0: เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันครับข้อที่1ครับคือ2คูณเศษ4ส่วน10ครับแล้วก็ข้อที่2เป็นเศษ5ส่วน10คูณ3และข้อที่3นะครับเป็น7คูณเศษ5ส่วน100นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าในส่วนนี้จะเป็นส่วนในของขั้นนำนะครับจะเป็นการทบทวนซึ่งถ้าเราให้นักเรียนนะครับได้ทำในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะเสียเวลาไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากข้อที่1ครับเป็น2คูณเศษ4ส่วน10ก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นการคูณจำนวนนับกับอะไรครับกับเศษส่วนที่นักเรียนตอบคุณครูมาเราจะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิม4คูณ2ใช่ไหมครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าใช้อะไรครับการตัดทอนได้ไหมในที่นี้นักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะครับตัวส่วนของเราเป็น10แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมด้วยเราดังนั้นเราจะพยายามให้ตัวส่วนเนี่ยเป็น10 100หรือว่า 1,000 ไว้นะครับเราจะนํา4ไปคูณ2เลย2คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ8จึงได้เป็นเศษ8ส่วน10นะครับนักเรียนไม่ต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะว่าคุณครูต้องการให้ตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 เพื่อที่เราเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรได้ครับเป็นทศนิยมได้นั่นเองนักเรียนบอกครูหน่อยครับว่าเศษ8ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรได้เท่าไหร่ครับ 0.8 เก่งมากครับเศษ8ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมนะครับได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งถูกต้องไหมครับได้เป็น 0.8 นะครับนี่นะครับวันนี้นักเรียนก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมด้วยต่อไปครับข้อที่2ข้อที่2ข้อนี้เราเริ่มจากทำอะไรก่อนครับนํา5ที่เป็นตัวเศษไปคูณกับ3ที่เป็นจำนวนนับนะครับ5คูณ3แล้วก็ส่วนตัวส่วนคงเดิมส่วนเป็น10 5คูณ3มีค่าเท่ากับอะไรครับ15ได้เป็นเศษ15ส่วน10ฐานเมื่อเรียนว่าเศษ15ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับตอบ 1.5 นั่นเองนะครับเศษ15ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้เป็น 1.5 ครับต่อไปครับสำหรับในส่วนของข้อที่3นั้น7คูณเศษ5ส่วน100นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ทำได้เริ่มจากการนำอะไรครับ
1: นำ
0: 7ไปคูณ5 7คูณ5มีค่าเท่ากับ35นะครับได้เป็นเศษ35ส่วน100ถามเมื่อเรียนว่าแล้วเศษ35ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรครับ
1: 0.35
0: เก่งมากครับได้เป็น 0.35 นั่นเองนักเรียนจำไว้นะครับว่าเราจะใช้ความรู้เหล่านี้มาเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับในวันนี้นั่นเองครับต่อไปครับทบทวนกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมเผื่อนักเรียนบางคนนะครับก็อาจจะมีการลืมไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันถามเมื่อเรียนว่าจากข้อที่1ครับเศษ4ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ0.4เก่งมากครับต่อไปครับข้อที่2ครับเป็นเศษ14ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 1.4 นั่นเองต่อไปครับข้อที่3เศษ19ส่วน100
1: 0.19
0: ข้อที่4ขอถามดีกว่านะครับเอาเป็นกลุ่มที่1ของนักเรียนต้นทางและกลุ่มที่1ของนักเรียนปลายทางตอบข้อที่4นะครับขอตัวแทน1คนครับตอบได้เลยครับข้อที่4เป็นเศษ119ส่วน100นะครับตอบได้เลยครับว่า เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 1.19 ครับ
0: ได้เป็น 1.19 เพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากเลยนะครับได้เป็น 1.19 นั่นเองนะครับได้เป็น 1.19 ข้อที่5เลยครับนักเรียนตอบพร้อมกันครับเศษ5ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.005
0: ได้เป็น 0.005 และสุดท้ายข้อที่6ครับเศษ515ส่วน 1,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อเขียนในรูปของทศนิยม
1: 0.555
0: ใช่ครับ 0.555 นั่นเองครับนี่นะครับได้เป็น 0.555 ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาพิจารณาการหาผลคูณของ4 คูณ 0.7เดี๋ยวเราจะใช้ความรู้ในเรื่องที่เราเรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาคือในเรื่องของการใช้การบวกซ้ำๆใช่ไหมครับนักเรียนครับสำหรับ4คูณ 0.7 นั้นก็คือมี 0.7 อยู่4จำนวนนะครับถ้าเขียนในรูปของการบวกจะได้เป็นนำ 0.7 ไปบวกกัน4จำนวนนั่นเองครับซึ่งจะได้ตามนี้เลยนะครับโดย 0.7 บวกกัน4จำนวนครับเราจะเริ่มบวกจากหลักส่วน10ก่อนนะครับจะเริ่มบวกกันจาก7นั่นเองนะครับ7ในหลักส่วน10บวกกัน4จำนวนได้เป็น28ส่วน10นะครับเราก็เขียน8ในหลักส่วน10แล้วก็เขียน2ในหลักหน่วยนั่นเองนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 2.8 นั่นเองครับตอนนี้นักเรียนถ้าทำโดยใช้วิธีที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนน่าจะทำได้แล้วนะครับแต่นี้อย่างที่ครูได้บอกไปเราจะใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนนะครับในเรื่องของเศษส่วนที่เราเคยได้เรียนมาในหน่วยที่1นั่นเองนะครับโดยวันนี้นักเรียนจะต้องหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนพร้อมทั้งเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคุณครูจะใช้ตัวอย่างเดิมเลยก็คือ4คูณ 0.7 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนเนี่ยจะได้คำตอบเท่าเดิมหรือเปล่านะครับนักเรียนคิดว่าได้คำตอบเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมใช่ไหมครับแค่วิธีการเป็นไงครับแตกต่างกันนักเรียนบางคนไม่เชื่อคุณครูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแสดงให้นักเรียนดูโดยจะหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองทีนี้นะครับนักเรียนมาดูก่อนนะครับ4คูณ 0.7 นั้นถ้าเขียน 0.7 ที่เป็นทศนิยมเนี่ยในรูปของเศษส่วนสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได้
0: เขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ7 ส่วน 10
0: นั่นเองท่านครูบอกว่า4คูณ 0.7 ก็มีค่าเท่ากับ4คูณเศษ7ส่วน10นักเรียนว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับทีนี้ถ้านักเรียนได้แบบนี้แล้วเรานำ4ไปคูณเศษ7ส่วน10นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ทำได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทบทวนกันไปแล้วถูกต้องไหมครับในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั่นเองเห็นไหมครับเศษ7ส่วน10นั้นก็คือ 0.7 นะครับเพราะว่าอะไร 0.7 เท่ากับเศษ7ส่วน10ทีนี้4ที่เป็นจำนวนนับไปคูณกับ7ที่เป็นตัวเศษนะครับ
3: 4คูณ7ทั้งหมดส่วน10
0: มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 28
0: จึงได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับ28ส่วน10เศษ28ส่วน10นักเรียนเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 2.8 นั่นเองเห็นไหมครับแล้วนักเรียนช่วยครูสังเกตนิดนึงครับว่าโจทย์ในข้อนี้ของเรา4คูณ 0.7 เป็นการคูณจำนวนนับกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ 0.7 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งให้นักเรียนสังเกตที่ผลลัพธ์ผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1ตำแหน่ง
0: 1ตำแหน่งนักเรียนสังเกตนะครับ

0: ันนี้เป็นข้อสังเกตที่1จำนวนนับคูณทศนิยม1ตำแหน่งผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้น4คูณ 0.7 จึงมีค่าเท่ากับ 2.8 นะครับต่อไปครับเป็น5คูณ 1.21 นะครับ5คูณ 1.21 ข้อนี้นะครับเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนแล้วผลลัพธ์ออกมาจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับถ้าเราจะทำในข้อนี้นักเรียนช่วยคุณครูหน่อยครับว่าอันดับแรกคุณครูต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนครับ
1: การ
0: เขียนอะไรครับเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปอะไรครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อน5คูณ 1.21 มีค่าเท่ากับ5คูณเศษ121ส่วน100เนื่องจาก 1.21 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปของเศษส่วนจะได้เป็นเศษ121ส่วน100ครับนะครับนี่นะครับ 1.21 ก็มีค่าเท่ากับเศษ121ส่วน100นั่นเองต่อไปครับเราก็จะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษ5คูณ121ส่วน100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคูณหน่อยครับ
1: มีค่าเท่ากับ605
0: ได้เป็นเศษ605ส่วน100เศษ605ส่วน100เขียนในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 6.05
0: เก่งมากครับได้เป็น6.05ดังนั้น5คูณ 1.21 มีค่าเท่ากับ 6.05 นั่นเองให้นักเรียนพิจารณานะครับ5ที่เป็นจำนวนนับไปคูณกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2
0: ตำแหน่งผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 2
0: ตำแหน่งนี่นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่2ต่อไปนะครับเป็น7คูณ 0.223 เป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งอ่ะลองถามนักเรียนก่อนนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่ออกมาน่าจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งอันนี้คือเป็นข้อสังเกตที่นักเรียนพบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นทศนิยม3ตำแหน่งจริงๆหรือไม่นะครับเราจะหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองถามนักเรียนก่อนอื่นเลยนะครับทำยังไงก่อนครับ
1: เปลี่ยนเศษส่วน
0: เปลี่ยนเศษส่วน
1: ให้เป็นเปล
0: ี่
1: ยนทศน
0: ิ
1: ยมให้เป็นเศษส่วน
0: นักเรียนนะครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้นทางบอกว่าจะเปลี่ยนเศษส่วนนะครับครูก็มองหาอยู่ว่าเอ๊ะเศษส่วนอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วจะต้องเปลี่ยนทศนิยมนะครับตรงนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน 0.223 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1223ส่วน1
0: ได้เป็น7คูณ 0.223 มีค่าเท่ากับ7คูณเศษ223ส่วน 1,000 โดย 0.223 เป็นทศนิยม3ตำแหน่งสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ223ส่วน 1,000 ครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษนักเรียนช่วยคูณหน่อยครับ
2: 7คูณ223ส่วน 1,000
0: มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดดูเพราะว่าตัวเลขเยอะนะครับ7คูณ223ครับเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยครูคิดแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับจากที่คุณครูให้นักเรียนได้หาผลคูณของ7คูณ223เดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับ7คูณ223มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1561
0: นั่นเองได้เป็นเศษ1561ส่วน1000แล้วเศษ1561ส่วน1000เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1.561
0: ได้เป็น 1.561 นั่นเองนะครับดังนั้น7คูณ0.223 เท่ากับ 1.561 นักเรียนจะสังเกตนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าหากเป็นจำนวนนับคูณอยู่กับอะไรครับคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งเห็นไหมครับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3ตำแหน่ง
0: ผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองอันนี้ให้นักเรียนจำไว้นะครับว่าเราสามารถนำหลักการนี้ที่นักเรียนได้สังเกตเนี่ยนำมาใช้ได้นะครับในชั่วโมงต่อๆไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันจะให้นักเรียนช่วยคุณครูดีกว่านะครับช่วยครูว่าอันดับแรกทำยังไงแล้วทำยังไงต่อไปเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองอธิบายเป็นลำดับนะครับเป็นขั้นตอนเลยว่า 2.63 คูณ 12 มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับนักเรียนครับเริ่มแรกนักเรียนคิดว่าคุณครูจะทำยังไงก่อนครับช่วยครูหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยทำไงเอ่ย
1: เปล
0: ี่
1: ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน
0: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนทศนิยมก็คือ 2.63 ใช่ไหมครับ 2.63 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ263 ส
0: ่วน100263ส่วน100เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 2
0: เพราะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปคูณกับ12ทีนี้เมื่อนักเรียนนะครับได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะนำ263ไปคูณกับอะไรครับ
1: 2
0: ไปคูณกับ12แล้วก็ส่วน100นะครับ263คูณ12ช่วยคิดหน่อยครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะให้เวลานักเรียนนะครับลองคิดดูว่า263คูณ12มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับตอนนี้นักเรียนลองคิดแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะหาผลคูณของ263คูณ12เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับ263คูณ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3156
0: เก่งมากครับเป็น3156นะครับได้เป็นเศษ3156ส่วน100ถ้าส่วน100แบบนี้เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับกี่ตำแหน่งเอ่ย2ตำแหน่งนะครับดังนั้นเศษ3156ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 31.56
0: นั่นเองนักเรียนก็เขียนตอบนะครับตอบเป็นตัวเลขไทยอย่างที่ให้นักเรียนได้สังเกตจากตัวอย่างนะครับที่คุณครูได้ให้นักเรียนได้พิจารณานั้นนักเรียนจะสังเกตว่า 2.63 ที่เป็นทศนิยมนะครับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับนักเรียนครับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 2
0: ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2ตำแหน่ง
0: ผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองในวันนี้ท่านครูให้นักเรียนได้ทำโจทย์นะครับนักเรียนก็เขียนแสดงวิธีทำออกมาเป็นแบบนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับทำได้สิ่งที่นักเรียนน่าจะต้องทำให้ได้ในวันนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับตรงนี้นี่ถ้านักเรียนคูณตัวเลขหลายๆหลักแบบนี้ได้คุณครูเชื่อว่าในวันนี้นักเรียนก็จะสามารถทำโจทย์ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนได้นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อสังเกตตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้จะเป็นอย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: ผลคูณจะมีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่นำมาคูณกัน
0: ผลคูณมีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่นำมาคูณกันอย่างไรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งและถ้าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองนะครับโดยในวันนี้เดี๋ยวเรามาทำโจทย์กันนะครับนักเรียนก็แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้แสดงวิธีการหาผลคูณทศนิยมนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันนะครับโจทย์ในวันนี้ก็คือ15คูณ 0.36 กับ 0.36 คูณ15ครับโดยให้นักเรียนหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถโจทย์ลงไปแล้วก็คิดออกมานะครับว่า15คูณ 0.36 กับ 0.36 คูณ15โดยใช้ความรู้ที่เราเรียนในวันนี้นั้นจะได้คำตอบออกมาเป็นเท่าใดแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันครับตอนนี้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนก็คงจะหาผลคูณของ15คูณ 0.36 กับ 0.36 คูณ15เสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางได้ลองออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูกันด้วยขอตัวแทน1คนครับเป็นใครดีเอ่ยออกมาเฉลย15คูณ 0.36 แล้วก็ 0.36 คูณ15เลยนะครับเป็นใครดีเป็นใครดีเอ่ยงั้นเดี๋ยวออกมา2คนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าออกมาคนแรกก่อนเริ่มจาก15คูณ 0.36 เป็นใครดีตกลงกันนะครับในกลุ่มที่3ยกมือเป็นอภิสารานะครับปรบมือให้อภิสาราด้วยอภิสาราครับเริ่มจาก15คูณ 0.36 ก่อนข้อนี้เราเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
1: นำศูนย์เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนค่ะ
0: เปลี่ยนทศนิยมก็คือ 0.36 ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับ 0.36เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นอะไรครับ
1: เศษ36ส่วน100ค่ะ
0: ได้เป็นเศษ36ส่วน100หลังจากนั้นเราก็จะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษถูกต้องไหมครับนำ15ไปคูณกับ36ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 540ค่ะ
0: ได้เป็น540นะครับจึงได้เป็นเศษ540ส่วน100เศษ540ส่วน100ตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2ตำแหน่งค่ะ
0: 2ตำแหน่งได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 5.40 ค่ะ
0: ได้เป็น 5.40 นั่นเองดังนั้น15คูณ 0.36 จึงมีค่าเท่ากับ 5.40 เพื่อนๆได้คำตอบเหมือนกันไหมครับได้คำตอบเหมือนกันเลยปรบมือให้พิศราด้วยนะครับเดี๋ยว0.36 คูณ15ใครจะออกมาเสนอครับอีก1คนเป็นสรวิทย์นะครับออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆหน่อยครับสรวิทย์ครับเราเริ่มจากการที่จะทำยังไงก่อนครับสำหรับ 0.36 คูณ15ครับ
2: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนครับ
0: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: ได้เป็น5เศษ36ส่วน100ครับ
0: ได้เป็นเศษ36ส่วน100คูณ15ใช่ไหมครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
2: นำ36มาคูณ15ครับ
0: 36คูณ15ส่วน100ค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 540ครับ
0: 540นะครับจึงเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ540ส่วน100ครับ
0: เศษ540ส่วน100ตัวส่วนเป็น100แบบนี้เขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
2: 2ตำแหน่งครับ
0: 2ตำแหน่งนะครับดังนั้นเศษ540ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 5.40 ครับ
0: ได้เป็น 5.40 นะครับดังนั้น 0.36 คูณ15ก็มีค่าเท่ากับ5.40 เช่นเดียวกันปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับดังนั้นนักเรียนจะพบข้อสังเกตว่า15คูณ 0.36 มีค่าเป็นไงครับมีค่าเท่ากับ 0.36 คูณ15เรียนพบข้อสังเกตว่าอะไรครับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเมื่อนำมาสลับที่กันผลคูณก็ยังเป็นไงกันครับเท่ากันนั่นเองนะครับทีนี้ในแบบฝึกหัดที่ 2.9 นั้นคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: ก่อนที่เราจะจบชั่วโมงกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับ
1: การหาผลค
0: ู
1: ณ
0: ทศนิยมกับจำนวนนับนะครับนักเรียนที่เราได้เรียนกันวันนี้นะครับก็คือเราใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองดังนั้นนักเรียนนะครับอาจทำได้โดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วหาผลคูณนะครับหลังจากนั้นพอหาผลคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำกลับมาเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองโดยเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งตามลำดับถูกต้องไหมครับและการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเมื่อสลับที่กันเนี่ยผลคูณก็ยังเป็นไงครับผลคูณก็ยังคงเท่ากันนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณกันบ้างนะครับว่าจะมีวิธีการตั้งคูณอย่างไรสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.10 ครับซึ่งนักเรียนสามารถเตรียมใบงานนะครับที่ 2.10 เนี่ยรอไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบงานที่ 2.10 นั้นจะเป็นในเรื่องอะไรนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตลังตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยผู้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองนานัปการและพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เรียกว่าลายสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826ศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแท่งศิลาทรงกระโดมทำจากหินทรายแป้งมีความสูง111เซนติเมตรกว้างด้านละ35เซนติเมตรมีอักษรจารึกทั้ง4ด้านเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์จนขึ้นครองราชสมบัติรวมถึงการพรรณนาสภาพของบ้านเมืองการปกครองขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุได้ทรงพบศิลาจารึกหลักที่1ริมเนินปราสาทกลางเมืองสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช2376และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชะลอมาเก็บรักษาไว้ในกรุงเทพมหานครจนทุกวันนี้ด้วยความเป็นเอกสารที่เก่าแก่และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมความเจริญของกลุ่มชนยุคสุโขทัยในอดีตองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนยกย่องให้จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมัครไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่1

0: และกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
1: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
4: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
4: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
4: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
4: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
5: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาตั้งหาก
1: โห

0: วัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในวัยนี้อยู่นะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมนั่นเองนะคะซึ่งในวัยของนักเรียนนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายด้านเลยนะคะเราได้เรียนมาในเรื่องของด้านร่างกายนะคะแล้วก็ด้านอารมณ์กันมาแล้ววันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่มีความสำคัญกับนักเรียนนะคะเพราะว่าในช่วงวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยนะคะเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะดังนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมายทีนี้เราจะได้รู้นะคะว่าเมื่อร่างกายของเราหรือว่าตัวเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะได้รู้วิธีการจัดการตนเองหรือว่ารู้วิธีการปรับตัวเองนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมนะคะของทั้งเพศหญิงและเพศชายได้นะคะและนักเรียนจะได้ปฏิบัติตนนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมและที่สำคัญเลยนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในช่วงวัยของนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ทีนี้ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะให้นักเรียนช่วยกันดูนะคะภาพในภาพนี้ก่อนในกิจกรรมชวนดูชวนคิดของเราเด็กๆลองสังเกตในภาพนี้เลยค่ะในภาพนี้เราสังเกตเห็นอะไรบ้าง
1: เห็นเพื่อน
0: มีเป็นกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะมีกลุ่มเพื่อนกำลังนั่งคุยนั่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะและสังเกตเห็นไหมว่ามีเด็กคนนึงเห็นไหมนั่งอยู่คนเดียวหน้าตาของเด็กคนนี้เป็นยังไงดูเศร้าเนาะดูเศร้านะคะจากในภาพนี้นะคะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าในภาพนี้ก็จะมีกลุ่มเด็กแล้วก็มีกลุ่มเด็กอีกหนึ่งคนเนี่ยนะคะที่นั่งอยู่คนเดียวจากในภาพนี้เด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับในภาพนี้บ้างคะรู้สึกยังไงบ้างจากในภาพที่เราได้ดูไปรู้สึกสงสารเด็กคนนี้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจากในภาพที่คุณครูสกิให้นักเรียนชวนดูชวนคิดเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับภาพนี้บ้างนักเรียนสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนในห้องบอกว่ารู้สึกสงสารเด็กคนนี้ใช่ไหมคะคงไม่มีใครที่อยากจะเป็นแบบเด็กคนนี้หรอกถูกไหมถูกไหมคะหรือว่าตอนนี้มีใครบ้างที่มีลักษณะคล้ายๆกับเด็กคนนี้อยู่ชอบอยู่คนเดียวมีไหมมีไหมเอ่ยไม่ค่อยมีเพื่อนมีไหมคะไม่มีนะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยนะคะเราก็จะมีการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนนะคะเราจะมีแก๊งเพื่อนเพื่อนสาวเพื่อนหนุ่มนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีแก๊งเพื่อนๆเหล่านี้หรือเวลาที่เด็กๆไปกินข้าวเที่ยงนะคะไปเข้าห้องน้ำไปทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนของเรานะคะซึ่งในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการเข้าสังคมนะจากในภาพนี้เด็กๆก็ได้ลองสังเกตไปแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะเด็กๆคุณครูมีกิจกรรม1กิจกรรมนะคะเป็นเกมสนุกๆให้เราได้ทำกันนะให้ทุกคนในกลุ่มได้ทำกันตอนนี้เนี่ยนักเรียนได้แบ่งเป็นกลุ่มกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราได้แบ่งเป็นกลุ่มๆ กันอยู่แล้วนะคะในกิจกรรมสามัคคีคือพลังนะคะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนทำอะไรนะคะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะช่วยกันนำขวดนะคะที่คุณครูเตรียมให้เนี่ยวางลงในจุดที่ครูกำหนดตอนนี้คุณครูได้กำหนดจุดไว้บนโต๊ะของนักเรียนแล้วเราจะเห็นว่าเป็นจุดสีฟ้าบนโต๊ะของเรานะซึ่งเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้นะคะแล้วให้ในกลุ่มเนี่ยช่วยกันนำขวดนะคะมาวางบริเวณจุดที่คุณครูได้กำหนดเอาไว้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรานะอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะจะมีขวดน้ำนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มจะได้รับขวดน้ำไปนะคะกลุ่มละ1ขวดแล้วก็จะมีเชือกนะคะ จะมีเชือกที่คุณครูสกิได้ร้อยได้ผูกติดกับหนังยางเอาไว้แบบนี้นะเดี๋ยวให้เราใช้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะคะในการนำขวดเนี่ยนะคะมาวางบริเวณจุดที่คุณครูได้กำหนดเอาไว้นะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันนะทีนี้เดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม1คนนะคะมารับอุปกรณ์ไปได้เลย

เชือกที่นักเรียนจะได้ไปเนี่ยจะเท่ากับจำนวนนะคะของนักเรียนแต่ละกลุ่มเลยนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก6คนใช่ไหมคะบางกลุ่มอาจจะเพื่อนอาจจะไม่มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มได้อุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวคุณครูสกิขอสาธิตก่อนละกันนะคะจะสาธิตของกลุ่มที่3ละกันเนาะนะวิธีการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะนำอุปกรณ์เนี่ยนะคะวางไว้เมื่อคุณครูให้สัญญาณนะทุกคนตั้งใจฟังนะเมื่อคุณครูให้สัญญาณนะคะให้แต่ละกลุ่มนะใช้เชือกที่คุณนำมาให้เนี่ยนะคะถือกันไว้คนละ1เส้นถ้าหากว่าเพื่อนไม่มาเราอาจจะถือ2เส้นก็ได้นะสมมุตินะคะทีนี้ให้แต่ละกลุ่มนะดึงใช้เชือกนะคะใส่ไปในขวดกางออกอีกทำจนกว่าจะได้นะช่วยกันดึงสมมติช่วยกันดึงเมื่อได้แล้วนะคะให้นำขวดมาวางบริเวณจุดที่ครูได้กำหนดเอาไว้ให้แบบนี้กลุ่มไหนที่ทำเสร็จก่อนนะคะถือว่าเป็นผู้ชนะกลุ่มไหนทำเสร็จเป็นกลุ่มแรกเป็นผู้ชนะนะคะเดี๋ยวจุดที่เราจะวางขวดนะคะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่คุณครูได้มาร์กเอาไว้นะถ้าอย่างของกลุ่มนี้นะคะขวดก็จะอยู่บริเวณโต๊ะด้านนู้นนะตอนนี้ค่ะให้แต่ละกลุ่มนะคะนำขวดของตัวเองนะคะมาวางในจุดตรงข้ามกับจุดที่คุณครูได้กำหนดเอาไว้เด็กๆสามารถลุกขึ้นจากเก้าอี้ของตัวเองได้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะสอดเก้าอี้ค่ะให้เรียบร้อยเบาเดินไปใกล้ๆสิตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมนะคะเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนวางไว้ก่อนค่ะวางไว้อยู่ตรงข้ามกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้วางไว้ตรงฝั่งนู้นเลยวางก่อนวางอุปกรณ์ก่อนตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะวางอุปกรณ์ก่อนนะคะวางมือก่อนตอนนี้ทุกคนยกมือขึ้นค่ะสองข้างยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูสกิจะให้สัญญาณนะคะถ้าบอกเริ่มเมื่อไหร่นะคะให้ทุกคนเริ่มกิจกรรมได้เลยนะคะทุกคนพร้อมนะนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะนำมาวางไว้ที่จุดที่กำหนดไว้ให้นะวางให้ได้กลุ่มไหนวางเสร็จเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่4วางเสร็จแล้วกลุ่มที่3

0: ช่วยกันดึงตอนนี้เหลืออีก2กลุ่มวางให้ได้ก่อนวางให้ได้ก่อนวางให้ได้ก่อนได้ไหมคะต้องปล่อยทุกคนจะต้องปล่อยถือไม้วางไม้วางไม้กลุ่มที่1วางได้แล้วนะคะตอนนี้เหลืออีกกลุ่มนึงได้ไหมได้ไหมช่วยการลองแก้ปัญหาซิกลุ่มที่เหลือเดี๋ยวนั่งกับพี่ก่อนค่ะนั่งกับพี่ก่อนเดี๋ยวรอกลุ่มที่5ก่อนรอกลุ่มที่5ก่อนลองช่วยกันสิคะลองช่วยกันลองช่วยกันแล้วดึงรู้จักการแก้ปัญหานะคะกลุ่มที่5สำเร็จไหมเอ่ย yeah. ได้แล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยแล้วปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะคะนั่งที่ของตัวเองทีนี้ในกิจกรรมนี้นะคะทุกกลุ่มเนี่ยนะคะทำภารกิจได้สำเร็จหมดเลยทีนี้กลุ่มที่ทำเสร็จเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4ใช่ไหมเดี๋ยวครูสกิมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเตรียมไว้ให้นะคะมีขนมเตรียมไว้ให้เล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวขอมอบให้กับกลุ่มที่4เลยนะคะถือว่ามีความสามัคคีกันดีมากนะทุกกลุ่มปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยปรบมือให้หน่อยเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากเลยทีนี้นะคะทุกคนจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมปฏิบัตินะคะได้ร่วมกันทำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะกิจกรรมนี้เด็กๆคิดว่าเราได้อะไรบ้างจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้แน่นอนเลยได้ความสามัคคีแล้วนอกจากความสามัคคีแล้วเรายังได้อะไรอีกมีความร่วมมือกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันใช้ไมค์ตอบดีกว่าเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ฟังคำตอบของเราด้วยนะคะนอกจากได้ความสามัคคีแล้วมีอะไรอีกคะได้อะไรอีกใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่1กลุ่มที่1จะเป็นตัวแทนในการตอบ
1: ได้ความร่วมมือกันค่ะ
0: ทำให้ทุกคนนะคะในกลุ่มเนี่ยได้ความได้มีการร่วมมือกันนะคะนอกจากการร่วมมือกันแล้วมีอีกไหมสิ่งที่เราได้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะ
2: ได้วิธีการแก้ปัญหาครับ
0: ได้วิธีการแก้ปัญหานะคะจากที่เราสังเกตเห็นนะคะกลุ่มที่5ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายในการทำภารกิจของเราเนี่ยแต่เราจะได้เห็นแล้วว่าเขามีการแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆนะคะช่วยเหลือกันนะคะร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ภารกิจของเราเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นนั่นเองนะคะถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้เด็กๆจะเห็นแล้วว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมหรือว่าทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะคะเราจะต้องเป็นไงต้องใจเย็นนะคะมีความสามัคคีนะคะรวมไปถึงถ้าหากว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเราไม่สามัคคีกันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้งานของเราเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นได้นั่นเองนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยดีกว่านะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนั่นเองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเวลาที่เราทำกิจกรรมนะคะร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือว่าเวลาที่นักเรียนเข้าสังคมใหม่ๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในช่วงวัยของนักเรียนนะคะเราจะเห็นว่าเราทุกคนเนี่ยจะให้ความสำคัญและก็ใส่ใจต่อความรู้สึกของเพื่อนมากๆเลยนะในวัยนี้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะเราจะรู้สึกว่าเราจะแคร์เพื่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนน่ะก็จะมีเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะจะมีกลุ่มเพื่อนจะมีแก๊งเพื่อนนะคะดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเห็นความสำคัญของเพื่อนมากๆจะรู้สึกใส่ใจเพื่อนมากๆเลยเวลาที่เราทำอะไรร่วมกันก็ตาม

นะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยของนักเรียนอันนี้เป็นเรื่องที่ปกตินะคะจากนั้นนอกจากการเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วนะคะในวัยนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันมากขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าเรามีความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีกลุ่มเพื่อนแก๊งเพื่อนแก๊งสาวแก๊งหนุ่มๆ นะคะแต่เราก็จะเริ่มรู้สึกมีความสนใจเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกตินะคะสำหรับวัยของนักเรียนแต่ว่านะคะสิ่งที่คุณครูสกิอยากจะบอกทุกคนก็คือเราควรจะเป็นไงปฏิบัตินะคะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะเราอาจจะมีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนต่างเพศได้นะคะแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่คนอื่นมองมาหรือผู้ใหญ่มองมาเนี่ยนะคะอาจจะมองเราไปในทางที่ไม่ดีได้ดังนั้นเราก็จะต้องเป็นไงนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองนะในวัยนี้นะอาจจะเริ่มสนใจเพื่อนเพศตรงข้ามนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะและต่อมานอกจากการสนใจเพื่อนเพศตรงข้ามแล้วนะคะเรานะคะในวัยนี้เนี่ยเราจะต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนเพราะว่าเมื่อเรานะคะไปร่วมนะคะอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในแก๊งเพื่อนเนี่ยนะคะเราก็อยากจะให้เพื่อนเนี่ยเป็นไงยอมรับในตัวเรานะคะเพราะตัวเราเองเราอยากจะมีเพื่อนไงดังนั้นเราต้องอยากให้เพื่อนยอมรับในตัวเราบางครั้งนะคะเราก็อาจจะทำอะไรก็ตามอาจจะขัดกับความชอบของเราแต่ว่าเพื่อนชอบไงเราก็เลยจะต้องทำตามดังนั้นนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะอยากให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังนิดนึงเพราะบางครั้งนะคะการที่เราต้องการเป็นยอมรับของกลุ่มเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นไงสิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ดีสมมุติว่าถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากมาอยู่แก๊งเราเนี่ยอ่ะยื่นบุหรี่ให้แบบเนี้ยถ้าอยากอยู่แก๊งเราจะต้องลองสูบบุหรี่แบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนทราบอยู่แล้วว่าไม่ดีนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเวลาที่เราเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยบางครั้งความคิดของเรานะคะเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เนี่ยแต่เราต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนไงเราอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ดังนั้นอยากให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังตนเองนะคะในเรื่องของเวลาที่เราจะเข้ากลุ่มเพื่อนไหนเนี่ยนะคะก็ต้องดูด้วยว่ากลุ่มเพื่อนเหล่านั้นนะคะเขาปฏิบัติตัวยังไงนะเขาเป็นเด็กที่มีนิสัยเกเรหรือเปล่าแบบนี้นะคะนอกจากการต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนแล้วนะคะในเรื่องของการเชื่อถือแล้วก็รับฟังนะคะเราเนี่ยจะค่อนข้างรับฟังเพื่อนจะเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะในช่วงวัยนี้นะคะเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะเป็นวัยที่เป็นไงมีความคิดเป็นของตัวเองนะเป็นตัวของตัวเองมากนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้ใหญ่พูดแนะนำหรือว่าตักเตือนบางครั้งก็จะไม่ค่อยสนใจหรอกนะคะจะเชื่อฟังเพื่อนมากกว่านะคะจะฟังเพื่อนมากกว่าเพื่อนว่าอะไรก็ว่าตามกันนะใครเป็นอย่างนี้ไหมเพื่อนว่าอะไรไปไหนไปหมดได้หมดเลยก็มีนะคะบางคนก็มีนะคะดังนั้นนะให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองนะคะมากขึ้นเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเราจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นจะให้นักเรียนได้รู้จักระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะบางครั้งเชื่อได้นะคะกับเพื่อนนะคะเพื่อนบางคนอาจจะมีคำแนะนำให้กับเราเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าคำพูดของเพื่อนหรือว่าคำแนะนำของเพื่อนนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะอย่าลืมเลยว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยรักนักเรียนนะคะทุกคนอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นไงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเขาก็เลยจะต้องมีการตักเตือนหรือว่าแนะนำนักเรียนนะคะในบางครั้งนะอันนี้อยากให้นักเรียนได้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูด้วยนะนอกจากการเชื่อถือและรับฟังเพื่อนนะคะในวัยของนักเรียนเนี่ยเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองบางอย่างเมื่อเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนบางครั้งกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะชอบทำกิจกรรมบางอย่างเราก็แต่เดิมเนี่ยเราไม่ค่อยชอบไงแต่เมื่อเรามาอยู่กับเพื่อนเป็นไงเพื่อนชอบอะไรเราก็อาจจะ
เป็นไงเรียนแบบชอบตามเพื่อนนะคะอาจจะมีการเรียนแบบพฤติกรรมหรือว่าการแต่งตัวต่างๆของใช้บางอย่างเนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะเป็นไงอาจจะซื้อตามกันเห็นเพื่อนมีกระเป๋าดินสอสวยๆเราก็อาจจะอยากมีเหมือนเพื่อนด้วยนะคะก็อาจจะซื้อตามกันหรืออาจจะมีการใช้สิ่งของต่างๆเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะเป็นไงอยากมีแบบเหมือนของเพื่อนแต่อันนี้อยากให้นักเรียน

ีเงินเยอะขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งของเหล่านั้นจำเป็นหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าเพื่อนมีอะไรเรามีตามเพื่อนหมดเลยนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้นะมันก็จะส่งผลกระทบต่อตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้นะคะในการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในวัยของเราเนี่ยเราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเพื่อนมากๆเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มเพื่อนหรือเลือกคบเพื่อนเนี่ยอันนี้อยากให้นักเรียนดูดีๆเลยนะคะแล้วนอกจากสังคมที่นักเรียนจะต้องเจอในโรงเรียนนะคะหรือในกลุ่มตอนนี้ที่นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะเวลาทำกิจกรรมหรือทำงานเนี่ยก็จะมีสังคมอื่นๆอีกที่เราจะต้องเจอใช่ไหมคะตอนนี้เชื่อว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยโลกของเรามันเปลี่ยนไปใช่ไหมโลกของเรามันพัฒนามากยิ่งขึ้นมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นเชื่อว่านอกจากสังคมในที่โรงเรียนนะคะหรือสังคมที่บ้านแล้วนักเรียนน่าจะมีสังคมในโลกออนไลน์ด้วยใช่หรือเปล่ามีไหมคะใครที่มีสังคมในโลกออนไลน์มีแอปต่างๆมีไหมเอ่ยอาจจะคุยกับเพื่อนนะคะผ่านแอปต่างๆนะในโลกออนไลน์เอามือลงทุกคนส่วนใหญ่มีนะคะทีนี้เนี่ยคุณสกิอยากจะฝากนักเรียนไว้เลยว่าบางครั้งเวลาที่เรามีเพื่อนนะคะในแอปต่างๆนะในโลกออนไลน์เนี่ยอันนี้เราจะต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดหรือบางครั้งเวลาที่เราคุยกันมีการแสดงความคิดเห็นมีการคอมเมนต์ใช่ไหมคะเวลาเพื่อนโพสต์แล้วเรามีการคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราต้องระมัดระวังนะคะสิ่งที่เราคอมเมนต์ลงไปเพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นไงอาจจะไปทำร้ายจิตใจเพื่อนได้หรือบางครั้งสิ่งที่เราคอมเมนต์ลงไปนะคะหรือแสดงความคิดเห็นลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการใช้คำที่ไม่ดีไม่เหมาะสมสุภาพอันนี้อยากให้นักเรียนระมัดระวังเอาไว้หรือบางคนค่ะเราไม่ได้คุยกับเพื่อนที่โรงเรียนแต่คุยกับเพื่อนที่อื่นเป็นเขาอาจจะเป็นไงอาจจะเพิ่มเพื่อนมาแอดเพื่อนมาแบบนี้นะคะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยนะคะอันนี้อยากให้นักเรียนระมัดระวังนะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นไงก็อาจจะมีคนที่หลอกลวงอาจจะมีแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้เนี่ยนะคะมาหลอกลวงมาล่อลวงเราได้ดังนั้นให้นักเรียนทุกคนนะคะระมัดระวังนะคะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะทางที่ดีนะคะควรอยู่ในการดูแลหรือในการควบคุมของผู้ปกครองนะระมัดระวังให้ดีๆเลยนะคะการพูดคุยกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะในโลกออนไลน์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะทีนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้แล้วกันนะเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนนะคะดังนั้นคำถามนี้นะคะนักเรียนจะมีวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีเนี่ยอย่างไรตอนนี้นะคะให้ทุกกลุ่มนะคะให้ทุกกลุ่มคิดคำตอบเป็นของตัวเองได้เลยว่าตัวเราจะมีวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีอย่างไรได้บ้างนะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราจะเลือกคบเพื่อนสักหนึ่งคนเนี่ยนะเราควรจะเลือกคบเพื่อนแบบไหนตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือว่าปรึกษากันในกลุ่มเพื่อนของนักเรียนได้เลยนะการเลือกคบเพื่อนที่ดีเราควรจะทำอย่างไร

0: าล่ะค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มของเรานะคะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะลองแสดงความคิดเห็นดูว่าถ้าหากว่านักเรียนจะมีเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1ไปจนถึงกลุ่มที่5เลยเนาะตอนนี้กลุ่มที่1พร้อมแล้วใช่มั้ยคะพร้อมแล้วตัวแทนจะเป็นใครดีเชิญได้เลยเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่1ด้วยนะฟังด้วยเชิญเลยค่ะ
1: การเลือกคบเพื่อนที่ดีจะต้องดูพฤติกรรมการทำท่าทางการพูดครับ
0: เพื่อนบอกว่าการที่เราจะเลือกคบเพื่อนที่ดีนั้นเราจะดูพฤติกรรมใช่ไหมคะดูลักษณะพูดจาของเขาว่าเป็นไงพูดจาไพเราะหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะว่ามีพฤติกรรมดีหรือเปล่านะชอบแกล้งคนอื่นหรือเปล่าแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีของกลุ่มที่1ต่อมาเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะ
2: มีวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีก็คือดูจากการกระทําค่ะ
0: ดูจากการกระทําแล้วเพื่อนที่ดีเราต้องกระทําแบบไหนอะคะต้องทําตัวยังไง
2: ดีย
0: ังไงคะ
2: ไม่เกเรค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่เกเรไม่แกล้งเพื่อนอะไรแบบนี้เนาะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะนะคะต่อมากลุ่มที่3เรามาฟังกลุ่มที่3กันบ้างกลุ่มอื่นช่วยฟังเพื่อนด้วยนะพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะกลุ่มที่3
3: คบเพื่อนที่มีนิสัยดีดูจากจิตใจไม่ได้ดูจากหน้าตาค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเราดูที่จิตใจเราไม่ได้ดูที่หน้าตาใช่มั้ยคะคบเพื่อนที่นิสัยดีอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะต่อมากลุ่มที่4กลุ่มที่4กันบ้าง
4: เลือกเพื่อนที่ไม่ทําตัวนิสัยแย่เช่นนิสัยแย่เกเรครับ
0: นิสัยแย่เกเรขอบคุณค่ะจะก็จะคล้ายๆกับกลุ่มอื่นและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
5: ตรวจสอบประวัติเพื่อนค่ะว่ามีพี่น้องกี่คนมีพ่อแม่ทำงานอะไรเพื่อนนิสัยเป็นยังไงทัศนคติเป็นยังไงค่ะ
0: โอ้กลุ่มนี้เยอะเลยนะคะมีการตรวจสอบประวัติกันก่อนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจากคำตอบที่แต่ละกลุ่มได้ตอบมานะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะนักเรียนจะบอกว่าลักษณะหรือวิธีการคบเพื่อนที่ดีนั้นนะคะเราจะเลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยที่ดีไม่เกเรใช่ไหมคะทีนี้คุณครูสกิอยากรู้ว่านิสัยดีเนี่ยเพื่อนนิสัยดีเนี่ยจะต้องมีนิสัยเป็นยังไงอะยังไงคะไม่พูดคำหยาบใช่ไหมไม่ลักขโมยใช่ไหมคะไม่เกเรเพื่อนใช่ไหมคะถ้าหากว่าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือนะคะเราก็เป็นไงให้ความช่วยเหลือเพื่อนอย่างเต็มที่นะคะรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจนั่นเองนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีนะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีวิธีนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันการเลือกคบเพื่อนที่ดีเราจะต้องเลือกเพื่อนแบบไหนจะต้องเลือกเพื่อนที่มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาบางครั้งนะคะถ้าหากว่านักเรียนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเรามีเพื่อนเยอะก็จริงแต่ว่าเป็นไงเพื่อนไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเราเลยแบบนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีไหมอ่ะก็ไม่ดีเนาะเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราให้การช่วยเหลือเขาตลอดเลยนะคะแบบนี้เป็นไงเราก็อาจจะเสียความรู้สึกนิดนึงนะดังนั้นนะคะถ้าเราอยากมีเพื่อนที่ดีเราก็จะต้องปฏิบัติตัวดีกับเพื่อนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะสมมติว่าถ้าหากวันนี้นักเรียนไม่ได้นำกระเป๋าดินสอมาแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้มีดินสอเอาไว้เขียนใช่ไหมเราก็อาจจะยืมเพื่อนได้อันนี้นะคะก็เป็นการแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆนะต่อมาค่ะนอกจากการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะมีความจริงใจต่อกันนักเรียนดูนะคำว่ามีความจริงใจต่อกันเนี่ยจะต้องเป็นยังไงมีลักษณะเป็นแบบไหนมีความจริงใจต่อกันเป็นยังไงไม่คิดร้ายใช่ไหมคะไม่คิดร้ายกับเพื่อนนะเวลาที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเราเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยอันนี้เป็นไง เราก็ควรที่จะบอกเพื่อนเตือนเพื่อนแบบนี้นะและมาสู่การคอยตักเตือนเพื่อนนะคะเมื่อเพื่อนทำในสิ่งที่ผิดเด็กๆจำไว้เลยนะถ้าหากว่าเรามีเพื่อนนะคะแล้วตัวเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเพื่อนที่ดีกันจะต้องคอยเตือนกันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เป็นไงเพื่อนส่งเสริมไม่เอาเลยทำเลยเนี่ยทำแล้วอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะคะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยบางทีมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ผิดเนาะอันนี้เราต้องคอยเตือนกันนะเพื่อนที่ดีจะต้องคอยเตือนเพื่อนนะคะการที่เราเห็นว่าเพื่อนทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยอันนี้ต้องคอยบอกคอยเตือนกันนะนักเรียนไม่ต้องเกรงใจนะคะว่าเพื่อนจะโกรธเราหรือเปล่านะไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะโกรธเลยนะคะเราอยากเป็นไงอยากเห็นเพื่อนแบบเป็นคนดีเป็นคนที่นิสัยดีดังนั้นเราต้องคอยตักเตือนเพื่อนนะและนอกจากนี้ค่ะการให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันคืออะไรมีใครทราบบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะเด็กๆเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันรักกันมากเลยแต่การให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นไงให้เพื่อนทำนู่นให้เพื่อนทำนี่ให้นะคะเวลาไม่มีดินสอก็ยืมเพื่อนยืมทุกวันเลยนะคะยืมจนไม่เกรงใจเพื่อนเลยแบบนี้ก็ไม่ควรนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะเราก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นนะคะวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีนะคะนักเรียนสามารถนำวิธีเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติหรือว่าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ถ้าหากว่าเราอยากจะมีเพื่อนนะเรารู้เลยว่าสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็อย่าไปทำกับเพื่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนทำใบงานที่4นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในช่วงวัยของตนเองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเรานะคะเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือว่าที่บ้านเนี่ยนะคะเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไรนะคะให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบงานนี้ได้เลยบทบาทของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยในส่วนของครูปลายทางค่ะให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลนักเรียนระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติทำใบงานของเราได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะมีหลายคนนะคะที่ทำใบงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนในห้องนะคะออกมานำเสนอผลงานของตัวเองนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูนะคะตอนนี้ตัวแทนคนที่เสร็จแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะมีใครบ้างเอ่ยมี3คนใช่ไหมที่จะมาเป็นตัวแทนของเราในวันนี้เชิญได้เลยเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวเราโชว์ผลงานให้กล้องได้ดูโชว์ผลงานให้เพื่อนปลายทางได้ดูนะคะโชว์ผลงานให้เพื่อนได้ดูหน่อยค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมี3คนนะคะที่จะมาโชว์ผลงานให้ได้ดูกันนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าทั้ง3คนนี้นะคะจากที่ได้ทำใบงานเนี่ยนะคะอยากให้นักเรียนได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราเริ่มจากที่คนแรกเลยนะคะกล้องคนแรกเลยเชิญได้เลยค่ะมีอะไรบ้างอ่านได้เลยค่ะอ่านได้เลยมีอะไรบ้างครับ
1: การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเห็นความสำคัญและใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนมากครับ2เชื่อถือและรับฟังเพื่อนมากกว่าพ่อและแม่ครับ3ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนอื่นๆครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นต่อตนเอง1เริ่มสนใจเพศตรงข้ามครับ2เรียนแบบพฤติกรรมการแต่งตัวการใช้สิ่งของต่างๆตามเพื่อน3ทําตามเพื่อนทุกอย่างโดยอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะของกล้องนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนคนต่อไปบ้างดีกว่าปรบมือให้กล้องหน่อยปรบมือให้กล้องหน่อยเยี่ยมมากเลยนะคะ
2: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 1. เริ่มมีการคบเพื่อน 2. สนใจพ่อแม่น้อยกว่าเพื่อน 3. มีการทำตามเพื่อน 4. คำพูดมีคำหยาบ 5. มีเพื่อนสนิทครับ
0: ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับตัวเองล่ะครับมีอะไรบ้าง
2: คำพูดเริ่มมีคำหยาบครับมีการคบเพื่อนมากขึ้นให้ความสำคัญเพื่อนมีเพื่อนสนิทมากขึ้นครับ
0: นะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยขอบคุณมากเลยต่อมาสาวสวยของเราเชิญได้เลยค่ะ
3: การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 1. เห็นความสำคัญและใส่ใจต่อความรู้สึกเพื่อน 2. เริ่มสนใจเพศตรงข้าม 3. การเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน 4. เชื่อถือและรับฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ 5. เรียนแบบพฤติกรรมการแต่งตัวการใช้สิ่งของต่างๆตามเพื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับตนเอง 1. เห็นความสำคัญและใส่ใจต่อความรู้สึกเพื่อน 2. ต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน 3. เรียนแบบพฤติกรรมการแต่งตัวการใช้สิ่งของต่างๆตามเพื่อนค่ะ
0: ทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2เชิญได้เลยนะคะจากการทำใบงานของนักเรียนนะคะเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นนะคะกับตัวนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมต่างๆตามเพื่อนนั่นเองบางครั้งนะคะนักเรียนจะต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยนะคะอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะให้เราเลือกปฏิบัตินะคะทำในสิ่งที่ดีนะคะบางครั้งการพูดคำหยาบนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะอยากให้เด็กๆนะคะได้ลองเลือกดูนะคะกับพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกต่อผู้อื่นนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในช่วงวัยของนักเรียนซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนมากเลยนะคะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะบางครั้งอาจจะทำอะไรตามความคิดของตนเองนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับวัยเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะต้องเป็นไงเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะหาแนวทางนะคะที่ดีนะคะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง นะในครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และสังคมนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่5นะคะเรื่อง good or bad นะคะกิจกรรมที่ส่งผลดีนะคะใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมแล้วนะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถนำสิ่งต่างๆนะคะที่คุณครูสกิดได้แนะนำนักเรียนในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อที่เราจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิดต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะหัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ
4: นักเรียนหมวดทพพรพ
5: ขอ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20

0: 10:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการอยุธยาด้านเศรษฐกิจกันครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีเกมให้นักเรียนเล่นครับเป็นเกมทายคำถามครับนักเรียนผ่านกรสี่สุภาพนะลองมาดูกันครับว่าเกมอะไรเอ่ยอยุธยาใช่ไหมครับภาพแรกกรแรกครับนักเรียนช่วยกันอ่านครับนักเรียน
1: ล้อมลอยนาวานายเจ้าพระยาขนส่งสินค้ามาจากแดนไกล
0: ครับล่องลอยนาวาในเจ้าพระยาขนส่งสินค้ามาจากแดนไกลนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับ
2: อยุธยา
0: อยุธยาล่องลอยมาจากนาวาใช่ไหมครับแม่น้ำไม่ใช่ครับยังไม่ใช่อะไรลอยในแม่น้ำครับ
2: เร
0: ือ เรืออะไร
2: เร
0: ือส่งสินค้าใช่ไหมครับสมัยก่อนคือเรืออะไรครับเรือสำเภาเก่งมากเฉลยคือเรือสำเภานะครับเห็นไหมว่าล่องลอยนาวาใช่ไหมครับในเจ้าพระยาแล้วก็มีการขนส่งสินค้ามาจากไหนครับมาจากแดนไกลนั่นเองนี่ก็คือเรือสำเภานะครับเรือสำเภามีความสำคัญอย่างไรครับ
2: ใช้ส
0: ่งสินค้าลักษณะของเรือสำเภามีอะไรครับมีอะไรที่สำคัญ
2: ม
0: ีใบเรือใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนครับสำหรับภาพที่คุณครูนำมานะครับคือเรือสำเภานะครับสัญชาติสยามหรือสัญชาติอยุธยาในสมัยนั้นนะครับมีลักษณะเด่นๆก็คือมี3เสานะครับแล้วก็มีซึ่งได้เรียนแบบมาจากเรือสำเภาจีนนะครับในสมัยนั้นนั่นเองต่อไปครับกรที่2ครับอะไรเอ่ยช่วยกันอ่านครับนักเรียน

0: คิดว่าคืออะไรครับผ้าไหมใช่ไหมใครคิดว่าผ้าไหมครับใครคิดว่าไม่ใช่ครับเฉลยครับผ้าไหมถูกต้องครับผมนี่ก็คือผ้าไหมนะครับในสมัยอยุธยาใช่ไหมครับซึ่งเป็นลวดลายในสมัยอยุธยาครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าผ้าไหมมีความสำคัญอย่างไรในสมัยอยุธยาครับไว้ทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรอีกครับนอกจากไว้สวมใส่แล้วนักเรียนคิดว่าผ้าไหมในสมัยก่อนเนี่ยไว้ทำอะไรอีกครับผ้าไหมมีราคาแพงไหมในปัจจุบันแพงมากนักเรียนปัจจุบันก็มีราคาแพงนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็มีราคาแพงมากเช่นกันคิดว่าของราคาแพงเนี่ยเขาไว้ทำอะไรครับอะไรนะโชว์ใกล้เคียงครับนักเรียนสมัยก่อนเขาไว้เป็นเครื่องบรรดาศักดิ์ครับนักเรียนก็คือเอาไว้โชว์ว่าตัวเองมีอะไรใช่ไหมครับมีอะไรดีนั่นเองเป็นผ้าไหมนั่นเองต่อไปครับข้อสุดท้ายครับนักเรียนอะไรเอ่ยช่วยกันอ่านครับ
1: โลหะสุค่าแลกเปลี่ยนสินค้าประทับตามากมาย
0: ครับโลหะสูงค่าแลกเปลี่ยนสินค้าประทับตรามากมายนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับ
1: เหร
0: ียญยังไม่ใช่เหรียญครับยังไม่ใช่ทองสมัยก่อนยังไม่ใช่ทองแดงครับเป็นเงินตราแต่ไม่ใช่เบี้ยหรือเปลือกหอยครับเป็นเงินใช่พดด้วงเก่งมากครับผมเคยได้ยินไหมครับนี่ก็คือพดด้วงนะครับนักเรียนทำมาจากโลหะนั่นเองไว้ทำอะไรครับแลกเปลี่ยนซื้อสินค้านั่นเองรู้จักนักเรียนเคยเห็นเงินพดด้วงไหมครับไม่เคยใช่ไหมบางคนเคยเห็นนะครับซึ่งเงินพดด้วงเนี่ยของแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีตาคนละแบบกันนะครับตาประจำพระองค์แล้วก็ตาประจำราชการนะครับที่ประทับอยู่บนพดด้วงนั่นเองมีคนละรูปแบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่คุณครูนำมาก็คือเกี่ยวกับอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรือสำเภาเกี่ยวกับผ้าไหมแล้วก็เกี่ยวกับเงินพดด้วงเราพูดถึงเรื่องอะไรครับไม่ใช่สินค้าครับเราพูดถึงเศรษฐกิจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของเศรษฐกิจในสมัยอยุธยากันนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทักษะการทำงานกลุ่มสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ครับรวมทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาครับผมนักเรียนเรากลับมาดูกันที่แผนที่อยุธยากันครับนักเรียนคิดว่าแผนที่อยุธยาที่คุณนำมาเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยมีเกาะมีแม่น้ำสายใหญ่นี้คือแม่น้ำอะไรครับนักเรียนแม่น้ำซึ่งเราเคยเรียนไปในตอนของภูมิศาสตร์ของอยุธยาใช่ไหมครับว่าอยุธยาเนี่ยมีแม่น้ำสำคัญกี่สายครับ
1: 3
0: สายมีอะไรบ้าง
2: แม่น้ำ
0: ป่าสักเจ้าพญาแล้วก็แม่น้ำลพบุรีเก่งมากครับซึ่งแม่น้ำเนี่ยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยครับที่ทำให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากอะไรครับมีการค้าแน่ๆค้าอย่างไรใช้อะไรนะ
2: ใช้
0: เรือสำเภาเก่งมากครับบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพญาเป็นอะไรครับเป็นทะเลอะไร
2: ทะเลอ
0: ัน
2: ม
0: ัน ทะเลอะไรครับอ่าวไทยนะมีการขนส่งมาทางอ่าวไทยใช่ไหมครับแล้วก็เข้าทางแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล่องขึ้นมาครับแล้วก็มีการค้าขายกับอยุธยาบริเวณเกาะเมืองนะครับเก่งมากครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคิดว่าลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวที่คุณครูได้นำรูปมาเนี่ยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยาอย่างไรครับลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวเนี่ยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของอยุธยาอย่างไรครับมีแม่น้ำใช่ไหมมีอะไรอีกการค้าขายแน่ มีดินที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากอะไรครับ
2: เนื่องจากน้ำพัดแร่ธาตุมา
0: เก่งมากครับมีน้ำเนี่ยทำการพัดแร่ธาตุแล้วก็ตะกอนใช่ไหมครับมาทับถมบริเวณปากแม่น้ำหรือบริเวณที่ลับลุ่มใช่ไหมครับทำให้อะไรเมื่อมีตะกอนมาทับถมทำให้เกิดแร่ธาตุที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วมีความสมบูรณ์แล้วยังไงต่อครับ
2: เอาไว้เพาะปลูก
0: ใช่เอาไว้เพาะปลูกนะครับมีการเพาะปลูกสมัยอยุธยาเพาะปลูกอะไรครับปลูกข้าวปลูกพืชไร่พืชสวนใช่ไหมครับทำให้พืชหรือข้าวเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเก่งมากนอกจากการค้าขายกับต่างชาติแล้วก็จะมีการค้าขายในประเทศบริเวณแผ่นดินใช่ไหมครับแล้วก็มีการทำเกษตรที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนั่นเองต่อไปครับเราจะมาพูดภาพรวมของลักษณะเศรษฐกิจสมัยอยุธยานะครับนักเรียนซึ่งในสมัยอยุธยาเนี่ยขอโทษครับซึ่งอยุธยาเนี่ยมีที่ตั้งติดอยู่กับบริเวณอะไรครับที่ราบรุ่มอะไร
3: ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ที่ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนักเรียนซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลบริเวณเกาะเมืองใช่ไหมครับแล้วก็ไหลออกที่อ่าวไทยนั่นเองบริเวณอยุธยาเลยถือว่าเป็นตั้งอยู่บริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนักเรียนสังเกตคำว่าที่ราบรุ่มแม่น้ำครับถ้านักเรียนเห็นคำว่าที่ราบรุ่มแม่น้ำแสดงว่านักเรียนตั้งข้อสังเกตได้เลยนะครับว่าบริเวณนั้นมีความอะไรครับ
2: อ
0: ุดมสมบูรณ์นั่นเองที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเนื่องจากมีตะกอนมาทับถมใช่ไหมครับเป็นเวลานานแล้วก็มีการเพาะปลูกแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาใช่ไหมครับต่อไปครับมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็เกิดจากอะไรครับตะกอนใช่ไหมแล้วก็เส้นทางแม่น้ำนะครับเส้นทางแม่น้ำทำให้เกิดข้อดีอย่างไรครับ
2: การ
0: คมนาคมเมื่อเกิดการคมนาคมก็เกิดการค้าขายใช่ไหมครับเก่งมากคุณครูขึ้นว่าการค้าขายกับต่างประเทศนะครับนักเรียนคิดว่าอยุธยาสมัยก่อนมีการค้าขายกับประเทศใดครับจีนเก่งมากหลักๆก็เป็นจีนนะครับแล้วก็อาจจะมีประเทศใกล้เคียงนะครับชวามาลายูนะครับแล้วก็อินเดียนะครับบริเวณนี้บริเวณเอเชียนะครับมีการค้าขายกับอยุธยามาตั้งแต่อดีตนะครับด้วยดังกล่าวนะครับทำให้อยุธยาเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับเนื่องจากมีแม่น้ำไหลผ่านมีความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนานานะครับต่อไปครับนี่คุณครูมีภาพแผนที่แม่น้ำของประเทศไทยมาให้ดูนะครับนักเรียนคิดว่าอยุธยาอยู่ตรงไหนของประเทศครับอยู่แม่น้ำเส้นสีอะไรครับยังไม่ใช่สีฟ้านักเรียนนักเรียนอยู่ที่เส้นสีขาวนะครับตรงกลางประเทศนั่นเองคือแม่น้ำเจ้าพระยาเก่งมากบริเวณเส้นสีขาวคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไหลผ่ากลางประเทศแล้วก็มีอยุธยาตั้งอยู่นะครับนักเรียนเห็นไหมว่าบริเวณอ่าวไทยเนี่ยเป็นทะเลใช่ไหมก็มีการแต่งสำเภาขึ้นไปค้าขายกับอยุธยาบริเวณตรงกลางประเทศใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าอยุธยากับทะเลไกลกันไหมครับไม่ไกลกันมากนะนักเรียนถือว่าไม่ห่างไกลกันมากนะครับสามารถค้าขายได้นะครับนักเรียนแล้วแม่น้ำสีชมพูล่ะครับสีม่วงสีชมพูเป็นแม่น้ำสายสำคัญของอยุธยาเหมือนกันแม่น้ำป่าสักนะครับไหลมาจากทางอะไรครับเห็นไหมเพชรบูรณ์เลยไกลมากนะครับเลยเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไหลลงมารวมกันเจอที่อยุธยานั่นเองจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำต่างๆใช่ไหมครับที่พัดพาอะไรครับตะกอนและธาตุจะเห็นได้ว่านี่ปิ้งวังยมน่านทางภาคเหนือใช่ไหมครับไหลมารวมกันตรงจุดกลางของประเทศซึ่งได้พัดพาตะกอนมาเนี่ยทับถมมาเรื่อยๆเรื่อยๆระยะเวลาผ่านไปหลายปีใช่ไหมครับแล้วก็เกิดตะกอนที่มีชั้นที่หนามากแล้วก็มีการปลูกข้าวปลูกเกษตรต่างๆนะครับได้ผลผลิตที่ดีนั่นเองนักเรียนเห็นภาพรวมไหมครับสำหรับภูมิศาสตร์เห็นนะต่อไปครับสำหรับด้านเกษตรกรรมนะครับอยุธยาเนี่ยมีการทำนาข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนครับผมแล้วก็ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอยุธยาเนี่ยมีแม่น้ำเยอะไหมครับ
2: เยอะ
0: มีแม่น้ำลำคลองต่างๆมากมายเลยทีเดียวนักเรียน จึงจำเป็นจะต้องสร้างระบบชลประทานไหม
3: ไม่
0: จำเป็นนะครับ

0: ครับที่จะต้องสร้างระบบชลประทานเนื่องจากคูน้ำคลองต่างๆแม่น้ำต่างๆใช่ไหมครับเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การทำเกษตรแล้วนะครับต่อมาครับนอกจากการทำนาเนี่ยอยุธยายังมีการปลูกพืชสวนนักเรียนรู้จักพืชสวนไหมครับยกตัวอย่างเช่นพริกไทยมะพร้าวรู้จักหมากไหมครับหมากเป็นยังไงครับ
1: ส
0: ีแดงๆใช่ไหมแต่ผลมันสีอะไรครับก่อนที่จะเป็นสีแดงเป็นสีเขียวๆนะครับส่วนข้างในจะเป็นสีแดงๆนั่นเองเราเอาข้างในมาใช้ใช่ไหมต่อมาครับนักเรียนรู้จักพริกไทยไหมครับพริกไทยคือภาพแบบนี้นะครับนี่คือพริกไทยนั่นเองต่อไปครับด้านการค้ากับต่างประเทศนะครับนักเรียนอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคนะครับแล้วก็การค้ากับชาติจีนญี่ปุ่นครับอาหรับมาลายูอินเดียแล้วก็ชวานักเรียนรู้จักอาหรับไหมครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินมาลายูไหมครับมาลายูอยู่บริเวณไหนครับปัจจุบันบริเวณไหนไม่ใช่อินโดนีเซียครับยังไม่ใช่ครับนักเรียนมาเลเซียเก่งมากมาลายูก็คือบริเวณมาเลเซียนะครับอินเดียครับก็ประเทศอินเดียในปัจจุบันนะแล้วก็ชวานักเรียนชวาเคยได้ยินไหมปัจจุบันคือประเทศอะไรครับอินโดนีเซียบริเวณทางใต้ของประเทศไทยนั่นเองเก่งมากครับแล้วก็ลักษณะการค้ากับต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากสมัยก่อนมีถนนไหมครับ
1: ไม่มี
0: มีเครื่องบินไหม
1: ไม
0: ่
1: มี
0: มีรถไฟไหมครับ
1: ไม
0: ่แล้วการขนส่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นอะไรครับทางเรือเท่านั้นนะนักเรียนเลยมีการนี่ครับแต่งเรือสำเภานะครับไปค้าขายระหว่างกันนะครับนักเรียนครับอยุธยานะครับมีการค้าขายกับต่างชาตินะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยจึงเป็นสาเหตุให้อยุธยานะครับถือว่าเป็นเมืองท่านานาชาตินะครับเมืองท่านานาชาติแสดงว่าอะไรครับ
1: ม
0: ีอะไรมาจอดที่อยุธยาม
1: ี
0: เรือสินค้านานาชาติเลยไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับมาค้าขายกับอยุธยานะครับนี่คือสินค้าส่งออกนะครับของอยุธยาในสมัยก่อนนะครับนักเรียนเห็นไหมว่ามีการส่งออกอะไรบ้างครับไม้ฝางช้างงาช้างนอแรดนอแรดก็ค้าขายนะนกยูงการบูนรู้จักการบูนไหมครับเคยรู้จักไหมเคยได้ยินไหมการบูนนะครับแป้งดินสอพองคลั่งครับรู้จักไหมนักเรียนเคยเห็นซองจดหมายที่มีการประทับตาไหมฮะที่เป็นสีแดงนั่นแหละครับคือคลั่งนะแล้วก็กำยานรู้จักไหมครับไม้จันทร
1: ์
0: เครื่องหอมต่างๆนะครับเครื่องสังคโลกแล้วก็เครื่องปั้นดินเผามีข้อสังเกตครับเครื่องสังคโลกกับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนักเรียนคิดว่าอยุธยานำมาจากไหนครับ
1: ส
0: ุ
1: โขท
0: ัยเก่งมากเห็นไหมบริเวณตอนบนของประเทศเนี่ยก็มีการค้าขายระหว่างอาณาจักรนะครับก็คือมีการนำเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสังคโลกเนี่ยจากสุโขทัยลงมาค้าขายที่อยุธยานะครับแล้วก็กระจายออกไปอีกนานาประเทศนะครับต่อมาครับตะกั่วดีบุกเงินทองคำอันนี้เป็นแร่ธาตุนะครับแล้วก็มีราชพฤกษ์ครับไม้มะเกลือพริกไทยเม็ดยาวแล้วก็เกลือสินเทานั่นเองนี่ก็เป็นสินค้าส่งออกคร่าวๆนะครับของอยุธยาจะเห็นได้ว่าสินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไหนครับนักเรียนสินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไหนอยู่ในไหนครับปลูกขึ้นมาเองได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แล้วอยู่ที่ไหนครับเราไปเก็บจากที่ไหนมาเราเก็บจากป่าใช่ไหมครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะไปเก็บจากป่ามาครับแล้วก็มาค้าขายกับราชสำนักนั่นเองนักเรียนพวกนอแรดพวกไม้ฝางพวกงาช้างต่างๆใช่ไหมครับต่อไปครับเราจะมาดูแหล่งที่มาของรายได้ในสมัยอยุธยากันนะครับซึ่งแหล่งที่มาของรายได้เนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนักเรียนซึ่งจะเป็นลักษณะภาษีนะครับอันแรกคือจังกอบครับอันที่2คืออากรเคยได้ยินไหมครับสวยรู้จักสวยไหมเคยได้ยินลือชาไหมครับ จังกอบอากรสวยหรือชาเรามาดูกันครับว่าจังกอบคืออะไรนักเรียนครับสำหรับจังกอบเนี่ยคือภาษีผ่านด่านครับนักเรียนรู้จักภาษีผ่านด่านไหมคิดว่าภาษีผ่านด่านคืออะไรครับอะไรนะต้องจ่ายเงินเพื่อเข้ามาในเมืองใกล้เคียงครับนี่เก็บจากผู้นำสินค้ามาผ่านด่านก็คือผู้นำสินค้าที่มาผ่านด่านทั้งบนบกแล้วก็ทางเรือใช่ไหมครับจึงมีการเก็บค่าภาษีใช่ไหมครับค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับซึ่งสามารถเงินก็ได้นะครับหรือสามารถเก็บเป็นสินค้าก็ได้ถ้าเก็บเป็นสินค้าสมมติเรือ1ลำเนี่ยขนของมา10รัฐจะเก็บเท่าไหร่ครับเรือขนของมา10รัฐเก็บ1เข้าใจมั้ยครับนักเรียน 10% นั่นเองถ้ามี100ก็เก็บ10นักเรียนพอเข้าใจมั้ยมี10เก็บ1มี100เก็บ10ต่อไปครับอากรเคยได้ยินคำว่าอากรมั้ยครับสำหรับอากรนะครับคือการเก็บชักส่วนผลประโยชน์ที่ราษฎรได้จากการประกอบอาชีพนะครับเช่นหางข้าวนักเรียนคิดว่าหางข้าวรัฐเก็บอากรจากใครครับข้าวการทำอะไรการทำนานักเรียนการทำนาจึงมีการเก็บหางข้าวนะครับเป็นอากรนั่นเองสำหรับอากรเนี่ยจะเก็บราษฎรที่ประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นทำไร่ทำนาทำสวนต่างๆนะครับรวมทั้งการเก็บของป่าก็มีการเก็บอากรเหมือนกันนะครับต่อไปครับคำว่าสวยครับนักเรียนซึ่งสวยเนี่ยจะมีหลายความหมายนักเรียนแต่ในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยสวยจะเป็นสิ่งที่รัฐเรียกร้องเอาจากเมืองขึ้นนะครับหรือเมืองที่ตกภายใต้ของอยุธยาในสมัยนั้นนะครับเป็นเมืองประเทศราชนั่นเองนักเรียนซึ่งเมืองประเทศราชเนี่ยจะต้องส่งสวยมาที่อยุธยานะครับซึ่งสวยที่เมืองประเทศราชส่งมาเราจะเรียกว่าเครื่องบรรณาการเครื่องราชบรรณาการก็ได้นะครับเครื่องบรรณาการนั่นเองแต่สวยเนี่ยในอยุธยาตอนกลางและตอนปลายเนี่ยสวยจะหมายถึงภาษีนะครับที่เก็บจากราษฎรชายที่ไม่อยากเกณฑ์แรงงานนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการเกณฑ์แรงงานนักเรียนถึง6เดือนต่อปีเลยนานไหมครับนานมากใช่ไหมครับทำให้ราษฎรชายเนี่ยมีการจ่ายเงินหรือจ่ายสิ่งของนะครับแลกกับการที่อะไรครับไม่มีการเกณฑ์แรงงาน6เดือนนั่นเองพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะต่อไปครับคำว่าลือชาครับนักเรียนลือชาเนี่ยจะหมายถึงค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บเฉพาะกรณีนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่5ครับพัฒนาการอยุธยาด้านเศรษฐกิจนะครับนักเรียนจะมีลักษณะใบงานเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนคือการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างนะครับของเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาและเศรษฐกิจในสมัยปัจจุบันนะครับว่าเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาเนี่ยเป็นอย่างไรเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความเหมือนตรงกลางสีเขียวเนี่ยมีความเหมือนกันอย่างไรนะครับนักเรียนลองทำดูครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้ครับ

0: ครับผมนักเรียนครับสำหรับใบงานที่5นะครับเรื่องเศรษฐกิจของอยุธยาเนี่ยนักเรียนเรียบร้อยไหมครับทำเสร็จไหมพอทำได้นะนักเรียนเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับนักเรียนครับคุณครูอยากทราบครับว่าเศรษฐกิจสมัยอยุธยาเนี่ยนักเรียนตอบว่าอย่างไรบ้างครับใครจะเป็นตัวแทนพูดเกี่ยวกับในสมัยอยุธยาครับเชิญครับ
1: เศรษฐกิจสมัยอยุธยาคือค้าขายทางน้ำหรือคมนาคมทางน้ำและการทำเกษตรกรรมแบบยางชีพมีการเก็บของป่าและค้าขายกับดินแดนใกล้เคียงค่ะ
0: เก่งมากครับนักเรียนนักเรียนครับคนอื่นตอบคล้ายๆเพื่อนไหมครับขายกันไหมมีการอะไรครับทำเกษตรแบบยังชีพที่เพื่อนบอกใช่ไหมที่อยุธยานั่นเองเกษตรแบบยังชีพคืออะไรครับนักเรียนเด็กๆเกษตรแบบยังชีพนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับพอที่จะค้าขายไหมไม่พอนะนักเรียนยังชีพคือใช้เฉพาะครัวเรือนนะครับเหลือน้อยมากที่จะไปค้าขายนะครับแล้วก็มีการคมนาคมทางน้ำสมัยก่อนไม่มีถนนนั่นเองนักเรียนใช่ไหมก็เลยมีการเดินทางโดยทางเรือหรือทางน้ำนะครับแล้วก็ได้อะไรอีกครับนักเรียนมีอะไรอีกการค้าขายกับต่างประเทศมีไหมสมัยก่อน
2: ม
0: ีเหมือนกันนะครับก็คือค้าขายกับดินแดนใกล้เคียงนะครับที่เราเรียนกันก็คือมีอะไรจีนอินเดียมาลายูชวาใช่ไหมเก่งมากครับผมต่อมาครับด้านของเศรษฐกิจในปัจจุบันล่ะครับนักเรียนเศรษฐกิจในปัจจุบันใครจะพูดเชิญครับ
3: เศรษฐกิจในปัจจุบันมีการส่งไปในหลายประเทศการทำเกษตรเพื่อการค้าและมีอุตสาหกรรมการบริการเช่นการท่องเที่ยวการคมนาคมการขนส่งค่ะ
0: โอเคครับเก่งมากเพื่อนๆครับตอบประมาณเพื่อนไหมครับประมาณกันนะนักเรียนในปัจจุบันเนี่ยมีข้อสังเกตใช่ไหมครับเรามีอะไรเพิ่มเข้ามาครับเราใช้อยู่ทุกวันเลยเทคโนโลยีนั่นเองเก่งมากครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามานะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรหรือด้านต่างๆเนี่ยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเมื่อมีเทคโนโลยีเนี่ยแสดงว่าเราสามารถผลิตได้เยอะไหมครับผลิตได้เยอะนะเก่งมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการพึ่งพาเศรษฐกิจทางด้านอะไรครับหัวหินเราไว้ทำอะไรครับท่องเที่ยวเก่งมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองเพื่อนที่เพื่อนนำมาก็คืออุตสาหกรรมการบริการใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งต่างๆใช่ไหมครับเก่งมากครับผมแล้วก็สำหรับความเหมือนล่ะครับสำหรับทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีความเหมือนกันอย่างไรครับเชิญครับ
4: มีการ

0: ายกับต่างประเทศเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากครับนักเรียนสำหรับความเหมือนนะครับของอดีตก็คือในสมัยอยุธยากับปัจจุบันเนี่ยความเหมือนกันก็คือยังมีการค้าขายกับต่างประเทศเหมือนกันนะครับเราลองมาดูเฉลยกันนะครับที่คุณครูเฉลยนะครับก็เป็นมีการผลิตแบบปฐมภูมิปฐมภูมิก็คือการแบบผลิตแบบยังชีพนั่นเองเกษตรแบบยังชีพนะครับพอมีพอกินในครัวเรือนแล้วก็มีการปลูกข้าวมีการหาของป่านะครับรวมทั้งมีการค้าขายกับต่างประเทศในระบบผูกขาดนะครับซึ่งระบบผูกขาดเนี่ยจะมาเริ่มในสมัยอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายนะครับนักเรียนส่วนอยุธยาตอนต้นเนี่ยราษฎรที่หาของป่าหรือหาอะไรเนี่ยไปค้าขายกับต่างชาติได้เสรีนะครับต่อมาครับนักเรียนเรามาดูที่ปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตเพื่อมีการขอโทษครับมีการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับมาช่วยในหลายๆด้านเลยรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจนะครับพึ่งพาเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวนะครับมีชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลนั่นเองแล้วก็ลักษณะความเหมือนกันระหว่างอยุธยากับปัจจุบันก็คือยังมีการส่งออกภายนอกประเทศเหมือนเดิมนะครับมีการค้าขายกับต่างประเทศนั่นเองเหมือนเดิมครับต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคำถามของคุณครูคือการศึกษาเรื่องลักษณะเศรษฐกิจสมัยอยุธยาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับลักษณะเศรษฐกิจสมัยอยุธยามีความสำคัญอย่างไรครับคุณครูขอตัวแทนครับ
0: เพื่อเป็นการรู้ลักษณะของเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาแล้วนำมาต่อยอดในสมัยปัจจุบัน
1: ได้เหมือนกันครับนักเรียนขอบคุณครับก็คือการที่เราทราบถึงอดีตนะครับของเศรษฐกิจลักษณะเศรษฐกิจในสมัยอยุธยานั่นเองว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีลักษณะเศรษฐกิจอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรมีการค้าขายอย่างไรใช่ไหมครับอีกหนึ่งคนตอบเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับนักเรียนต่อไปครับนักเรียนอีกหนึ่งคำถามครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะครับนักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างครับคุณครูขอตัวแทน1ถึง2คนครับ
0: ลักษณะเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาครับ
1: ลักษณะเศรษฐกิจในสมัยอยุธยามีความมีลักษณะอย่างไรบ้างครับบอกคร่าวๆได้ไห
0: ม
1: ม
0: ีการเก็บภาษีอะไร
1: มีการเก็บภาษีอะไรครับมี4ตัวมีอะไรบ้างจังกอบอากรอะไรอีกสวยแล้วก็ลือชาเก่งมากครับแล้วก็อีกหนึ่งรายได้อีกหนึ่งรายได้ที่สำคัญนะครับก็คือการค้าขายกับต่างประเทศนั่นเองอะไรอีกครับ
0: การส่งออก
1: การส่งออกการค้าขายครับผมขอบคุณครับอีกหนึ่งคนครับนักเรียนขออีกหนึ่งคนนอกจากการค้าขายกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเรามีลักษณะเศรษฐกิจสำคัญอีกหนึ่งอย่างครับที่สำคัญมากๆเลยคืออะไรครับที่ส่งผลภูมิศาสตร์เนี่ยของเราเนี่ยส่งผลถึงลักษณะเศรษฐกิจนี้ด้วยนอกจากการค้าขายครับมีอะไรอีกหนึ่งอย่าง
2: การเกษตรค่ะ
1: การเกษตรใช่ไหมครับในสมัยอยุธยาการเกษตรทำอะไรครับ
2: ปลูกข้าวค่ะ
1: ปลูกข้าวนอกจากปลูกข้าวแล้วมีอะไรอีก
2: พืชสวนค่ะ
1: พืชสวนใช่ไหมครับเก่งมากขอบคุณครับนักเรียนครับนอกจากมีการปลูกข้าวแล้วก็การทำพืชสวนเนี่ยในสมัยอยุธยาใช่ไหมครับมีการเก็บของป่านั่นเองชาวบ้านหรือราษฎรเนี่ยมีการเก็บของป่านะครับไปค้าขายกับต่างประเทศนะครับผมครับผมสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการอยุธยาด้านสังคมนะครับซึ่งเราได้เรียนกันเรื่องของภูมิศาสตร์อยุธยาใช่ไหมครับการเมืองการปกครองแล้วก็อะไรครับวันนี้เลยคือ
0: ล
1: ัก
0: ษณะเศรษฐก
1: ิจนั่นเองในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนลักษณะทางด้านสังคมกันนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนหมดทำความเคารพ
4: ขอ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เป๊ะเป็ดน้อย
6: ตอนพลังมด

Oh,

ขนมของเป้เป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางคะลองตอบครูแพรหน่อยสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: การเขียนจดหมาย
0: เก่งมากค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะได้ทำร่วมกันนะลูกนะนั่นก็คือกิจกรรมสื่อสารผ่านภาษาการสื่อสารเราสามารถสื่อสารผ่านอะไรได้บ้างจดหมายใช่อ่ะจดหมายอะไรนะลูกโทรศัพท์อ่ะอะไรอีกนอกจากโทรศัพท์แล้วอะไรอีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพจโอ้โหเพจเจอยุคสมัยไหนคะลูกยุคเก่าเลยนะคะเพจเจอร์ปัจจุบันคือหายากนะคะหายากมากนะคะอ่ะโทรศัพท์แล้วในโทรศัพท์เวลาเราคุยกับเพื่อนๆเราก็จะมีการพิมพ์ลงไปถูกไหมคะนั่นก็คือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเอเราใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะในการติดต่อ MessengerFacebook Line อะไรอีกลูก Instagram เนาะอ่ะมาดูรูปนี้กันลูกในปัจจุบันนะคะคนเราเนี่ยจะติดต่อสื่อสารกันทางใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะหลักๆเลยที่ในยุคสมัยนี้นะคะที่เขาติดต่อสื่อสารก็จะมีอะไรโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์แล้วต่อไปนั่นก็คือ Facebook นะคะ Facebook เราสามารถพิมพ์แล้วก็มีกล่องข้อความใช่ไหมคะสามารถพูดคุยหรือพิมพ์ได้เป็นการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะเป็นการใช้ภาษาเหมือนกันแต่เราใช้ภาษานะคะก็คือผ่านการพิมพ์ลงไปนะลูกนะต่อไปเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นแอปอะไรสีเขียวๆสีเขียวๆแอปอะไรแอป Line นะคะหรือแอปพลิเคชันนะคะ Line

0: ใจนะลูกนะก็สิ่งสำคัญนะคะก็คือ3อย่างนี้นะคะที่คุณครูนำมาให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะแค่ตัวอย่างนะคะที่ในปัจจุบันคนเราใช้ติดต่อสื่อสารกันนอกจากนี้แล้วอยากแต่เด็กๆสงสัยไม่เอ่ยว่าทำไมเราจึงต้องเรียนเรื่องการเขียนจดหมายในเมื่อเรามีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราขนาดนี้แล้วแต่ทำไมนักเรียนป.5 ยังต้องเรียนเรื่องการเขียนจดหมายหนูสงสัยไหมลูกมีใครสงสัยบ้างไม่มีเลยเหรอคะโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกหนูไม่สงสัยเลยหนูตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะลูกเกิดความสงสัยบ้างไหมเอ่ยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องเรียนบทเรียนนี้นะเพราะอะไรเราเรียนแล้วเราได้อะไรเราสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างไรในเมื่อเด็กๆต้นทางนะคะไม่สงสัยใช่ไหมลูกเด็กๆปลายทางหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับการเขียนจดหมายและเรียนรู้ว่าการเขียนจดหมายนั้นสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องบอกหลักการเขียนจดหมายได้2นักเรียนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการเขียนจดหมายได้3นะคะนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการเขียนและเห็นความสำคัญในการเขียนจดหมายเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูจึงได้ถามนักเรียนไงคะว่าเด็กๆไม่สงสัยเหรอลูกว่าในเมื่อเรามีแอปพลิเคชันมีอินเทอร์เน็ตเอาไว้ติดต่อสื่อสารมากมายแล้วแต่ทำไมเรายังจะต้องมานั่งเขียนจดหมายหาเพื่อนๆหาผู้ปกครองอยู่อีกเคยไหมเคยเกิดข้อสงสัยหรือเคยเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจบ้างไหมลูกมีไหมลูกโอ้บางคนก็มีนะคะบางคนก็ไม่มีนะคะอ่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะตอบว่าก็จะพยักหน้านะคะว่ามีบางครั้งก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเรียนไปทำไมหน้าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะและรูปแบบของจดหมายนะคะจดหมายนั้นคืออะไรจดหมายนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพุทธศักราช2554ให้ความหมายไว้ว่าหนังสือที่มีไปมาถึงกันจดหมายนะคะตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นหนังสือที่มีไปมาถึงกันเป็นหนังสือที่มีไปมาถึงกันแสดงว่าเราจะต้องเขียนถูกไหมลูกต่อไปเรามาดูต่อนะลูกนะการเขียนจดหมายนะคะเป็นการเขียนตามรูปแบบเพื่อสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวแจ้งความต้องการให้ผู้อ่านรับทราบหรือให้ปฏิบัติตามความต้องการเด็กๆเริ่มเห็นความสำคัญของการเขียนจดหมายหรือยังการเขียนจดหมายทำไมคะเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งซึ่งเราจะเขียนสเปะสปะได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะจดหมายมีรูปแบบเฉพาะของตัวมันเองนะคะดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของจดหมายแล้วเรานะคะจึงจะเขียนจดหมายเพื่อสื่อสารหรือบอกเล่าเรื่องราวนะคะไปยังผู้อ่านให้รับทราบได้อะเรามาดูประเภทของจดหมายลูกเด็กๆคิดว่าประเภทของจดหมายมีกี่ประเภทเดี๋ยวนะขอสุ่มหน่อย ให้ทาย

0: ทายเล่นๆเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางไม่ต้องเปิดยังไม่ต้องเปิดค่ะปิดค่ะปิดปิดเลยลูกเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกถ้าได้หมายเลขที่คุณครูนะคะเรียกหรือจับได้ก็ให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามนะลูกเอาละค่ะวันนี้เราจะมาเดาตัวเลขกันอ่ะเดี๋ยวเด็กๆเห็นนะคะแอบกอดเลขไหนดีนะได้แล้วชึบเลขที่16ค่ะสะดุ้งแรงมากเลยลูกใจเย็นๆนะคะอ่ะหนูลองถ่ายดูซิลองคาดเดาดูซิว่าประเภทของจดหมายนั้นน่าจะมีกี่ประเภทลูก
1: 2ประเภทค่ะ
0: 2ประเภทอ่ะเราได้คำตอบว่า2ประเภทใช่ไหมคะเรายังไม่บอกก่อนนะเรายังไม่เฉลยก่อนนะว่าผิดหรือถูกอ่ะนั่งลงได้ลูกเลขที่16ไปแล้วต่อไปต่อไปเลขที่หุ้ย6เลขที่6หนูคิดว่าประเภทของจดหมายมีกี่ประเภทลูกเมื่อกี้เพื่อนตอบว่า2แล้วอ่ะ
2: 2ครับ
0: หนูก็คิดว่า2ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: จ้านั่งลงได้เลยจ้ายังไม่ได้บอกนะคะว่าถูกหรือผิดนะลูกอ่ะต่อไปเดี๋ยวใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยหมายเลขแทมอุ้ยไม่มาสละสิทธิ์อ่ะเอาใหม่จับใหม่เร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้นักเรียนดูเลยแทมเลขที่10ลูกหนูคิดว่าประเภทของจดหมายมีกี่ประเภทคะ
3: 3ครับ
0: 3นะคะตอนนี้เราได้คำตอบคือ2กับ3แล้วนะลูกนั่งลงได้เลยค่ะต่อไปสิบเจ็ดค่ะไหนลองดูซิ
4: 2ประเภทค่ะ
0: 2ประเภทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนั่งลงนั่งลงเลยลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของจดหมายนั้นมีกี่ประเภทคนที่ใกล้เคียงมากที่สุดจะได้รับรางวัลไปนะคะถือว่าเสี่ยงดวงแล้วกันนะลูกอาจจะได้รับรางวัล3คนก็ได้นะอ่ะมาดูประเภทของจดหมายกันเลยลูกประเภทของจดหมายนะคะมีดังนี้ค่ะข้อที่1คือจดหมายส่วนตัวเราใช้เขียนถึงใครถึงใครบ้างจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนถึงครอบครัวถึงญาติพี่น้องอ่ะเก่งมากลูกต่อไปชึบจดหมายกิจธุระกิจธุระหนูคิดว่าเราเขียนให้กับบุคคลใดลูกเขียนกับใคร เขียนเวลาเราเขียนลาเวลาเราไม่สบายเราป่วยเราเขียนให้ใครคะให้ใครให้คุณครูจดหมายลาป่วยลากิจลาไปต่างจังหวัดจดหมายกิจธุระต่อไปเทมจดหมายธุรกิจจดหมายกิจธุระกับธุรกิจแตกต่างกันนะลูกนะจดหมายธุรกิจนะคะเช่นจดหมายเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆหรือว่าจะเป็นจดหมายทวงหนี้จดหมายสั่งซื้อสินค้าค่ะอ่ะต่อไปสุดท้ายจดหมายราชการจดหมายราชการนะคะก็จะเป็นจดหมายที่เขาอาจจะแจ้งเรื่องราวต่างๆมานะคะซึ่งเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนโตขึ้นนักเรียนก็อาจจะได้รับจดหมายทางหน่วยงานการก็ได้นะลูกดีไหมอย่างเช่นหนูไปสอบหนูไปสอบเป็นข้าราชการไปสอบเป็นตำรวจแล้วสอบติดแล้วอยู่จดหมายก็มาถึงเนี่ยเขาเรียกว่าจดหมายราชการนะคะก็คือมารับรวมถึงจดหมายราชการเนี่ยหมายถึงจดหมายที่ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร1กับอีกองค์กร1หรือองค์กร1กับติดต่อกับองค์กรของเอกชนนี่ก็เป็นจดหมายทางราชการนะลูกนะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ใครนะใกล้เคียงสุดลูกอ่ะใกล้เคียงสุดมารับรางวัลเลยค่ะทำไงกันครับอ่ะเก่งมากเลยลูกอ่ะคราวนี้เด็กๆดูนะคะเด็กๆดูสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ประเภทของจดหมายเนี่ยมันมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจดหมายส่วนตัวจดหมายกิจธุระจดหมายธุรกิจและจดหมายราชการแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุดนั่นก็คือจดหมายส่วนตัวนะคะจดหมายส่วนตัวในที่นี้เราเขียนถึงเพื่อนเราเขียนถึงผู้ปกครองเราเขียนถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมฝึกสมองประลองความรู้นะคะมาถึงช่วงกิจกรรมฝึกสมองประลองความรู้แล้วลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีข้อความ6ข้อความให้นักเรียนได้จำให้นักเรียนได้จำเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะลูกหนูตั้งใจมีสมาธินะคะแล้วก็จำให้ได้แล้วหลังจากนั้นคุณครูก็จะใช้ไม้วิเศษในการสุ่มเพื่อตอบคำถามพร้อมไหมลูกคนที่โดนเรียกไปแล้วจะไม่โดนนะคะหรือว่าอยากเล่นเอ่ยอยากเล่นเปล่าอยากเล่นใช่ไหมคะได้ได้ได้เดี๋ยวครูจะใส่กลับไปที่เดิมนะคะอ่ะคราวนี้เด็กๆมีสมาธินะคะคุณครูจะให้เวลาหนูจำแค่1นาทีไม่ยาวเลยลูกไม่ยาวไม่ยาวนะคะพร้อมนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมนะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมนะคะตั้งสมาธิให้ดีนะลูกเด็กๆต้นทางด้วยนะลูกตั้งสมาธิให้ดี ห้ามจดเอามือวางไว้บนโต๊ะเอามือวางไว้บนโต๊ะเอามือวางไว้บนตักก็ได้อ่ะได้หมดเลยนะคะพร้อมนะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะหมดเวลานะคะในการจำนะคะข้อความนี้ทั้ง6ข้อเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางจำได้แล้วหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางนี้จะไม่ค่อยตอบนะลูกเพราะว่าอะไรคะกลัวว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะลืมใช่ไหมลูกเด็กๆปลายทางละคะจำได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะให้มาตอบคำถามค่ะให้สุ่มเป็นรายคนดีกว่าเนาะไม่ยากค่ะลูกไม่ยากถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะก่อนทำกิจกรรมหรือเราจะสุ่มก่อนดี
1: ส
0: ุ่
1: มก
0: ่
1: อน
0: สุ่มก่อนหรือเปิดก่อนเด็กๆปลายทางค่ะอยากให้คุณครูเปิดก่อนหรือสุ่มก่อนลูกอยากให้สุ่มก่อนใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะชอบความตื่นเต้นนี่เองนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มก่อนนะคะจึ๊บๆถ้าเด็กๆปลายทางไม่มีเลขที่ตามที่คุณครูเรียกให้คุณครูปลายทางนะคะสุ่มหมายเลขได้ตามใจชอบเลยค่ะเอาละค่ะหมายเลขแรกเลยนะคะแท้แน่หมายเลข21ค่ะหมายเลข21ค่ะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมนะลูกอ่ะจับข้อความเด็กๆพิจารณาดูซิว่ามันคืออะไร
2: ที่อยู่ของผู้เขียนค่ะ
0: ที่อยู่ของผู้เขียนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันดูนะคะคำตอบนั่นก็คือที่อยู่ของผู้เขียนนั่นเองเก่งมากค่ะลูกเดี๋ยวรอรับรางวัล นะคะหลังคาบเรียนนะลูกนะต่อไปเด็กๆปลายทางนะคะชอบความตื่นเต้นนะคะคุณครูก็จะสุ่มให้นะคะเลขที่ออก29ค่ะ29เดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเลยนะลูก29มาดูกราบเท้าคุณยายที่เคารพด้วยความเคารพอย่างสูงมันคืออะไรนะตอบได้เลยค่ะ
2: คำขึ้นต้นค่ะ
0: อันไหนคือคำขึ้นต้น

0: ลูก
1: กราบเท้าคุณยายที่เคารพค่ะ
0: กราบเท้าคุณยายที่เคารพเป็นคำขึ้นต้นแล้วด้วยความเคารพอย่างสูงล่ะคะ
1: เป็นคำลงท้ายค่ะ
0: เป็นคำลงท้ายอ่ะเรามาดูเฉลยกันเลยถูกต้องค่ะเป็นคำขึ้นต้นนะคะและเป็นคำลงท้ายเก่งมากค่ะลูกตอบไหมทำไมคุณครูจับไม่ได้เลขต้นๆเลยนะได้แล้ว เลขอ่อนเลยอ่ะต่อไปเรามาดูนะคะได้เลขอะไรนะ25ค่ะ25อ่ะหนูมาดูลูก11กรกฎาคมอ่ะหนูตอบแค่นี้ก็พอ11กรกฎาคมคืออะไรลูก
1: วันเดือนปีค่ะ
0: วันเดือนปีของในการเขียนจดหมายใช่ไหมลูกอ่ะเรามาดูคำตอบก็คือเป็นวันที่นั่นเองเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะอ่ะอีก2คน17ค่ะ17คนเดิมเหรอลูกอ่ะไม่เป็นไรหนูตอบได้ใช่ไหมคะ17อ่ะหนูเด็กๆลองตอบดูสิคะว่าผมคิดถึงคุณยายครับเป็นอะไร
1: เนื้อความค่ะ
0: เป็นเนื้อความหรือเนื้อหาเรามาดูความถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะเป็นข้อความนะคะที่เราจะใช้เขียนนะลูกต่อไปเรามาดูเลขที่6ค่ะใครเอ่ยอุ้ยคนเดิมเลยอ่ะเลขที่6ตอบคุณครูดูสิคะแผ่นดินคณารักษ์น่าจะเป็นอะไร
2: ชื่อผู้เขียนครับ
0: ชื่อผู้เขียนถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเดี๋ยวเด็กๆทั้งหมดนะคะมารับของรางวัลนะคะหลังทำกิจกรรมนะลูกนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้รูปแบบของจดหมายกันนะลูกเด็กๆจะต้องจดจำให้ดีนะคะรูปแบบของจดหมายเป็นรูปแบบเฉพาะเราไม่สามารถเขียนสเปะสปะได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะเด็กๆดูรูปแบบของจดหมายลูกให้เด็กๆจำไว้ว่าอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะเขียนจดหมายเด็กๆจะต้องคำนึงก่อนนะคะว่าอ่ะกระดาษของเราใช่ไหมคะเราใช้ไม้บรรทัดเลยลูกด้านนี้ถ้าสมมติว่านักเรียนเป็นคนเขียนอ่ะด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายนะคะซ้ายจะห่างเท่าไหร่จะห่าง1นิ้วนะคะด้านซ้ายด้านซ้ายนะคะต่อไปด้านขวาด้านขวาเราจะห่างกี่นิ้วไม่ห่าง1นิ้วแล้วหรอให้เด็กๆจำไว้นะคะ3

0: 1เซนซ้าย1นิ้วขวา1เซนขวา
1: 1เซน
0: ซ้าย
1: 1น
0: ิ้
1: ว
0: เก่งมากมีสมาธิดีมากเลยลูกคราวนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะวัดได้แล้วนะคะก็แบ่งนะคะส่วนอ่ะเรามาดูส่วนแรกเลยนะคะที่เราจะต้องดูนะคะนั่นก็คือส่วนที่เป็นเส้นกึ่งกลางเด็กๆจะต้องแบ่งเส้นกึ่งกลางของหน้ากระดาษให้ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราแบ่งเส้นกึ่งกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยที่เราจะต้องเขียนนั่นก็คืออะไรคืออะไรลูกที่อยู่ของผู้เขียนนะคะต่อไปหลังจากที่เรานะคะเขียนที่อยู่ของผู้เขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะที่อยู่ของผู้เขียนนะคะจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ส่วนไหนชิดด้านจะอยู่ชิดด้านขวานะลูกอ่ะต่อไปอันที่สองเราจะเขียนอะไรเราจะเขียนวันที่เราจะเขียนวันที่เด็กๆสังเกตไหมคำว่าวันที่จะอยู่ชิดอะไรจะอยู่ชิดเส้นกึ่งกลางนะคะวันที่อ่ะ3ก็คือ3เราจะเขียนอะไรลูกอ่ะ3เราจะเขียนคำขึ้นต้นเด็กๆดูนะคะคำขึ้นต้นเราจะอยู่นะคะไม่ถึงกับชิดแต่ก็คือเว้นช่องว่างไว้นะคะนิดหนึ่งนะคะก็คือจะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายนะคะเมื่อคำขึ้นต้นเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานะคะสังเกตว่าข้อความนะคะที่เราจะเขียนไม่ว่าจะเขียนถึงเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่อะไรต่างๆนะคะจะอยู่เยื้องกับคำขึ้นต้นประมาณ1นิ้วประมาณแค่ประมาณนะคะประมาณนะลูกนะก็ลองกะดูหลังจากที่เราเขียนข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจำไว้เลยว่าคำลงท้ายจะตรงกับอะไรคำลงท้ายจะตรงกับวันที่เห็นไหมตรงเลยตรงกับวันที่ให้จำไว้เลยว่าวันที่จะอยู่ตรงเส้นกึ่งกลางนะคะจะอยู่ชิดเส้นกึ่งกลางคำลงท้ายก็จะอยู่ชิดเส้นกึ่งกลางอยู่ตรงวันที่นะคะแต่อยู่ด้านล่างสุดท้ายแล้วเวลาเราเขียนเราจะต้องเขียนอะไรชื่อผู้เขียนนะคะเด็กชายสมชายสมหญิงอะไรก็ว่าไปนะคะก็คือลงชื่อนะคะผู้เขียนอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของจดหมายนะลูกอ่ะย้ำอีกครั้งนึงการเขียนจดหมายเราจะเว้นด้านซ้ายเท่าไหร่เราจะเว้นด้านซ้ายเท่าไหร
1: ่
0: ด้านขวา
1: 1เซน
0: ด้านซ้าย
1: 1นิ้ว
0: ด้านขวา
1: 1เซน
0: เก่งมากลูกอ่ะเรามาดูนะคะนี่มุมขวาบนของหน้ากระดาษนะคะต่อมาเนี่ยเยื้องที่อยู่ของผู้เขียนนะคะอ่ะเรามาดูตามที่คุณครูอธิบายเลยนะลูกต่อไปเรามาดูคำขึ้นต้นจะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายนะคะประมาณ1นิ้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะย่อหน้าเข้าไปนะคะย่อหน้าเนี่ยเด็กๆก็กะเอานะประมาณ1นิ้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะหนูก็ลองกะดูนะคะต่อไปเรามาดูต่อนะคะนั่นก็คือคำลงท้ายจะอยู่ตรงกับวันเดือนปีและสุดท้ายสุดในการเขียนจดหมายนะคะนั่นก็คือชื่อผู้เขียนจะอยู่กึ่งกลางคำลงท้ายจะอยู่กึ่งกลางคำลงท้ายนะอ่ะท่านี้เรามาดูเมื่อเราเขียนจดหมายเสร็จแล้วแท้

ันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรนะลูกซองจดซองจดหมายแต่วิธีการเขียนซองจดหมายนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานะคะไว้มาเรียนรู้กันนะลูกนะอันนี้ก็ให้เรียนรู้ไว้ก่อนนะคะว่ารูปแบบของซองจดหมายเป็นลักษณะนี้นะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบชุดกิจกรรมนะคะขึ้นมาค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่8ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงานค่ะจากนั้นตรวจและประเมินใบงานที่8นะคะต่อไปในส่วนที่เป็นของนักเรียนนะลูกให้นักเรียนทำใบงานที่8จะอยู่หน้าที่103นะคะจะอยู่หน้า103มันจะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1จะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่อ่ะหลังจากนั้นเด็กๆเปิดไปหน้า104ลูกเปิดไป104ให้เด็กๆนำข้อความที่โยงเส้นจับคู่นั้นมาประกอบนะคะให้เป็นจดหมายนะคะตามความถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้ส่งคุณครูถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้และรู้จักนะคะลักษณะและรูปแบบของจดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามนะคะมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าในปัจจุบันการเขียนจดหมายยังมีความจำเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดคุณครูขอหมายเลขที่12ค่ะ
1: ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถสื่อสารได้ทุกสถานที่ครับ
0: การเขียนจดหมายใช่ไหมคะจำเป็นนะคะเพราะว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสื่อสารได้ทุกที่ใช่ไหมลูกอะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูขออีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือเลขที่28ค่ะ28ใครเอ่ยหนูคิดว่ามีความจำเป็นไหมลูกหนูคิดว่าการเขียนจดหมายมีความจำเป็นไหมคะ
2: มีค่ะเพราะว่าสามารถเขียนเล่าเรื่องราวหรืออธิบายในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ค่ะ
0: บางครั้งการเขียนจดหมายเราก็สามารถเขียนบอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นคำพูดได้นะคะนั่งลงได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ทั้งสองคนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะในสิ่งที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติหรือผู้ปกครองให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะเตรียมข้อความนะคะที่เราจะเขียนถึงพ่อแม่ญาติหรือผู้ปกครองนะคะเตรียมมาเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาฝึกเขียนกันในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเอาละค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่8ค่ะเรื่องการเขียนจดหมาย 2. ใบงานที่9ค่ะเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติหรือผู้ปกครองค่ะซึ่งเด็กๆและคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมการบ้านที่คุณครูนะคะได้ฝากให้เด็กๆได้เตรียมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เสนอตอนเสียงสูงเสียงต่ำแสนสนุก

0: ดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจ
2: ิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บ
0: แกก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
4: ฟาฟา
3: ฮะ
4: เสียงวัว

0: もう
1: もうฟ้าฟ้าเก่งจังเลย
0: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
2: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
1: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
2: ฮะเหรอครับ
1: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
2: ได้ค่ะ
1: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
2: ลา
1: เสียงสูง
2: ลา
1: เสียงต่ำ
2: ลาโอ้ว้าว
1: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย

0: โอ้เก่งมากฟ้าฟ้า
1: ร้องถูกหมดเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: จ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบเนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รัวแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
0: ได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้า

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับ

ส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อใหปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกลื่อนกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจ

ต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับแต่จะใช้วิธีโดยการใช้การบวกซ้ำๆนั่นเองอย่างที่เราได้เรียนกันไปในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับแต่ว่าเราจะใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาในหน่วยที่ผ่านมานั่นก็คือในเรื่องของเศษส่วนเข้ามาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถนำความรู้ในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับได้อย่างไรนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนกันก่อนนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั้นมีวิธีการทำอย่างไรจำได้ไหมครับจำได้มีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนตอบครูพร้อมกันหน่อยครับ
1: นำจำนวนนับคูณตัวเศษตัวส่วนอมเด
0: ิ
1: ม
0: เก่งมากครับเรานำจำนวนนับคูณตัวเศษส่วนตัวส่วนนั้นเป็นไงครับตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันครับข้อที่1ครับคือ2คูณเศษ4ส่วน10ครับแล้วก็ข้อที่2เป็นเศษ5ส่วน10คูณ3และข้อที่3นะครับเป็น7คูณเศษ5ส่วน100นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะตอบคำถามไปพร้อมกันเลยเพราะว่าในส่วนนี้จะเป็นส่วนในของขั้นนำนะครับจะเป็นการทบทวนซึ่งถ้าเราให้นักเรียนนะครับได้ทำในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะเสียเวลาไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากข้อที่1ครับเป็น2คูณเศษ4ส่วน10ก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นการคูณจำนวนนับกับอะไรครับกับเศษส่วนที่นักเรียนตอบคุณครูมาเราจะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิม4คูณ2ใช่ไหมครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าใช้อะไรครับการตัดทอนได้ไหมในที่นี้นักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะครับตัวส่วนของเราเป็น10แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมด้วยเราดังนั้นเราจะพยายามให้ตัวส่วนเนี่ยเป็น10 100หรือว่า 1,000 ไว้นะครับเราจะนำ4ไปคูณ2เลย2คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ8จึงได้เป็นเศษ8ส่วน10นะครับนักเรียนไม่ต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะว่าคุณครูต้องการให้ตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 เพื่อที่เราเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรได้ครับเป็นทศนิยมได้นั่นเองนักเรียนบอกครูหน่อยครับว่าเศษ8ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรได้เท่าไหร่ครับ 0.8 เก่งมากครับเศษ8ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมนะครับได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งถูกต้องไหมครับได้เป็น 0.8 นะครับนี่นะครับวันนี้นักเรียนก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมด้วยต่อไปครับข้อที่2ข้อที่2ข้อนี้เราเริ่มจากทำอะไรก่อนครับนำ5ที่เป็นตัวเศษไปคูณกับ3ที่เป็นจำนวนนับนะครับ5คูณ3แล้วก็ส่วนตัวส่วนคงเดิมส่วนเป็น10 5คูณ3มีค่าเท่ากับอะไรครับ15ได้เป็นเศษ15ส่วน10ฐานเมื่อเรียนว่าเศษ15ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับตอบ 1.5 นั่นเองนะครับเศษ15ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้เป็น 1.5 ครับต่อไปครับสำหรับในส่วนของข้อที่3นั้น7คูณเศษ5ส่วน100นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมครับ
2: ได้
0: ทำได้เริ่มจากการนำอะไรครับ
2: นำ7ไปค
0: ู
2: ณ5
0: 7คูณ5มีค่าเท่ากับ
2: 35
0: นะครับได้เป็นเศษ35ส่วน ส่วน100ถามเมื่อเรียนว่าแล้วเศษ35ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรครับ
1: 0.35
0: เก่งมากครับได้เป็น 0.35 นั่นเองนักเรียนจำไว้นะครับว่าเราจะใช้ความรู้เหล่านี้มาเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับในวันนี้นั่นเองครับต่อไปครับทบทวนกันสักนิดนึงในเรื่องของการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมเผื่อนักเรียนบางคนนะครับก็อาจจะมีการลืมไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันถามเมื่อเรียนว่าจากข้อที่1ครับเศษ4ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.4 เก่งมากครับต่อไปครับข้อที่2ครับเป็นเศษ14ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1.4
0: นั่นเองต่อไปครับข้อที่3เศษ19ส่วน100
1: 0.19
0: ข้อที่4ขอถามดีกว่านะครับเอาเป็นกลุ่มที่1ของนักเรียนต้นทางและกลุ่มที่1ของนักเรียนปลายทางตอบข้อที่4นะครับขอตัวแทน1คนครับตอบได้เลยครับข้อที่4เป็นเศษ119ส่วน100นะครับตอบได้เลยครับว่าเขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
3: 1.19 ครับ
0: ได้เป็น 1.19 เพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากเลยนะครับได้เป็น 1.19 นั่นเองนะครับได้เป็น 1.19 ข้อที่5เลยครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันครับเศษ5ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.005
0: ได้เป็น 0.005 และสุดท้ายข้อที่6ครับเศษ515ส่วน 1,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อเขียนในรูปของทศนิยม
1: 0.555
0: ใช่ครับ 0.555 นั่นเองครับนี่นะครับได้เป็น 0.555 ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาพิจารณาการหาผลคูณของ4คูณ 0.7 เดี๋ยวเราจะใช้ความรู้ในเรื่องที่เราเรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาคือในเรื่องของการใช้การบวกซ้ำๆใช่ไหมครับนักเรียนครับสำหรับ4คูณ 0.7 นั้นก็คือมี 0.7 อยู่4จำนวนนะครับถ้าเขียนรูปของการบวกจะได้เป็นนํา 0.7 ไปบวกกัน4จำนวนนั่นเองครับซึ่งจะได้ตามนี้เลยนะครับโดย 0.7 บวกกัน4จำนวนครับเราจะเริ่มบวกจากหลักส่วน10ก่อนนะครับจะเริ่มบวกกันจาก7นั่นเองนะครับ7ในหลักส่วน10บวกกัน4จำนวนได้เป็น28ส่วน10นะครับเราก็เขียน8ในหลักส่วน10แล้วก็เขียน2ในหลักหน่วยนั่นเองนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 2.8 นั่นเองครับตอนนี้นักเรียนถ้าทำโดยใช้วิธีที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนน่าจะทำได้แล้วนะครับแต่อย่างวันนี้อย่างที่ครูได้บอกไปเราจะใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนนะครับในเรื่องของเศษส่วนที่เราเคยได้เรียนมาในหน่วยที่1นั่นเองนะครับโดยวันนี้นักเรียนจะต้องหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยเขียนทศนิยม

0: ในรูปเศษส่วนพร้อมทั้งเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคุณครูจะใช้ตัวอย่างเดิมเลยก็คือ4 คูณ 0.7 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนเนี่ยจะได้คำตอบเท่าเดิมหรือเปล่านะครับนักเรียนคิดว่าได้คำตอบเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมใช่ไหมครับแค่วิธีการเป็นไงครับแตกต่างกันนักเรียนบางคนไม่เชื่อครูนะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูโดยจะหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองทีนี้นะครับนักเรียนมาดูก่อนนะครับ4คูณ 0.7 นั้นถ้าเขียน 0.7 ที่เป็นทศนิยมเนี่ยในรูปของเศษส่วนสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน10นั่นเองท่านครูบอกว่า4คูณ 0.7 ก็มีค่าเท่ากับ4คูณเศษ7ส่วน10นักเรียนว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับทีนี้ถ้านักเรียนได้แบบนี้แล้วเรานำ4ไปคูณเศษ7ส่วน10นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ทำได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทบทวนกันไปแล้วถูกต้องไหมครับในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั่นเองเห็นไหมครับเศษ7ส่วน10นั้นก็คือ 0.7 นะครับเพราะว่าอะไร 0.7 เท่ากับเศษ7ส่วน10ทีนี้4ที่เป็นจำนวนนับไปคูณกับ7ที่เป็นตัวเศษนะครับ4คูณ7ทั้งหมดส่วน10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ28จึงได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับ28ส่วน10เศษ28ส่วน10นักเรียนเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 2.8 นั่นเองเห็นไหมครับแล้วนักเรียนช่วยครูสังเกตนิดนึงครับว่าโจทย์ในข้อนี้ของเรา4คูณ 0.7 เป็นการคูณจำนวนนับกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ0.7 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งให้นักเรียนสังเกตที่ผลลัพธ์ผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งนักเรียนสังเกตนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่1จำนวนนับคูณทศนิยม1ตำแหน่งผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้น4คูณ 0.7จึงมีค่าเท่ากับ 2.8 นะครับต่อไปครับเป็น5คูณ 1.21 นะครับ5คูณ 1.21 ข้อนี้นะครับเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนแล้วผลลัพธ์ออกมาจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับถ้าเราจะทำในข้อนี้นักเรียนช่วยครูหน่อยครับว่าอันดับแรกคุณครูต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนครับ
1: การ
0: เขียนอะไรครับเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปอะไรครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อน
2: 5คูณ 1.21 มีค่าเท่ากับ5คูณเศษ121ส่วน100เนื่องจาก 1.21 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปของเศษส่วนจะได้เป็นเศษ121ส่วน100ครับ
0: นะครับนี่นะครับ 1.21 ก็มีค่าเท่ากับเศษ121ส่วน100นั่นเองต่อไปครับเราก็จะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษ
2: 5คูณ121ส่วน100
0: มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคูณหน่อยครับ
1: มีค่าเท่ากับ605
0: ได้เป็นเศษ605ส่วน100เศษ605ส่วน100เขียนในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับได้เป็น 6.05 ดังนั้น5คูณ 1.21 มีค่าเท่ากับ 6.0

0: 5นั่นเองให้นักเรียนพิจารณานะครับ5ที่เป็นจำนวนนับไปคูณกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2
0: ตำแหน่งผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 2
0: ตำแหน่งนี่นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่2ต่อไปนะครับเป็น7คูณ 0.223 เป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งอ่ะลองถามนักเรียนก่อนนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่ออกมาน่าจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งอ่ะอันนี้คือเป็นข้อสังเกตที่นักเรียนพบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นทศนิยม3ตำแหน่งจริงๆหรือไม่นะครับเราจะหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองถามนักเรียนก่อนอื่นเลยนะครับทำยังไงก่อนครับ
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เศษส่วน
1: ให้เป็นเปล
0: ี่
1: ยนทศน
0: ิ
1: ยมให้เป็นเศษส่วน
0: นักเรียนนะครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้นทางบอกว่าจะเปลี่ยนเศษส่วนนะครับครูก็มองหาอยู่ว่าเอ๊ะเศษส่วนอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วจะต้องเปลี่ยนทศนิยมนะครับตรงนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน 0.223 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1,223
0: ส่วนหนึ่งส่วนได้เป็น7คูณ 0.223 มีค่าเท่ากับ7คูณเศษ223ส่วน 1,000 โดย 0.223 เป็นทศนิยม3ตำแหน่งสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ223ส่วน 1,000 ครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษนักเรียนช่วยคูณหน่อยครับ
2: 7คูณ223ส่วน 1,000
0: มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดดูเพราะว่าตัวเลขเยอะนะครับ7คูณ223ครับเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยครูคิดแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับจากที่คุณครูให้นักเรียนได้หาผลคูณของ7คูณ223เดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับ7คูณ223มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1561นั่นเองได้เป็นเศษ1561ส่วน1000แล้วเศษ1561ส่วน1000เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1.561
0: ได้เป็น 1.561 นั่นเองนะครับดังนั้น7คูณ0.223 เท่ากับ 1.561 นักเรียนจะสังเกตนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าหากเป็นจำนวนนับคูณอยู่กับอะไรครับคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งเห็นไหมครับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3ตำแหน่ง
0: ผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองอันนี้ให้นักเรียนจำไว้นะครับว่าเราสามารถนำหลักการนี้ที่นักเรียนได้สังเกตเนี่ยนำมาใช้ได้นะครับในชั่วโมงต่อๆไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันจะให้นักเรียนช่วยคุณครูดีกว่านะครับช่วยครูว่าอันดับแรกทำยังไงแล้วทำยังไงต่อไปเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองอธิบายเป็นลำดับนะครับเป็นขั้นตอนเลยว่า 2.63 คูณ12มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับนักเรียนครับเริ่มแรกนักเรียนคิดว่าคุณครูจะทำยังไงก่อนครับช่วยครูหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยทำไงเอ่ย
2: เปล
0: ี่
2: ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน
0: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนทศนิยมก็คือ 2.63 ใช่ไหมครับ 2.63 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ263ส
0: ่
1: วน
0: 100เศษ263ส่วน100เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 2
0: เพราะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปคูณกับ12ทีนี้เมื่อนักเรียนนะครับได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะนำ263ไปคูณกับอะไรครับ
1: 12
0: ไปคูณกับ12แล้วก็ส่วน100นะครับ263คูณ12ช่วยคิดหน่อยครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะให้เวลานักเรียนนะครับลองคิดดูว่า263คูณ12มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับตอนนี้นักเรียนลองคิดแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะหาผลคูณของ263คูณ12เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับ263คูณ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3,156
0: เก่งมากครับเป็น3,156นะครับได้เป็นเศษ3,156ส่วน100ถ้าส่วน100แบบนี้เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับกี่ตำแหน่งเอ่ย2ตำแหน่งนะครับดังนั้นเศษ3,156ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 31.56
0: นั่นเองนักเรียนก็เขียนตอบนะครับตอบเป็นตัวเลขไทยอย่างที่ให้นักเรียนได้สังเกตจากตัวอย่างนะครับที่คุณครูได้ให้นักเรียนได้พิจารณานั้นนักเรียนจะสังเกตว่า 2.63 ที่เป็นทศนิยมนะครับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับนักเรียนครับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 2
0: ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2ตำแหน่ง
0: ผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองในวันนี้ท่านครูให้นักเรียนได้ทำโจทย์นะครับนักเรียนก็เขียนแสดงวิธีทำออกมาเป็นแบบนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับทำได้สิ่งที่นักเรียนน่าจะต้องทำให้ได้ในวันนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับตรงนี้นี่ถ้านักเรียนคูณตัวเลขหลายๆหลักแบบนี้ได้คุณครูเชื่อว่าในวันนี้นักเรียนก็จะสามารถทำโจทย์ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนได้นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อสังเกตตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้จะเป็นอย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: ผลคูณจะมีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่นำมาคูณกัน
0: ผลคูณมีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่นำมาคูณกันอย่างไรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งและถ้าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองนะครับโดยในวันนี้เดี๋ยวเรามาทำโจทย์กันนะครับนักเรียนก็แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์เหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้แสดงวิธีการหาผลคูณทศนิยมนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันนะครับโจทย์ในวันนี้ก็คือ15คูณ 0.36 กับ 0.36 คูณ15ครับโดยให้นักเรียนหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถโจทย์ลงไปแล้วก็คิดออกมานะครับว่า15คูณ 0.36 กับ 0.36 คูณ15โดยใช้ความรู้ที่เราเรียนในวันนี้นั้นจะได้คำตอบออกมาเป็นเท่าใดแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันครับตอนนี้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนก็คงจะหาผลคูณของ15คูณ 0.36 กับ 0.36 คูณ15เสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางได้ลองออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูกันด้วยขอตัวแทน1คนครับเป็นใครดีเอ่ยออกมาเฉลย15คูณ 0.36 แล้วก็ 0.36 คูณ15เลยนะครับเป็นใครดีเป็นใครดีเอ่ยงั้นเดี๋ยวออกมา2คนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าออกมาคนแรกก่อนเริ่มจาก15คูณ 0.36เป็นใครดีตกลงกันนะครับในกลุ่มที่3ยกมือเป็นอภิสารานะครับปรบมือให้อภิสาราด้วยอภิสาราครับเริ่มจาก15คูณ 0.36 ก่อนข้อนี้เราเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
1: นำศูนย์เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนค่ะ
0: เปลี่ยนทศนิยมก็คือ 0.36 ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับ 0.36เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นอะไรครับ
1: เศษ36ส่วน100ค
0: ่ะได้เป็นเศษ36ส่วน100หลังจากนั้นเราก็จะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษถูกต้องไหมครับนำ15ไปคูณกับ36ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 540ค่ะ
0: ได้เป็น540นะครับจึงได้เป็นเศษ540ส่วน100เศษ540ส่วน100ตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2ตำแหน่งค่ะ
0: 2ตำแหน่งได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 5.40 ค่ะ
0: ได้เป็น 5.40 นั่นเองดังนั้น15คูณ 0.36 จึงมีค่าเท่ากับ 5.40 เพื่อนๆได้คำตอบเหมือนกันไหมครับได้คำตอบเหมือนกันเลยปรบมือให้พิศราด้วยนะครับเดี๋ยว0.36 คูณ15ใครจะออกมาเสนอครับอีก1คนเป็นสรวิทย์นะครับออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆหน่อยครับสรวิทย์ครับเราเริ่มจากการที่จะทำยังไงก่อนครับสำหรับ 0.36 คูณ15ครับ
2: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนครับ
0: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: ได้เป็น5เศษ36ส่วน100ครับ
0: ได้เป็นเศษ36ส่วน100คูณ15ใช่ไหมครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
2: นำ36มาคูณ15ครับ
0: 36คูณ15ส่วน100ค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 540ครับ
0: 540นะครับจึงเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ540ส่วน100ครับ
0: เศษ540ส่วน100ตัวส่วนเป็น100แบบนี้เขียน

0: อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2ตำแหน่งครับ
0: 2ตำแหน่งนะครับดังนั้นเศษ540ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 5.40 ครับ
0: ได้เป็น 5.40 นะครับดังนั้น 0.36 คูณ15ก็มีค่าเท่ากับ 5.40 เช่นเดียวกันปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับดังนั้นนักเรียนจะพบข้อสังเกตว่า15คูณ 0.36 มีค่าเป็นไงครับมีค่าเท่ากับ 0.36 คูณ15นักเรียนพบข้อสังเกตว่าอะไรครับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเมื่อนำมาที่กันผลคูณก็ยังเป็นไงกันครับเท่ากันนั่นเองนะครับทีนี้ในแบบฝึกหัดที่ 2.9 นั้นคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

ก่อนที่เราจะจบชั่วโมงกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับการหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับนักเรียนที่เราได้เรียนกันวันนี้นะครับก็คือเราใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองดังนั้นนักเรียนนะครับอาจทำได้โดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วหาผลคูณนะครับหลังจากนั้นพอหาผลคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำกลับมาเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองโดยเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งตามลำดับถูกต้องไหมครับและการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเมื่อสลับที่กันเนี่ยผลคูณก็ยังเป็นไงครับผลคูณก็ยังคงเท่ากันนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณกันบ้างนะครับว่าจะมีวิธีการตั้งคูณอย่างไรสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.10 ครับซึ่งนักเรียนสามารถเตรียมใบงานนะครับที่ 2.10 เนี่ยรอไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบงานที่ 2.10 นั้นจะเป็นในเรื่องอะไรนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับThank you.

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มอง

0: อะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีตุกตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกินแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จไปยังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1พระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

วัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในวัยนี้อยู่นะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมนั่นเองนะคะซึ่งในวัยของนักเรียนนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายด้านเลยนะคะเราได้เรียนมาในเรื่องของด้านร่างกายนะคะแล้วก็ด้านอารมณ์กันมาแล้ววันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่มีความสำคัญกับนักเรียนนะคะเพราะว่าในช่วงวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยนะคะเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะดังนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมายทีนี้เราจะได้รู้นะคะว่าเมื่อร่างกายของเราหรือว่าตัวเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะได้รู้วิธีการจัดการตนเองหรือว่ารู้วิธีการปรับตัวเองนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมนะคะของทั้งเพศหญิงและเพศชายได้นะคะและนักเรียนจะได้ปฏิบัติตนนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมและที่สำคัญเลยนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในช่วงวัยของนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ทีนี้ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะให้นักเรียนช่วยกันดูนะคะภาพในภาพนี้ก่อนในกิจกรรมชวนดูชวนคิดของเราเด็กๆลองสังเกตในภาพนี้เลยค่ะในภาพนี้เราสังเกตเห็นอะไรบ้างมีเป็นกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะมีกลุ่มเพื่อนกำลังคุยนั่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะและสังเกตเห็นไหมว่ามีเด็กคนนึงเห็นไหมนั่งอยู่คนเดียวหน้าตาของเด็กคนนี้เป็นยังไงดูเศร้าเนาะดูเศร้านะคะจากในภาพนี้นะคะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าในภาพนี้ก็จะมีกลุ่มเด็กแล้วก็มีกลุ่มเด็กอีกหนึ่งคนเนี่ยนะคะที่นั่งอยู่คนเดียวจากในภาพนี้เด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับในภาพนี้บ้างคะรู้สึกยังไงบ้างจากในภาพที่เราได้ดูไปรู้สึกสงสารเด็กคนนี้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะจากในภาพที่คุณครูสกิให้นักเรียนชวนดูชวนคิดเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับภาพนี้บ้างนักเรียนสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลย

เลยนะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนในห้องบอกว่ารู้สึกสงสารเด็กคนนี้ใช่ไหมคะคงไม่มีใครที่อยากจะเป็นแบบเด็กคนนี้หรอกถูกไหมถูกไหมคะหรือว่าตอนนี้มีใครบ้างที่มีลักษณะคล้ายๆกับเด็กคนนี้อยู่ชอบอยู่คนเดียวมีไหมมีไหมเอ่ยไม่ค่อยมีเพื่อนมีไหมคะไม่มีนะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยนะคะเราก็จะมีการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนนะคะเราจะมีแก๊งเพื่อนเพื่อนสาวเพื่อนหนุ่มนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีแก๊งเพื่อนเพื่อนเหล่านี้หรือเวลาที่เด็กๆไปกินข้าวเที่ยงนะคะไปเข้าห้องน้ำไปทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนของเรานะคะซึ่งในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการเข้าสังคมนะจากในภาพนี้เด็กๆก็ได้ลองสังเกตไปแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะเด็กๆคุณครูมีกิจกรรม1กิจกรรมนะคะเป็นเกมสนุกๆให้เราได้ทำกันนะให้ทุกคนในกลุ่มได้ทำกันตอนนี้เนี่ยนักเรียนได้แบ่งเป็นกลุ่มกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราได้แบ่งเป็นกลุ่มๆกันอยู่แล้วนะคะในกิจกรรมสามัคคีคือพลังนะคะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนทำอะไรนะคะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะช่วยกันนำขวดนะคะที่คุณครูเตรียมให้เนี่ยวางลงในจุดที่ครูกำหนดตอนนี้คุณครูได้กำหนดจุดไว้บนโต๊ะของนักเรียนแล้วเราจะเห็นว่าเป็นจุดสีฟ้าๆบนโต๊ะของเรานะซึ่งเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้นะคะแล้วให้ในกลุ่มเนี่ยช่วยกันนำขวดนะคะมาวางบริเวณจุดที่คุณครูได้กำหนดเอาไว้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรานะอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะจะมีขวดน้ำนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มจะได้รับขวดน้ำไปนะคะกลุ่มละ1ขวดแล้วก็จะมีเชือกนะคะจะมีเชือกที่คุณครูสกิได้ร้อยได้ผูกติดกับหนังยางเอาไว้แบบนี้นะเดี๋ยวให้เราใช้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะคะในการนำขวดเนี่ยนะคะมาวางบริเวณจุดที่คุณครูได้กำหนดเอาไว้นะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันนะทีนี้เดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม1คนนะคะมารับอุปกรณ์ไปได้เลย

เชือกที่นักเรียนจะได้ไปเนี่ยจะเท่ากับจำนวนนะคะของนักเรียนแต่ละกลุ่มเลยนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก6คนใช่ไหมคะบางกลุ่มอาจจะเพื่อนอาจจะไม่มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มได้อุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวคุณครูสกิขอสาธิตก่อนละกันนะคะจะสาธิตของกลุ่มที่3ละกันเนาะนะวิธีการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะนำอุปกรณ์เนี่ยนะคะวางไว้เมื่อคุณครูให้สัญญาณนะทุกคนตั้งใจฟังนะเมื่อคุณครูให้สัญญาณนะคะให้แต่ละกลุ่มนะใช้เชือกที่คุณนำมาให้เนี่ยนะคะถือกันไว้คนละ1เส้นถ้าหากว่าเพื่อนไม่มาเราอาจจะถือ2เส้นก็ได้นะสมมุตินะคะทีนี้ให้แต่ละกลุ่มนะดึงใช้เชือกนะคะใส่ไปในขวดกางออกอีกกางออกอีกทำจนกว่าจะได้นะช่วยกันดึงช่วยกันดึงสมมติช่วยกันดึงเมื่อได้แล้วนะคะให้นำขวดมาวางบริเวณจุดที่ครูได้กำหนดเอาไว้ให้แบบนี้กลุ่มไหนที่ทำเสร็จก่อนนะคะถือว่าเป็นผู้ชนะกลุ่มไหนทำเสร็จเป็นกลุ่มแรกเป็นผู้ชนะนะคะเดี๋ยวจุดที่เราจะวางขวดนะคะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่คุณครูได้มาร์กเอาไว้นะถ้าอย่างของกลุ่มนี้นะคะขวดก็จะอยู่บริเวณโต๊ะด้านนู้นนะตอนนี้ค่ะให้แต่ละกลุ่มนะคะนำขวดของตัวเองนะคะมาวางในจุดตรงข้ามกับจุดที่คุณครูได้กำหนดเอาไว้เด็กๆสามารถลุกขึ้นจากเก้าอี้ของตัวเองได้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะสอดเก้าอี้ค่ะให้

0: ร้อยเบาๆเบาๆเบาๆเดินไปสิเดินเดินไปใกล้ๆสิเออตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมนะคะเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนวางไว้ก่อนค่ะวางไว้อยู่ตรงข้ามกับจุดที่เรามาร์คเอาไว้วางไว้ตรงฝั่งนู้นเลยวางก่อนวางอุปกรณ์ก่อนตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะวางอุปกรณ์ก่อนนะคะวางมือก่อนตอนนี้ทุกคนยกมือขึ้นค่ะสองข้างยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูสกิจะให้สัญญาณนะคะถ้าบอกเริ่มเมื่อไหร่นะคะให้ทุกคนเริ่มกิจกรรมได้เลยนะคะทุกคนพร้อมนะนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะนำมาวางไว้ที่จุดที่กำหนดไว้ให้นะวางให้ได้วางให้ได้กลุ่มไหนวางเสร็จเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่4วางเสร็จแล้วกลุ่มที่3ช่วยกันดึงช่วยกันดึงตอนนี้เหลืออีก2กลุ่มวางให้ได้ก่อนวางให้ได้ก่อนวางให้ได้ก่อนต้องปล่อยทุกคนจะต้องปล่อยถือไม้วางไม้วางไม้กลุ่มที่1วางได้แล้วนะคะตอนนี้เหลืออีกกลุ่มนึงได้ไหมได้ไหมช่วยกันลองแก้ปัญหาซิที่เหลือเดี๋ยวนั่งกับพี่ก่อนค่ะนั่งกับพี่ก่อนเดี๋ยวรอกลุ่มที่5ก่อนรอกลุ่มที่5ก่อนลองช่วยกันสิคะลองช่วยกันลองช่วยกันแล้วดึงรู้จักการแก้ปัญหานะคะกลุ่มที่5สำเร็จไหมเอ่ย yeah. ได้แล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยแล้วปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะคะนั่งที่ของตัวเองทีนี้ในกิจกรรมนี้นะคะทุกกลุ่มเนี่ยนะคะทำภารกิจได้สำเร็จหมดเลยทีนี้กลุ่มที่ทำเสร็จเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: กลุ่มที่4ใช่ไหมเดี๋ยวครูสกิมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเตรียมไว้ให้นะคะมีขนมเตรียมไว้ให้เล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวขอมอบให้กับกลุ่มที่4เลยนะคะถือว่ามีความสามัคคีกันดีมากนะทุกกลุ่มปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยปรบมือให้หน่อยเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากเลยทีนี้นะคะทุกคนจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมปฏิบัตินะคะได้ร่วมกันทำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะกิจกรรมนี้เด็กๆคิดว่าเราได้อะไรบ้างจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้แน่นอนเลยได้ความสามัคคีแล้วนอกจากความสามัคคีแล้วเรายังได้อะไรอีกมีความร่วมมือกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันใช้ไมค์ตอบดีกว่าเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ฟังคำตอบของเราด้วยนะคะนอกจากได้ความสามัคคีแล้วมีอะไรอีกคะได้อะไรอีกใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่1กลุ่มที่1จะเป็นตัวแทนในการตอบ
2: ได้ความร่วมมือกันค่ะ
0: ทำให้ทุกคนนะคะในกลุ่มเนี่ยได้ความได้มีการร่วมมือกันนะคะนอกจากการร่วมมือกันแล้วมีอีกไหมสิ่งที่เราได้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะ
3: ได้วิธีการแก้ปัญหาครับ
0: ได้วิธีการแก้ปัญหานะคะจากที่เราสังเกตเห็นนะคะกลุ่มที่5ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายในการทำภารกิจของเราเนี่ยแต่เราจะได้เห็นแล้วว่าเขามีการแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆนะคะช่วยเหลือกันนะคะร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะ

ทำให้ภารกิจของเราเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นนั่นเองนะคะถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้เด็กๆจะเห็นแล้วว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมหรือว่าทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะคะเราจะต้องเป็นไงต้องใจเย็นนะคะมีความสามัคคีนะคะรวมไปถึงถ้าหากว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเราไม่สามัคคีกันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้งานของเราเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นได้นั่นเองนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยดีกว่านะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนั่นเองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเวลาที่เราทำกิจกรรมนะคะร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือว่าเวลาที่นักเรียนเข้าสังคมใหม่ๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในช่วงวัยของนักเรียนนะคะเราจะเห็นว่าเราทุกคนเนี่ยจะให้ความสำคัญและก็ใส่ใจต่อความรู้สึกของเพื่อนมากๆเลยนะในวัยนี้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะเราจะรู้สึกว่าเราจะแคร์เพื่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะมีเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะจะมีกลุ่มเพื่อนจะมีแก๊งเพื่อนนะคะดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเห็นความสำคัญของเพื่อนมากๆจะรู้สึกใส่ใจเพื่อนมากๆเลยเวลาที่เราทำอะไรร่วมกันก็ตามนะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยของนักเรียนอันนี้เป็นเรื่องที่ปกตินะคะจากนั้นนอกจากการเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วนะคะในวัยนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันมากขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าเรามีความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีกลุ่มเพื่อนแก๊งเพื่อนแก๊งสาวแก๊งหนุ่มๆนะคะแต่เราก็จะเริ่มรู้สึกมีความสนใจเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกตินะคะสำหรับวัยของนักเรียนแต่ว่านะคะสิ่งที่คุณครูสกิอยากจะบอกทุกคนก็คือเราควรจะเป็นไงปฏิบัตินะคะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะเราอาจจะมีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนต่างเพศได้นะคะแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่คนอื่นมองมาหรือผู้ใหญ่มองมาเนี่ยนะคะอาจจะมองเราไปในทางที่ไม่ดีได้ดังนั้นเราก็จะต้องเป็นไงนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองนะในวัยนี้นะอาจจะเริ่มสนใจเพื่อนเพศตรงข้ามนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะและต่อมานอกจากการสนใจเพื่อนเพศตรงข้ามแล้วนะคะเรานะคะในวัยนี้เนี่ยเราจะต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนเพราะว่าเมื่อเรานะคะไปร่วมนะคะอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในแก๊งเพื่อนเนี่ยนะคะเราก็อยากจะให้เพื่อนเนี่ยเป็นไงยอมรับในตัวเรานะคะเพราะตัวเราเองเราอยากจะมีเพื่อนไงดังนั้นเราต้องอยากให้เพื่อนยอมรับในตัวเราบางครั้งนะคะเราก็อาจจะทำอะไรก็ตามอาจจะขัดกับความชอบของเราแต่ว่าเพื่อนชอบไงเราก็เลยจะต้องทำตามดังนั้นนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะอยากให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังนิดนึงเพราะบางครั้งนะคะการที่เราต้องการเป็นยอมรับของกลุ่มเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นไงสิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ดีสมมุติว่าถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากมาอยู่แก๊งเราเนี่ยอ่ะยื่นบุหรี่ให้แบบเนี้ยถ้าอยากอยู่แก๊งเราจะต้องลองสูบบุหรี่แบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนทราบอยู่แล้วว่าไม่ดีนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเวลาที่เราเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยบางครั้งความคิดของเรานะคะเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เนี่ยแต่เราต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนไงเราอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ดังนั้นอยากให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังตนเองนะคะในเรื่องของเวลาที่เราจะเข้ากลุ่มเพื่อนไหนเนี่ยนะคะก็ต้องดูด้วยว่ากลุ่มเพื่อนเหล่านั้นนะคะเขาปฏิบัติตัวยังไงนะเขาเป็นเด็กที่มีนิสัยเกเรหรือเปล่าแบบนี้นะคะนอกจากการต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนแล้วนะคะในเรื่องของการเชื่อถือแล้วก็รับฟังนะคะเราเนี่ยจะค่อนข้างรับฟังเพื่อนจะเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะในช่วงวัยนี้นะคะเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะเป็นวัยที่เป็นไงมีความคิดเป็นของตัวเองนะเป็นตัวของตัวเองมากนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้ใหญ่
พูดแนะนำ

หรือว่าตักเตือนบางครั้งก็จะไม่ค่อยสนใจหรอกนะคะจะเชื่อฟังเพื่อนมากกว่านะคะจะฟังเพื่อนมากกว่าเพื่อนว่าอะไรก็ว่าตามกันนะใครเป็นอย่างนี้ไหมเพื่อนว่าอะไรเพื่อนชวนไปไหนไปหมดได้หมดได้หมดเลยเขามีนะคะบางคนก็มีนะคะดังนั้นนะให้นักเรียนได้รู้จักเองนะคะมากขึ้นเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเราจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นจะให้นักเรียนได้รู้จักระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะบางครั้งเชื่อได้นะคะกับเพื่อนนะคะเพื่อนอาจจะเพื่อนบางคนอาจจะมีคำแนะนำให้กับเราเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าคำพูดของเพื่อนหรือว่าคำแนะนำของเพื่อนนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะอย่าลืมเลยว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยรักนักเรียนนะคะทุกคนอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นไงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเขาก็เลยจะต้องมีการตักเตือนหรือว่าแนะนำนักเรียนนะคะในบางครั้งนะอันนี้อยากให้นักเรียนได้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูด้วยนะนอกจากการเชื่อถือและรับฟังเพื่อนนะคะในวัยของนักเรียนเนี่ยเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองบางอย่างเมื่อเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนบางครั้งกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะชอบทำกิจกรรมบางอย่างเราก็แต่เดิมเนี่ยเราไม่ค่อยชอบไงแต่เมื่อเรามาอยู่กับเพื่อนเป็นไงเพื่อนชอบอะไรเราก็อาจจะเป็นไงเรียนแบบชอบตามเพื่อนนะคะอาจจะมีการเรียนแบบพฤติกรรมหรือว่าการแต่งตัวต่างๆของใช้บางอย่างเนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะเป็นไงอาจจะซื้อตามกันเห็นเพื่อนมีกระเป๋าดินสอสวยๆเราก็อาจจะอยากมีเหมือนเพื่อนด้วยนะคะก็อาจจะซื้อตามกันหรืออาจจะมีการใช้สิ่งของต่างๆเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะเป็นไงอยากมีแบบเหมือนของเพื่อนแต่อันนี้อยากให้นักเรียนนะคะดูนิดนึงว่าของบางอย่างเนี่ยอาจจะมีราคาแพงอาจจะมีราคาสูงนะคะบางครั้งที่บ้านของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งของเหล่านั้นจำเป็นหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าเพื่อนมีอะไรเรามีตามเพื่อนหมดเลยนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้นะมันก็จะส่งผลกระทบต่อตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้นะคะในการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในวัยของเราเนี่ยเราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเพื่อนมากๆเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มเพื่อนหรือเลือกคบเพื่อนเนี่ยอันนี้อยากให้นักเรียนดูดีๆเลยนะคะแล้วนอกจากสังคมที่นักเรียนจะต้องเจอในโรงเรียนนะคะหรือในกลุ่มตอนนี้ที่นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะเวลาทำกิจกรรมหรือทำงานเนี่ยก็จะมีสังคมอื่นๆอีกที่เราจะต้องเจอใช่ไหมคะตอนนี้เชื่อว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยโลกของเรามันเปลี่ยนไปใช่ไหมโลกของเรามันพัฒนามากยิ่งขึ้นมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นเชื่อว่านอกจากสังคมในที่โรงเรียนนะคะหรือสังคมที่บ้านแล้วนักเรียนน่าจะมีสังคมในโลกออนไลน์ด้วยใช่หรือเปล่ามีไหมคะใครที่มีสังคมในโลกออนไลน์มีแอปต่างๆมีไหมเอ่ยอาจจะคุยกับเพื่อนนะคะผ่านแอปต่างๆนะในโลกออนไลน์มือลงทุกคนส่วนใหญ่มีนะคะทีนี้เนี่ยคุณสกิอยากจะฝากนักเรียนไว้เลยว่าบางครั้งเวลาที่เรามีเพื่อนนะคะในแอปต่างๆนะในโลกออนไลน์เนี่ยอันนี้เราจะต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดหรือบางครั้งเวลาที่เราคุยกันมีการแสดงความคิดเห็นมีการคอมเมนต์ใช่ไหมคะเวลาเพื่อนโพสต์แล้วเรามีการคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราต้องระมัดระวังนะคะสิ่งที่เราคอมเมนต์ลงไปเพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นไงอาจจะไปทำร้ายจิตใจเพื่อนได้หรือบางครั้งสิ่งที่เราคอมเมนต์ลงไปนะคะหรือแสดงความคิดเห็นลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการใช้คำที่ไม่ดีไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพอันนี้อยากให้นักเรียนระมัดระวังเอาไว้หรือบางคนค่ะเราไม่ได้คุยกับเพื่อนที่โรงเรียนแต่คุยกับเพื่อนที่อื่นเป็นเขาอาจเป็นไงอาจจะเพิ่มเพื่อนมาแอดเพื่อนมาแบบนี้นะคะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยนะคะอันนี้อยากให้นักเรียนระมัดระวังนะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นไงก็อาจจะมีคนที่หลอกลวงอาจจะมีแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้เนี่ยนะคะมาหลอกลวงมาล่อลวงเราได้ดังนั้นให้นักเรียนทุกคนนะคะระมัดระวังนะคะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะทางที่ดีนะคะควรอยู่ในการดูแลหรือในการควบคุมของผู้ปกครองนะระมัดระวัง

ฟังให้ดีๆเลยนะคะการพูดคุยกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะในโลกออนไลน์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะทีนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้แล้วกันนะเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนนะคะดังนั้นคำถามนี้นะคะนักเรียนจะมีวิธีการ

ได้บ้างนะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราจะเลือกคบเพื่อนสักหนึ่งคนเนี่ยนะเราควรจะเลือกคบเพื่อนแบบไหนตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือว่าปรึกษากันในกลุ่มเพื่อนของนักเรียนได้เลยนะการเลือกคบเพื่อนที่ดีเราควรจะทำอย่างไร

0: ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มของเรานะคะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะลองแสดงความคิดเห็นดูว่าถ้าหากว่านักเรียนจะมีเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1ไปจนถึงกลุ่มที่5เลยเนาะตอนนี้กลุ่มที่1พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วตัวแทนจะเป็นใครดีเชิญได้เลยเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่1ด้วยนะฟังด้วยเชิญเลยค่ะ
1: การเลือกคบเพื่อนที่ดีจะต้องดูพฤติกรรมการทำท่าทางการพูดครับ
0: เพื่อนบอกว่าการที่เราจะเลือกคบเพื่อนที่ดีนั้นเราจะดูพฤติกรรมใช่ไหมคะดูลักษณะการพูดจาของเขาว่าเป็นไงพูดจาไพเราะหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะว่ามีพฤติกรรมดีหรือเปล่านะชอบแกล้งคนอื่นหรือเปล่าแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกดีๆของกลุ่มที่หนึ่งต่อมาเรามาฟังกลุ่มที่สองกันบ้างกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะ
2: มีวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีก็คือดูจากการกระทำค่ะ
0: ดูจากการกระทำแล้วเพื่อนที่ดีเราต้องกระทำแบบไหนอะคะต้องทำตัวยังไง
2: ดีย
0: ังไงคะ
2: ไม่เกเรค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่เกเรไม่แกล้งเพื่อนอะไรแบบนี้เนาะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะนะคะต่อมากลุ่มที่3เรามาฟังกลุ่มที่3กันบ้างกลุ่มอื่นช่วยฟังเพื่อนด้วยนะพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะกลุ่มที่3
3: คบเพื่อนที่มีนิสัยดีดูจากจิตใจไม่ได้ดูจากหน้าตาค่ะ
0: อ๋อเราดูที่จิตใจเราไม่ได้ดูที่หน้าตาใช่ไหมคะคบเพื่อนที่นิสัยดีอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะต่อมากลุ่มที่4กลุ่มที่4กันบ้าง
4: เลือกเพื่อนที่ไม่ทำตัวนิสัยแย่เช่นนิสัยแย่เกเรครับ
0: นิสัยแย่เกเรอ่ะขอบคุณค่ะจะก็จะคล้ายๆกับกลุ่มอื่นและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
5: ตรวจสอบประวัติเพื่อนค่ะว่ามีพี่น้องกี่คนมีพ่อแม่ทำงานอะไรเพื่อนนิสัยเป็นยังไงทัศนคติเป็นยังไงค่ะ
0: โอ้โหกลุ่มนี้เยอะเลยนะคะมีการตรวจสอบประวัติกันก่อนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจากคำตอบที่แต่ละกลุ่มได้ตอบมานะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะนักเรียนจะบอกว่าลักษณะหรือวิธีการคบเพื่อนที่ดีนั้นนะคะเราจะเลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยที่ดีไม่เกเรใช่ไหมคะทีนี้คุณครูสกิอยากรู้ว่านิสัยดีเนี่ยเพื่อนนิสัยดีเนี่ยจะต้องมีนิสัยเป็นยังไงอะยังไงคะไม่พูดคำหยาบใช่ไหมไม่ลักขโมยใช่ไหมคะไม่เกเรเพื่อนใช่ไหมคะถ้าหากว่าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือนะคะเราก็เป็นไงให้ความช่วยเหลือเพื่อนอย่างเต็มที่

ะคะรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจนั่นเองนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีนะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีวิธีนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันการเลือกคบเพื่อนที่ดีเราจะต้องเลือกเพื่อนแบบไหนจะต้องเลือกเพื่อนที่มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาบางครั้งนะคะถ้าหากว่านักเรียนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเรามีเพื่อนเยอะก็จริงแต่ว่าเป็นไงเพื่อนไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเราเลยแบบนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีไหมอ่ะก็ไม่ดีเนาะเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราให้การช่วยเหลือเขาตลอดเลยนะคะแบบนี้เป็นไงเราก็อาจจะเสียความรู้สึกนิดนึงนะดังนั้นนะคะถ้าเราอยากมีเพื่อนที่ดีเราก็จะต้องปฏิบัติตัวดีกับเพื่อนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะสมมติว่าถ้าหากวันนี้นักเรียนไม่ได้นำกระเป๋าดินสอมาแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้มีดินสอเอาไว้เขียนใช่ไหมเราก็อาจจะยืมเพื่อนได้อันนี้นะคะก็เป็นการแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆนะต่อมาค่ะนอกจากการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะมีความจริงใจต่อกันนักเรียนดูนะคำว่ามีความจริงใจต่อกันเนี่ยจะต้องเป็นยังไงมีลักษณะเป็นแบบไหนมีความจริงใจต่อกันเป็นยังไงไม่คิดร้ายใช่ไหมคะไม่คิดร้ายกับเพื่อนนะเวลาที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือนะคะหรือว่าเราเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยอันนี้เป็นไงเราก็ควรที่จะบอกเพื่อนเตือนเพื่อนแบบนี้นะและมาสู่การคอยตักเตือนเพื่อนนะคะเมื่อเพื่อนทำในสิ่งที่ผิดเด็กๆจำไว้เลยนะถ้าหากว่าเรามีเพื่อนนะคะแล้วตัวเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเพื่อนที่ดีกันจะต้องคอยเตือนกันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เป็นไงเพื่อนส่งเสริมเลยเอาเลยทำเลยเนี่ยทำแล้วอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะคะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยบางทีมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ผิดเนาะอันนี้เราต้องคอยเตือนกันนะเพื่อนที่ดีจะต้องคอยเตือนเพื่อนนะคะการที่เราเห็นว่าเพื่อนทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยอันนี้ต้องคอยบอกคอยเตือนกันนะนักเรียนไม่ต้องเกรงใจนะคะว่าเพื่อนจะโกรธเราหรือเปล่านะไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะโกรธเลยนะคะเราอยากเป็นไงอยากเห็นเพื่อนแบบเป็นคนดีเป็นคนที่นิสัยดีดังนั้นเราต้องคอยตักเตือนเพื่อนนะและนอกจากนี้ค่ะการให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันคืออะไรมีใครทราบบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะเด็กๆเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันรักกันมากเลยแต่การให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นไงให้เพื่อนทำนู่นให้เพื่อนทำนี่ให้นะคะเวลาไม่มีดินสอก็ยืมเพื่อนยืมทุกวันเลยนะคะยืมจนไม่เกรงใจเพื่อนเลยแบบนี้ก็ไม่ควรนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะเราก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นนะคะวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีนะคะนักเรียนสามารถนำวิธีเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติหรือว่าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ถ้าหากว่าเราอยากจะมีเพื่อนนะเรารู้เลยว่าสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็อยากไปทำกับเพื่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนทำใบงานที่4นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในช่วงวัยของตนเองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเรานะคะเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือว่าที่บ้านเนี่ยนะคะเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไรนะคะให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบงานนี้ได้เลยบทบาทของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยในส่วนของครูปลายทางค่ะให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลนักเรียนระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติทำใบงานของเราได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะมีหลายคนนะคะที่ทำใบงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนในห้องนะคะออกมานำเสนอผลงานของตัวเองนะคะให้กับนักเรียน

0: ลายทางได้ดูนะคะตอนนี้ตัวแทนคนที่เสร็จแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะมีใครบ้างเอ่ยมี3คนใช่ไหมที่จะมาเป็นตัวแทนของเราในวันนี้เชิญได้เลยเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวเราโชว์ผลงานให้กล้องได้ดูโชว์ผลงานให้เพื่อนปลายทางได้ดูนะคะโชว์ผลงานให้เพื่อนได้ดูหน่อยค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมี3คนนะคะที่จะมาโชว์ผลงานให้ได้ดูกันนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าทั้ง3คนนี้นะคะจากที่ได้ทำใบงานเนี่ยนะคะอยากให้นักเรียนได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราเริ่มจากที่คนแรกเลยนะคะกล้องคนแรกเลยเชิญได้เลยค่ะมีอะไรบ้างอ่านได้เลยค่ะอ่านได้เลยมีอะไรบ้างครับ
1: การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเห็นความสำคัญและใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนมากครับ2เชื่อถือและรับฟังเพื่อนมากกว่าพ่อและแม่ครับ3ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนอื่นๆครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นต่อตนเอง1เริ่มสนใจเพศตรงข้ามครับ2เรียนแบบพฤติกรรมการแต่งตัวการใช้สิ่งของต่างๆตามเพื่อน3ทำตามเพื่อนทุกอย่างโดยอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะของกล้องนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนคนต่อไปบ้างดีกว่าปรบมือให้กล้องหน่อยปรบมือให้กล้องหน่อยเยี่ยมมากเลยนะคะ
2: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 1. เริ่มมีการคบเพื่อน 2. สนใจพ่อแม่น้อยกว่าเพื่อน 3. มีการทำตามเพื่อน 4. คำพูดมีคำหยาบ 5. มีเพื่อนสนิทครับ
0: ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับตัวเองล่ะครับมีอะไรบ้าง
2: คำพูดเริ่มมีคำหยาบครับมีการคบเพื่อนมากขึ้นให้ความสำคัญเพื่อนมีเพื่อนสนิทมากขึ้นครับ
0: นะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยขอบคุณมากเลยต่อมาสาวสวยของเราเชิญได้เลยค่ะ
3: การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 1. เห็นความสำคัญและใส่ใจต่อความรู้สึกเพื่อน 2. เริ่มสนใจเพศตรงข้าม 3. ต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน 4. เชื่อถือและรับฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ 5. เรียนแบบพฤติกรรมการแต่งตัวการใช้สิ่งของต่างๆตามเพื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับตนเอง 1. เห็นความสำคัญและใส่ใจต่อความรู้สึกเพื่อน 2. ต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน 3. เรียนแบบพฤติกรรมการแต่งตัวการใช้สิ่งของต่างๆตามเพื่อนค่ะ
0: ทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2เชิญได้เลยนะคะจากการทำใบงานของนักเรียนนะคะเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นนะคะกับตัวนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมต่างๆตามเพื่อนนั่นเองบางครั้งนะคะนักเรียนจะต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยนะคะอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะให้เราเลือกปฏิบัตินะคะทำในสิ่งที่ดีนะคะบางครั้งการพูดคำหยาบนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะอยากให้เด็กๆนะคะได้ลองเลือกดูนะคะกับพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกต่อผู้อื่นนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในช่วงวัยของนักเรียนซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนมากเลยนะคะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะบางครั้งอาจจะทำอะไรตามความคิดของตนเองนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับวัยเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะต้องเป็นไงเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะหาแนวทางนะคะที่ดีนะคะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะในครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และสังคมนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียน

0: ายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่5นะคะเรื่อง good or bad นะคะกิจกรรมที่ส่งผลดีนะคะใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมแล้วนะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถนำสิ่งต่างๆนะคะที่คุณครูสกิดได้แนะนำนักเรียนในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อที่เราจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิดต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะหัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์ในรายวิชา

0: ประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการอยุธยาด้านเศรษฐกิจกันครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีเกมให้นักเรียนเล่นครับเป็นเกมทายคำถามครับนักเรียนผ่านกรสี่สุภาพนะลองมาดูกันครับว่าเกมอะไรเอ่ยอยุธยาใช่ไหมครับภาพแรกกรแรกครับนักเรียนช่วยกันอ่านครับนักเรียน
1: ล้อมรอยนาวาในเจ้าพระยาขนส่งสินค้ามาจากแดนไกล
0: ครับล่องลอยนาวาในเจ้าพระยาขนส่งสินค้ามาจากแดนไกลนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับ
2: อยุธยา
0: อยุธยาล่องลอยมาจากนาวาใช่ไหมครับแม่น้ำไม่ใช่ครับยังไม่ใช่อะไรลอยในแม่น้ำครับ
2: เร
0: ือ เรืออะไ
3: ร
0: เรือส่งสินค้าใช่ไหมครับสมัยก่อนคือเรืออะไรครับเรือสำเภาเก่งมากเฉลยคือเรือสำเภานะครับเห็นไหมว่าล่องลอยนาวาใช่ไหมครับในเจ้าพระยาแล้วก็มีการขนส่งสินค้ามาจากไหนครับมาจากแดนไก่นั่นเองนี่ก็คือเรือสำเภานะครับเรือสำเภามีความสำคัญอย่างไรครับ
4: ใช้ส
0: ่งสินค้าลักษณะของเรือสำเภามีอะไรครับมีอะไรที่สำคัญ
4: ม
0: ีใบเรือใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนครับสำหรับภาพที่คุณครูนำมานะครับคือเรือสำเภานะครับสัญชาติสยามหรือสัญชาติอยุธยาในสมัยนั้นนะครับมีลักษณะเด่นๆก็คือมี3เสานะครับแล้วก็มีใบซึ่งได้เรียนแบบมาจากเรือสำเภาจีนนะครับในสมัยนั้นนั่นเองต่อไปครับกรที่2ครับอะไรเอ่ยช่วยกันอ่านครับนักเรียน

0: อ่าครับอาพรล้ำค่าทอมาหลากสีถูกใจสตรีมีราคาแพงคิดว่าคืออะไรครับ
1: ผ
0: ้าไหมใช่ไหมใครคิดว่าผ้าไหมครับใครคิดว่าไม่ใช่ครับเฉลยครับผ้าไหมถูกต้องครับผมนี่ก็คือผ้าไหมนะครับในสมัยอยุธยาใช่ไหมครับซึ่งเป็นลวดลายในสมัยอยุธยาครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าผ้าไหมมีความสำคัญอย่างไรในสมัยอยุธยาครับไว้ทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรอีกครับนอกจากไว้สวมใส่แล้วนักเรียนคิดว่าผ้าไหมในสมัยก่อนเนี่ยไว้ทำอะไรอีกครับผ้าไหมมีราคาแพงไหมในปัจจุบันแพงมากนักเรียนปัจจุบันก็มีราคาแพงนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็มีราคาแพงมากเช่นกันคิดว่าของราคาแพงเนี่ยเขาไว้ทำอะไรครับอะไรนะโชว์ใกล้เคียงครับนักเรียนสมัยก่อนเขาไว้เป็นเครื่องบรรดาศักดิ์ครับนักเรียนก็คือเอาไว้โชว์ว่าตัวเองมีอะไรใช่ไหมครับมีอะไรดีนั่นเองเป็นผ้าไหมนั่นเองต่อไปครับข้อสุดท้ายครับนักเรียนอะไรเอ่ยช่วยกันอ่านครับ
2: โลหะสุขะแลกเปลี่ยนสินค้าประทับตามากมาย
0: ครับโลหะสูงค่าแลกเปลี่ยนสินค้าประทับตรามากมายนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับ
2: เหร
0: ีย
2: ญ
0: เหรียญยังไม่ใช่เหรียญครับยังไม่ใช่ทองสมัยก่อนยังไม่ใช่ทองแดงครับเป็นเงินตราแต่ไม่ใช่เบี้ยหรือเปลือกหอยครับเป็นเงินใช่พดด้วงเก่งมากครับผมเคยได้ยินไหมครับนี่ก็คือพดด้วงนะครับนักเรียนทำมาจากโลหะนั่นเองไว้ทำอะไรครับแลกเปลี่ยนซื้อสินค้านั่นเองรู้จักนักเรียนเคยเห็นเงินพดด้วงไหมครับไม่เคยใช่ไหมบางคนเคยเห็นนะครับซึ่งเงินพดด้วงเนี่ยของแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีตาคนละแบบกันนะครับตาประจำพระองค์แล้วก็ตาประจำราชการนะครับที่ประทับอยู่บนพดด้วงนั่นเองมีคนละรูปแบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่คุณนำมาก็คือเกี่ยวกับอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรือสำเภาเกี่ยวกับผ้าไหมแล้วก็เกี่ยวกับเงินพดด้วงเราพูดถึงเรื่องอะไรครับไม่ใช่สินค้าครับเศรษฐกิจเราพูดถึงเศรษฐกิจครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของเศรษฐกิจในสมัยอยุธยากันนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทักษะการทำงานกลุ่มสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ครับรวมทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาครับผมนักเรียนเรากลับมาดูกันที่แผนที่อยุธยากันครับนักเรียนคิดว่าแผนที่อยุธยาที่คุณนำมาเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยมีเกาะมีแม่น้ำสายใหญ่นี้คือแม่น้ำอะไรครับนักเรียนแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเราเคยเรียนไปในตอนของภูมิศาสตร์ของอยุธยาใช่ไหมครับว่าอยุธยาเนี่ยมีแม่น้ำสำคัญกี่สายครับ
1: 3
0: สายมีอะไรบ้าง
1: แม่น้ำ
0: ป่าสักเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำลพบุรีเก่งมากครับซึ่งแม่น้ำเนี่ยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยครับที่ทำให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากอะไรครับมีการค้าแน่ๆค้าอย่างไร
1: ใช้
0: อะไรนะใช้เรือสำเภาเก่งมากครับบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอะไรครับเป็นทะเลอะไร
1: ทะเลอะไร
0: ทะเลอะไรครับอ่าวไทยนะมีการขนส่งมาทางอ่าวไทยใช่ไหมครับแล้วก็เข้าทางแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล่องขึ้นมาครับแล้วก็มีการค้าขายกับอยุธยาบริเวณเกาะเมืองนะครับเก่งมากครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวที่คุณครูได้นำรูปมาเนี่ยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยาอย่างไรครับลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวเนี่ยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของอยุธยาอย่างไรครับมีแม่น้ำใช่ไหมมีอะไรอีก การค้าขายแน่ๆ
3: ม
0: ี
3: ด
0: ิน
3: ที่อุดมสมบูรณ์
0: มีดินที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากอะไรครับ
3: เนื่องจากมีน้ำพัดแร่ธาตุมา
0: เก่งมากครับมีน้ำเนี่ยทำการพัดแร่ธาตุแล้วก็ตะกอนใช่ไหมครับมาทับถมบริเวณปากแม่น้ำหรือบริเวณที่ลับลุ่มใช่ไหมครับทำให้อะไรเมื่อมีตะกอนมาทับถมทำให้เกิดแร่ธาตุที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วมีความสมบูรณ์แล้วยังไงต่อครับ
3: เอาไว้เพาะปลูก
0: ใช่เอาไว้เพาะปลูกนะครับมีการเพาะปลูกสมัยอยุธยาเพาะปลูกอะไรครับปลูกข้าวปลูกพืชไร่พืชสวนใช่ไหมครับทำให้พืชหรือข้าวเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเก่งมากนอกจากการค้าขายกับต่างชาติแล้วก็จะมีการค้าขายในประเทศบริเวณแผ่นดินใช่ไหมครับแล้วก็มีการทำเกษตรที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนั่นเองต่อไปครับเราจะมาพูดภาพรวมของลักษณะเศรษฐกิจสมัยอยุธยานะครับนักเรียนซึ่งในสมัยอยุธยาเนี่ยขอโทษครับซึ่งอยุธยาเนี่ยมีที่ตั้งติดอยู่กับบริเวณอะไรครับที่รับรุ่มอะไร
3: รับรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ที่รับรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนักเรียนซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลบริเวณเกาะเมืองใช่ไหมครับแล้วก็ไหลออกที่อ่าวไทยนั่นเองบริเวณอยุธยาเลยถือว่าเป็นตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนักเรียนสังเกตคำว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำครับถ้านักเรียนเห็นคำว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำแสดงว่านักเรียนตั้งข้อสังเกตได้เลยนะครับว่าบริเวณนั้นมีความอะไรครับ
3: อ
0: ุดมสมบูรณ์นั่นเองที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเนื่องจากมีตะกอนมาทับถมใช่ไหมครับเป็นเวลานานแล้วก็มีการเพาะปลูกแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาใช่ไหมครับต่อไปครับมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็เกิดจากอะไรครับตะกอนใช่ไหมแล้วก็เส้นทางแม่น้ำนะครับเส้นทางแม่น้ำทำให้เกิดข้อดีอย่างไรครับ
3: การ
0: คมนาคมเมื่อเกิดการคมนาคมก็เกิดการค้าขายใช่ไหมครับเก่งมากคุณครูขึ้นว่าการค้าขายกับต่างประเทศนะครับนักเรียนคิดว่าอยุธยาสมัยก่อนมีการค้าขายกับประเทศใดครับจีนเก่งมากหลักๆก็เป็นจีนนะครับแล้วก็อาจจะมีประเทศใกล้เคียงนะครับชวามาลายูนะครับแล้วก็อินเดียนะครับบริเวณนี้บริเวณเอเชียนะครับมีการค้าขายกับอยุธยามาตั้งแต่

0: อดีตนะครับด้วยปัจจัยดังกล่าวนะครับทําให้อยุธยาเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับเนื่องจากมีแม่น้ําไหลผ่านมีความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนานานะครับต่อไปครับนี่คุณครูมีภาพแผนที่แม่น้ําของประเทศไทยมาให้ดูนะครับนักเรียนคิดว่าอยุธยาอยู่ตรงไหนของประเทศครับ
1: ประมาณ
0: อยู่แม่น้ําเส้นสีอะไรครับยังไม่ใช่สีฟ้านักเรียนนักเรียนอยู่ที่เส้นสีขาวนะครับตรงกลางประเทศนั่นเองคือแม่น้ําเจ้าพยาเก่งมากบริเวณเส้นสีขาวคือแม่น้ําเจ้าพยานะครับไหลผ่ากลางประเทศแล้วก็มีอยุธยาตั้งอยู่นะครับนักเรียนเห็นมั้ยว่าบริเวณอ่าวไทยเนี่ยเป็นทะเลใช่มั้ยก็มีการแต่งสำเภาขึ้นไปค้าขายกับอยุธยาบริเวณตรงกลางประเทศใช่มั้ยครับจะเห็นได้ว่าอยุธยากับทะเลไกลกันมั้ยครับไม่ไกลกันมากนะนักเรียนถือว่าไม่ห่างไกลกันมากนะครับสามารถค้าขายได้นะครับนักเรียนแล้วแม่น้ําสีชมพูล่ะครับสีม่วงสีชมพูเป็นแม่น้ําสายสําคัญของอยุธยาเหมือนกันแม่น้ําป่าสักนะครับไหลมาจากทางอะไรครับเห็นมั้ยเพชรบูรณ์เลยไกลมากนะครับเลยเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไหลลงมารวมกันเจอที่อยุธยานั่นเองจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําต่างๆใช่มั้ยครับที่พัดพาอะไรครับตะกอนและธาตุจะเห็นได้ว่านี่ปิ้งวังยมน่านทางภาคเหนือใช่มั้ยครับไหลมารวมกันตรงจุดกลางของประเทศซึ่งได้พัดพาตะกอนมาเนี่ยทับถมมาเรื่อยๆเรื่อยๆระยะเวลาผ่านไปหลายปีใช่มั้ยครับแล้วก็เกิดตะกอนที่มีชั้นที่หนามากแล้วก็มีการปลูกข้าวปลูกเกษตรต่างๆนะครับได้ผลผลิตที่ดีนั่นเองนักเรียนเห็นภาพรวมมั้ยครับสําหรับภูมิศาสตร์เห็นนะต่อไปครับสําหรับด้านเกษตรกรรมนะครับอยุธยาเนี่ยมีการทํานาข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนครับผมแล้วก็ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอยุธยาเนี่ยมีแม่น้ําเยอะมั้ยครับ
1: เยอะ
0: มีแม่น้ําลําคลองต่างๆมากมายเลยทีเดียวนักเรียนจึงจําเป็นจะต้องสร้างระบบชลประทานมั้ย
1: ไม่
0: จําเป็นนะครับที่จะต้องสร้างระบบชลประทานเนื่องจากคูน้ําคลองต่างๆแม่น้ําต่างๆใช่มั้ยครับเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การทําเกษตรแล้วนะครับต่อมาครับนอกจากการทํานาเนี่ยอยุธยายังมีการปลูกพืชสวนนักเรียนรู้จักพืชสวนมั้ยครับยกตัวอย่างเช่นพริกไทยมะพร้าวรู้จักหมากมั้ยครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: หมากเป็นยังไงครับ
1: ส
0: ีแดงๆใช่มั้ยแต่ผลมันสีอะไรครับก่อนที่จะเป็นสีแดงเป็นสีเขียวๆนะครับส่วนข้างในจะเป็นสีแดงๆนั่นเองเราเอาข้างในมาใช้ใช่มั้ยต่อมาครับนักเรียนรู้จักพริกไทยมั้ยครับพริกไทยคือภาพแบบนี้นะครับนี่คือพริกไทยนั่นเองต่อไปครับด้านการค้ากับต่างประเทศนะครับนักเรียนอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคนะครับแล้วก็การค้ากับชาติจีนญี่ปุ่นครับอาหรับมาลายูอินเดียแล้วก็ชวานักเรียนรู้จักอาหรับมั้ยครับเคยได้ยินมั้ยเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินมาลายูมั้ยครับ
1: เคยครับ
0: มาลายูอยู่บริเวณไหนครับปัจจุบันบริเวณไหนไม่ใช่อินโดนีเซียครับยังไม่ใช่ครับนักเรียนมาเลเซียเก่งมากมาลายูก็คือบริเวณมาเลเซียนะครับอินเดียครับก็ประเทศอินเดียในปัจจุบันนะแล้วก็ชวานักเรียนชวาเคยได้ยินไหมปัจจุบันคือประเทศอะไรครับ
1: อ
0: ินโดนีเซียบริเวณทางใต้ของประเทศไทยนั่นเองเก่งมากครับแล้วก็ลักษณะการค้ากับต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากสมัยก่อนมีถนน
1: ไ
0: หมครับ
1: ม
0: ีเครื่องบินไห
1: ม
0: มีรถไฟ
1: ไ
0: หมครับแล้วการขนส่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นอะไรครับทางเรือเท่านั้นนะนักเรียนเลยมีการนี่ครับแต่งเรือสำเภานะครับไปค้าขายระหว่างกันนะครับนักเรียนครับอยุธยานะครับมีการค้าขายกับต่างชาตินะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยจึงเป็นสาเหตุให้อยุธยานะครับถือว่าเป็นเมืองท่านานาชาตินะครับเมืองท่านานาชาติแสดงว่าอะไรครับมีอะไรมาจอดที่อยุธยา มีเรือสินค้านานาชาติเลยไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับมาค้าขายกับอยุธยานะครับนี่คือสินค้าส่งออกนะครับของอยุธยาในสมัยก่อนนะครับนักเรียนเห็นไหมว่ามีการส่งออกอะไรบ้างครับไม้ฝางช้างงาช้างนอแรดนอแรดก็ค้าขายนะนกยูงการบูนรู้จักการบูนไหมครับเคยรู้จักไหมเคยได้ยินไหมการบูนนะครับแป้งดินสอพองคลั่งครับรู้จักไหมนักเรียนเคยเห็นซองจดหมายที่มีการประทับตาไหมฮะที่เป็นสีแดงนั่นแหละครับคือคลั่งนะแล้วก็กำยานรู้จักไหมครับไม้จันทร์เครื่องหอมต่างๆนะครับเครื่องสังคโลกแล้วก็เครื่องปั้นดินเผามีข้อสังเกตครับเครื่องสังคโลกกับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนักเรียนคิดว่าอยุธยานำมาจากไหนครับ
1: ส
0: ุ
1: โขท
0: ัยเก่งมากเห็นไหมบริเวณตอนบนของประเทศเนี่ยก็มีการค้าขายระหว่างอาณาจักรนะครับก็คือมีการนำเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสังคโลกเนี่ยจากสุโขทัยลงมาค้าขายที่อยุธยานะครับแล้วก็กระจายออกไปอีกนานาประเทศนะครับต่อมาครับตะกั่วดีบุกเงินทองคำอันนี้เป็นแร่ธาตุนะครับแล้วก็มีราชพฤกษ์ครับไม้มะเกลือพริกไทยเม็ดยาวแล้วก็เกลือสินเทานั่นเองนี่ก็เป็นสินค้าส่งออกคร่าวๆนะครับของอยุธยาจะเห็นได้ว่าสินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไหนครับนักเรียนสินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไหนอยู่ไหนครับปลูกขึ้นมาเองได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แล้วอยู่ที่ไหนครับเราไปเก็บจากที่ไหนมาเราเก็บจากป่าใช่ไหมครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะไปเก็บจากป่ามาครับแล้วก็มาค้าขายกับราชสำนักนั่นเองนักเรียนพวกนอแรดพวกไม้ฝางพวกงาช้างต่างๆใช่ไหมครับต่อไปครับเราจะมาดูแหล่งที่มาของรายได้ในสมัยอยุธยากันนะครับซึ่งแหล่งที่มาของรายได้เนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนักเรียนซึ่งจะเป็นลักษณะภาษีนะครับอันแรกคือจังกอบครับอันที่2คืออากรเคยได้ยินไหมครับสวยรู้จักสวยไหมเคยได้ยินลือชาไหมครับจังกอบอากรสวยลือชาเรามาดูกันครับว่าจังกอบคืออะไรนักเรียนครับสำหรับจังกอบเนี่ยคือภาษีผ่านด่านครับนักเรียนรู้จักภาษีผ่านด่านไหมคิดว่าภาษีผ่านด่านคืออะไรครับอะไรนะต้องจ่ายเงินเพื่อเข้ามาในเมืองใกล้เคียงครับนี่เก็บจากผู้นำสินค้ามาผ่านด่านก็คือผู้นำสินค้าที่มาผ่านด่านทั้งบนบกแล้วก็ทางเรือใช่ไหมครับจึงมีการเก็บค่าภาษีใช่ไหมครับค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับซึ่งสามารถเก็บเป็นเงินก็ได้นะครับหรือสามารถเก็บเป็นสินค้าก็ได้ถ้าเก็บเป็นสินค้าสมมติเรือ1ลำเนี่ยขนของมา10รัฐจะเก็บเท่าไหร่ครับเรือขนของมา10รัฐเก็บ1เข้าใจมั้ยครับนักเรียน 10% นั่นเองถ้ามี100ก็เก็บ10นักเรียนพอเข้าใจไหมมี10เก็บ1มี100เก็บ10ต่อไปครับอากรเคยได้ยินคําว่าอากรมั้ยครับสําหรับอากรนะครับคือการเก็บชักส่วนผลประโยชน์ที่ราษฎรได้จากการประกอบอาชีพนะครับเช่นหางข้าวนักเรียนคิดว่าหางข้าวรัฐเก็บอากรจากใครครับข้าวการทําอะไรการทำนานักเรียนการทำนาจึงมีการเก็บหางข้าวนะครับเป็นอากรนั่นเองสำหรับอากรเนี่ยจะเก็บราษฎรที่ประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นทำไร่ทำนาทำสวนต่างๆนะครับรวมทั้งการเก็บของป่าก็มีการเก็บอากรเหมือนกันนะครับต่อไปครับคำว่าสวยครับนักเรียนซึ่งสวยเนี่ยจะมีหลายความหมายนักเรียนแต่ในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยสวยจะเป็นสิ่งที่รัฐเรียกร้องเอาจากเมืองขึ้นนะครับหรือเมืองที่ตกภายใต้ของอยุธยาในสมัยนั้นนะครับเป็นเมืองประเทศสลาดนั่นเองนักเรียนซึ่งเมืองประเทศสลาดเนี่ยจะต้องส่งสวยมาที่อยุธยานะครับซึ่งสวยที่เมืองประเทศสลาดส่งมาเราจะเรียกว่า ครื่องบรรณาการเครื่องราชบรรณาการก็ได้นะครับเครื่องบรรณาการนั่นเองแต่สวยเนี่ยในอยุธยาตอนกลางและตอนปลายเนี่ยสวยจะหมายถึง

0: ภาษีนะครับที่เก็บจากราษฎรชายที่ไม่อยากเกณฑ์แรงงานนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการเกณฑ์แรงงานนักเรียนถึง6เดือนต่อปีเลยนานไหมครับ
1: น
0: านมากใช่ไหมครับทำให้ราษฎรชายเนี่ยมีการจ่ายเงินหรือจ่ายสิ่งของนะครับแลกกับการที่อะไรครับไม่มีการเกณฑ์แรงงาน6เดือนนั่นเองพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะต่อไปครับคำว่าลือชาครับนักเรียนลือชาเนี่ยจะหมายถึงค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บเฉพาะกรณีนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่5ครับพัฒนาการอยุธยาด้านเศรษฐกิจนะครับนักเรียนจะมีลักษณะใบงานเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนคือการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างนะครับของเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาและเศรษฐกิจในสมัยปัจจุบันนะครับว่าเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาเนี่ยเป็นอย่างไรเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความเหมือนตรงกลางสีเขียวเนี่ยมีความเหมือนกันอย่างไรนะครับนักเรียนลองทำดูครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้ครับ

0: ครับผมนักเรียนครับสำหรับใบงานที่5นะครับเรื่องเศรษฐกิจของอยุธยาเนี่ยนักเรียนเรียบร้อยไหมครับทำเสร็จไหมพอทำได้นะนักเรียนเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับนักเรียนครับคุณครูอยากทราบครับว่าเศรษฐกิจสมัยอยุธยาเนี่ยนักเรียนตอบว่าอย่างไรบ้างครับใครจะเป็นตัวแทนพูดเกี่ยวกับในสมัยอยุธยาครับเชิญครับ
1: เศรษฐกิจสมัยอยุธยาคือค้าขายทางน้ำหรือคมนาคมทางน้ำและ

0: การทำเกษตรกรรมแบบยางชีพมีการเก็บของป่าและค้าขายกับดินแดนใกล้เคียงค่ะ
1: เก่งมากครับนักเรียนนักเรียนครับคนอื่นตอบคล้ายๆเพื่อนไหมครับขายกันไหมมีการอะไรครับทำเกษตรแบบยางชีพที่เพื่อนบอกใช่ไหมที่อยุธยานั่นเองเกษตรแบบยางชีพคืออะไรครับนักเรียนเด็กๆเกษตรแบบยางชีพนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับพอที่จะค้าขายไหมไม่พอนะนักเรียนยางชีพคือใช้เฉพาะครัวเรือนนะครับเหลือน้อยมากที่จะไปค้าขายนะครับแล้วก็มีการคมนาคมทางน้ําสมัยก่อนไม่มีถนนนั่นเองนักเรียนใช่มั้ยก็เลยมีการเดินทางโดยทางเรือหรือทางน้ํานะครับแล้วก็ด้านอะไรครับนักเรียนมีอะไรอีกการค้าขายกับต่างประเทศมีมั้ยสมัยก่อน
2: ม
1: ีเหมือนกันนะครับก็คือค้าขายกับดินแดนใกล้เคียงนะครับที่เราเรียนกันก็คือมีอะไรจีนอินเดียมารายูชวาใช่ไหมเก่งมากครับผมต่อมาครับด้านของเศรษฐกิจปัจจุบันล่ะครับนักเรียนเศรษฐกิจในปัจจุบันใครจะพูดเชิญครับ
2: เศรษฐกิจในปัจจุบันมีการส่งไปในหลายประเทศการทำเกษตรเพื่อการค้าและมีอุตสาหกรรมการบริการเช่นการท่องเที่ยวการคมนาคมการขนส่งค่ะ
1: โอเคครับเก่งมากเพื่อนๆครับตอบประมาณเพื่อนไหมครับประมาณกันนะนักเรียนในปัจจุบันเนี่ยมีข้อสังเกตใช่ไหมครับเรามีอะไรเพิ่มเข้ามาครับเราใช้อยู่ทุกวันเลยเทคโนโลยีนั่นเองเก่งมากครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามานะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรหรือด้านต่างๆเนี่ยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีใช่ไหมครับเมื่อมีเทคโนโลยีเนี่ยแสดงว่าเราสามารถผลิตได้เยอะไหมครับผลิตได้เยอะนะเก่งมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการพึ่งพาเศรษฐกิจทางด้านอะไรครับหัวหินเราไว้ทำอะไรครับท่องเที่ยวเก่งมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองเพื่อนๆที่เพื่อนนำมาก็คืออุตสาหกรรมการบริการใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งต่างๆใช่ไหมครับเก่งมากครับผมแล้วก็สำหรับความเหมือนล่ะครับสำหรับทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีความเหมือนกันอย่างไรครับเชิญครับ
3: มีการค้าขายกับต่างประเทศเหมือนกันค่ะ
1: เก่งมากครับนักเรียนสำหรับความเหมือนนะครับของอดีตก็คือในสมัยอยุธยากับปัจจุบันเนี่ยความเหมือนกันก็คือยังมีการค้าขายกับต่างประเทศเหมือนกันนะครับเราลองมาดูเฉลยกันนะครับที่คุณครูเฉลยนะครับก็เป็นมีการผลิตแบบปฐมภูมิก็คือการแบบผลิตแบบยางชีพนั่นเองเกษตรแบบยางชีพนะครับพอมีพอกินในครัวเรือนแล้วก็มีการปลูกข้าวมีการหาของป่านะครับรวมทั้งมีการค้าขายกับต่างประเทศในระบบผูกขาดนะครับซึ่งระบบผูกขาดเนี่ยจะมาเริ่มในสมัยอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายนะครับนักเรียนส่วนอยุธยาตอนต้นเนี่ยราษฎรที่หาของป่าหรือหาอะไรเนี่ยไปค้าขายกับต่างชาติได้เสรีนะครับต่อมาครับนักเรียนเรามาดูที่ปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตเพื่อมีการขอโทษครับมีการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับมาช่วยในหลายๆด้านเลยรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจนะครับพึ่งพาเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวนะครับมีชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลนั่นเองแล้วก็ลักษณะความเหมือนกันระหว่างอยุธยากับปัจจุบันก็คือยังมีการส่งออกภายนอกประเทศเหมือนเดิมนะครับมีการค้าขายกับต่างประเทศนั่นเองเหมือนเดิมครับต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคำถามของคุณครูคือการศึกษาเรื่องลักษณะเศรษฐกิจสมัยอยุธยาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับลักษณะเศรษฐกิจสมัยอยุธยามีความสำคัญอย่างไรครับคุณครูขอตัวแทนครับ
4: เพื่อเป็นการรู้ลักษณะของเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาแล้วนำมาต่อยอดในสมัยปัจจุบัน
1: ได้เหมือนกันครับนักเรียนขอบคุณครับก็คือการที่เราทราบถึงอดีตนะครับของเศรษฐกิจลักษณะเศรษฐกิจในสมัยอยุธยานั่นเองว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีลักษณะเศรษฐกิจอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรมีการค้าขายอย่างไรใช่ไหมครับอีกหนึ่งคนตอบเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับนักเรียนต่อไปครับนักเรียนอีกหนึ่งคำถามครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างครับคุณครูขอตัวแทน 1-2 คนครับ
4: ลักษณะเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาครับ
1: ลักษณะเศรษฐกิจในสมัยอยุธยามีความมีลักษณะอย่างไรบ้างครับบอกคร่าวๆได้ไห
4: มมีการเก็บภาษีอะไร
1: มีการเก็บภาษีอะไรครับมี4ตัวมีอะไรบ้างจังกอบอากรอะไรอีกสวยแล้วก็ลือชาเก่งมากครับแล้วก็อีกหนึ่งรายได้อีกหนึ่งรายได้ที่สำคัญนะครับก็คือการค้าขายกับต่างประเทศนั่นเองอะไรอีกครับ
4: การส่งออก
1: การส่งออกการค้าขายครับผมขอบคุณครับอีกหนึ่งคนครับนักเรียนขออีกหนึ่งคนนอกจากการค้าขายกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเรามีลักษณะเศรษฐกิจสำคัญอีกหนึ่งอย่างครับที่สำคัญมากๆเลยคืออะไรครับที่ส่งผลภูมิศาสตร์เนี่ยของเราเนี่ยส่งผลถึงลักษณะเศรษฐกิจนี้ด้วยนอกจากการค้าขายครับมีอะไรอีกหนึ่งอย่าง
0: การเกษตรค่ะ
1: การเกษตรใช่ไหมครับในสมัยอยุธยาการเกษตรทำอะไรครับ
0: ปลูกข้าวค่ะ
1: ปลูกข้าวนอกจากปลูกข้าวแล้วมีอะไรอีก
0: พืชสวนค่ะ
1: พืชสวนใช่ไหมครับเก่งมากขอบคุณครับนักเรียนครับนอกจากมีการปลูกข้าวแล้วก็การทำพืชสวนเนี่ยในสมัยอยุธยาใช่ไหมครับมีการเก็บของป่านั่นเองชาวบ้านหรือราษฎรเนี่ยมีการเก็บของป่านะครับไปค้าขายกับต่างประเทศนะครับผมครับผมสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการอยุธยาด้านสังคมนะครับซึ่งเราได้เรียนกันเรื่องของภูมิศาสตร์อยุธยาใช่ไหมครับการเมืองการปกครองแล้วก็อะไรครับวันนี้เลยคือ
4: ลักษณะเศรษฐกิจ
1: นั่นเองในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนลักษณะทางด้านสังคมกันนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
5: นักเรียนหมดทำความเคารพ
6: ขอ

0: ัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บ
1: จิ๊บจิ๊บ
0: แกก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
4: ฟาฟา
3: ฮะ
4: เสียงวัว
3: ฮะ
5: ม
3: อมาม
5: อม
3: อมอมาม
5: ามอ
6: ฟาฟาเก่งจังเลย
7: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: อ๋อเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
0: เสียงสูง
3: ลา
0: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้อง

เลยลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย

0: โอ้เก่งมากฟ้าฟ้า
1: ร้องถูกหมดเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: เป็นไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบเนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
0: ไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูป

0: ขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาแล้วครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
4: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
5: ไปสิจ้าพ่อจ๋าหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
4: ไอ้พลายงามเกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
5: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีของขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได
4: ้ช่วยหนูด้วยน
3: องทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพรายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจคือพรายงามพรายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพรายงามจนพบและนางก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
5: แม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
5: แม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพายงาม
5: แม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
3: พายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประสีเมื่อพบย่าทองประสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประสีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
0: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
1: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
1: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
1: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
0: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
1: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
1: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
1: 1. ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2. จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3. จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
1: ถ้าไม่คะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์

0: วมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
3: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะเพราะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
2: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
3: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของได้คนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วไหมคะ
1: พอจะเร็วอ
0: ันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำพุ่มปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: เรามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแผ่นนำไฟฟ้านะคะ

ราก็มาเลือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เราล้างก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: ตัวนี้เขามีแผลที่กระจกตาเราก็เลยต้องย้อมสีเพื่อดูว่าแผลยังอยู่หรือเปล่านะคะจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่
1: ป
0: ิ
1: ดได้เลย
0: แต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหมขาวแล้วอันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมีนะคะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เดี๋ยวไปทำอะไรต่อคะ
0: เราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห็นไหมคะ
1: หัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
1: อะไรอ
0: ันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่า

0: ณตรงนี้เคยมีการอักเสบ
1: อ๋อ
0: มันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
2: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีก็คือเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างของหัวใจเราเป็นปุ่มหัวใจดูเราจะเห็นครบทั้งหัวใจ4ห้อง
1: ค
3: ่ะเห็นลิ้นหัวใจกั้นหัวใจถึงการทำงานข้อนี้นะตัวเธอเราใช้หัวใจเหล็กทั้งโครงสร้างและขนาดหัวใจก็ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
2: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัขกันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
4: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
4: ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวความฉงนทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์แล้วก็พัชชาได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผ่าทองกูรูประวัติศาสตร์ประจำรังที่ทำให้เราได้ทั้งสาระความรู้ได้รู้

0: ป็นศูนย์โอท็อปของเกาะเกร็ดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ค่ะจากของที่ขายที่นี่แล้วรู้สึกได้ว่าถ้าเราจะนำไปเป็นของฝากให้อาจารย์เนี่ยมันคงง่ายเกินไปไม่ได้เราไม่ซื้อค่ะเรื่องนี้เราใช้ความสามารถเพราะนั้นเราจะไปทำผ้าบาติกกันและด้วยความสามารถนะคะของมิธิตานะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าว่าตามตรงนะคะท่านผู้ชมถือเป็นของฝากที่ดีมากๆเพราะว่าทำมือหมดทุกชิ้นคือแฮนด์เมดเลยแท้ๆเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะอาจารย์
1: ดีไหมบรรยากาศดีมากชมพู่หวานมากเลยตุ่มที่เป็นตุ่มดินเผาสีแดงๆเนี่ยทุกบ้านเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะมาจากที่สามโคกปทุมธานีแล้วก็ที่เกาะเกร็ด
0: เหมือนที่เขาเรียกว่าตุ่มสามโคกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่สมัยนั้นเรียกเป็นภาษามอญไอ้ตุ่มดินเผาปากแคบแล้วก็พองป่องแล้วก็ก้นแคบหน่อยเนี่ยจะเรียกว่าตุ่มอีเลิงเป็นกับเป็นคำชื่อเฉพาะของเขาม
0: ันเหมือนกับย่านนางเลิงหรือเปล่าคะที่เคยได้ย
1: ินชื่อคล้ายกันตรงเลิงแต่ว่าข้างหน้าไม่เหมือนกันอันนึงเป็นอีอันนึงเป็นนาง
0: สุภาพกับไม่สุภาพ
1: ก็อย่างนั้นแหละถูกต้องคือเขาก็เรียกตุ่มอีเลิ้งกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ถึงรัชกาลที่8ต่อกับรัชกาลที่9เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องภาษาวันนึงท่านก็มานั่งดูเอ๊ะแถวนั้นเป็นย่านสนามม้าจริงไหมสนามม้าอีเลิ้งท่านก็บอกมันไม่เพราะไอ้อีนี่เป็นคำเรียกที่ไม่สุภาพตอนนั้นท่านก็บัญญัติมีคำว่านายมีคำว่านางมีคำว่านางสาวสำหรับเป็นคำนำหน้าท่านก็บอกว่าอีเลิ้งเนี่ยไม่เหมาะไม่ให้ใช้ละส่วนจะเป็นอะไรล่ะก็แก้เป็นนางเลิ้ง
0: จริงๆเหรอคะเนี่ย
1: จริงเพราะฉะนั้นจากอีเป็นนางนี่ก็แปลว่ามีสามีแล้วเพราะเป็นนางไม่ได้เป็นนางสาวเล
0: ยนางแต่งงานอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อย
1: ไม่แต่งงานโดนบังคับให้แต่งงานสิเขาอาจจะอยากเป็นนางสาวเลิ้งก็ได
0: ้
1: จริงไหม
0: อาจจะยาวเกินไปค่ะอาจารย
1: ์ก็เลยเป็นใช่เหลือแต่แค่ว่านางเลิ้ง
0: โอ้ยนี่เองอยากทราบว่าทำไมคนถึงใช้คำว่าโง่เหมือนควายเพราะควายมันโง่หรือเปล่าหรือว่ายังไง
2: จริงๆวันนี้เดี๋ยวจะต้องพาไปลอง
0: พี่ตอบเลยไม่ได้หรอคะ
2: ไม่ได้ครับคือเราต้องมารู้จักวิธีการไถนาก่อน
0: ทูนทาดยอ
2: ครับถ้าจะให้ถ้าจะให้เขาเดินหน้าบอกเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยเขาก็จะเดินไปข้างหน้า
2: ครับผม
0: อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่เพลงมันมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช
2: ่ใช่ครับ
3: ทาดเร็วทาดทาดเร็วยาหยุดหยุดยายายาหยุดหยุดยาไปหุยหุยไปเร็วไปหุยหุยหุยไปเร็ว
2: เฮ้ยเนี่ยนะเขาอยากให้เขา
0: อย่ารีบอย่ารีบยอยอยอ
2: ยอต้องดึงฮะดึงดึงไว้ฮะ
0: ยอ
2: ยอยอแค่นี้ฮะต้องดึงไว้นานเลยฮะ
0: เฮ้ยเฮ้ยยอย
2: อดึงครับ
0: ยอ
2: ดึงครับดึงดึง
0: ยอพี่พูดลากยอ
2: ดึงไว้ครับ
0: ยอยอ
2: ยอเป็นไงบ้างสนุกไหม
0: พี่นัทคะสนุกไหมคะก็สนุกค่ะแต่ว่ารู้เลยว่าเป็นงานที่หนักมากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าทำให้รู้สึกว่าถ้ากินข้าวต่อไปจะไม่เหลือแล้วค่ะ
1: ระหว่างตอนเย็นกับตอนกลางคืนเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงลมสงบยุงมันจะมาเยอะมากเลยยุงมันจะมาเนี่ยสองสามชั่วโมงแค่นั้นแล้วมันก็หายไปเราก็จะต้องมีการสุมไฟไล่ยุงให้ควายคนโบราณเนี่ยเรารู้ว่าควายมันจะต้องไม่ชอบยุงเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยสุมไฟแล้วเนี่ยยังช่วยไม่ได้มากไอ้เจ้าโคลนที่มันจับอยู่บนผิวเนี่ยมันก็ช่วยให้ยุงกัดไม่ได้เห็นไหมอันเนี้ยมันสำคัญโง่
0: โง่เหมือนควาย
1: เออทำไมอ่ะเออทำไมต้องบอกว่าโง่เหมือนควาย
0: หนูไปใช้ชีวิตร่วมกับเขามาวันนี้หนูว่า

0: ก็ไม่โง่เท่าไหร่นะ
1: ไม่โง่ครับ
0: บอกซ้ายเป็นซ้ายบอกขวาเป็นขวาอยู่นะคะ
1: เอาก็จริงนะควายไม่โง่แต่ควายไม่ค่อยจำความจำกับโง่นี่คนละเรื่องนะคนเราที่ไปเตรียมว่าโง่เหมือนควายเนี่ยจริงๆแล้วควายเนี่ยความจำสั้นเวลาที่เราจะฝึกให้เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจึงต้องมีเชือกหรือที่เรียกว่าสนตะพาย
0: ค
1: ล้องเข้าไปในรูจมูกเนี่ยเข้าข้างนึงแล้วก็ไปดึงออกอีกข้างนึงมันจะเกี่ยวอยู่ข้างในอ่
0: ะ
1: หรือเวลาจะไปไหนจะให้เลี้ยวซ้ายก็ต้องจูงไปทางซ้ายจะเลี้ยวขวาก็จูงไปทางขวาบางทีจูงคล้องจมูกเสร็จแล้วโยงมาข้างหลังทำสัญญาณเขย่าเขาก็เดินไปข้างหน้าลากไอ้ผานไถให้ไถนาไป

0: สวัสดีค่ะอาจารย์เผ่าทองมิ้นอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของการจัดเก็บพระบรมอัฐิเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย
1: ์ถ้ามิ้นอยากรู้เรื่องราวการเก็บรักษาพระบรมอัฐิมิ้นต้องไปเริ่มนู่นเลยที่วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยานะจ๊ะ
2: การบรรจุอัฐิกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยวัดหนึ่งที่วัดแรกวัดสำคัญที่จะพูดถึงวัดเสด็จแห่งเนี้ยเพราะว่าที่วัดแห่งเนี้ยนะครับผมมันมีพงศาวดารมีเอกสารระบุว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของกษัตริย์ในอยุธยาถึง3พระองค์ด้วยกัน
0: ที่วัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยมีพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันถึง3พระองค์มิ้นเดาค่ะว่าจะต้องบรรจุอยู่ในพระเจดีย์3องค์ด้านหลังเราแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับผม
0: งั้นพี่ตีช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับก็ได้เลยครับเมื่อก่อนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้
0: ค่ะ
2: เคยเป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาก่อนแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องมาสัก100ปีจนถึงรัชกาลที่8รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาก็บอกมันเกิดไฟไหม้ก็ย้ายวังจากตรงนี้นะครับผมขึ้นไปอยู่ด้านทิศเหนือให้ติดแม่น้ำลพบุรีแล้วก็ยกพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดแล้วก็ต่อมาก็มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเจดีย์องค์นี้เคยขุดแล้วพบว่ามันมีการทำช่องๆเพื่อบรรจุอัฐิถามว่าทำไมต้องทำเป็นช่องๆเพื่อบรรจุอัฐิรู้ไหม
0: ไม่ทราบค่ะ
2: บรรจุได้เยอะก็เอกคือบอกว่าเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ยอดฮิตมากว่าเป็นวัดที่แบบใครๆก็อยากจะเอาอัฐิตัวเองมาไว้ที่นี่เพราะว่าเป็นวัดสำคัญ
0: อ๋อค่ะนี่เอง
1: คำว่าเสด็จสวรรคตเนี่ยแปลตรงตัวเลยเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าตายสวรรค์ก็คือสวรรค์ส่วนคตเนี่ยจะออกเสียงว่าคตะคตะเนี่ยแปลว่ากลับไปแล้วกลับคืนสู่ก็คือกลับคืนสู่สวรรค์ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่ประดิษฐานพระบรมโกศก็ต้องตั้งบนฐานเป็นชั้นฐานเป็นชั้นเนี่ยก็หมายถึงเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมนเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นฐานก็ต้องสูงนะฮะอย่างน้อย3ชั้น5ชั้นเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อฐานสูงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไม้ไผ่ยาวมากเลยเป็นตรงๆเนี่ยทะลุปล้องตลอดเพราะสมัยนั้นไม่มีท่อไม่มีว่าท่อเอสลอนท
0: ่
1: อ PVC ท่อเหล็กท่ออะไรไม่มีทั้งนั้นก็ต้องกระบอกไม้ไผ่ทะลุปล้องทะลวงปล้องให้กลายเป็นท่อแย่เข้าไปที่ใบบัวกรวยใบบัวทองคำแล้วก็ท่อนี่ก็ยาวลงมาจนถึงพื้นที่ตั้งพระบรมศพแล้วที่พื้นเนี่ยก็จะเอาตุ่มดินเผาเคลือบข้างนอกแล้วก็เอาท่อเนี่ยแย่ลงไปในตุ่มฝาตุ่มไม่ต้องปิดนะใช้กระดาษสาหลายๆชั้นปิดลงไปแล้วก็เอาขี้ผึ้งทาขี้ผึ้งนี่ก็จะเป็นตัวเคลือบเป็นแว็กซ์ซึ่งจะเคลือบไม่ให้กลิ่นเนี่ยออกน้ำพระบุพโพก็จะไหลจากพระศพก็ลงมาที่ใบบัวทองคำไหลลงตามกรวยไหลลงไปในตุ่มที่บางครั้งเราจะเรียกว่าถ้ำพระบุพโพการเก็บรักษาพระบรมอัฐิตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นต้องเรียนว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเพราะว่าพระราชพิธีก็ดีจารีตเหล่านี้ก็ดีเนี่ยในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคร่งครัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระบรมอัฐิส่วนพระบรมราชสรีรังคารตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง8ก็กระจายไปอยู่ตามวัดต่าง
3: ๆนี่แค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอให้คุณผู้ชมได้คลายฉงนไปกับมิ้นและอาจารย์เผ่าทองช่วงหน้าค่ะ

0: อนนี้เราก็อยู่กันข้างหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในพระปฐมเจดีย์นี่เองนะคะและหีบศพย่าเหลสุนัขทรงเลี้ยงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยที่เรามาตามคลายฉนวนในวันนี้ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกันค่ะ
1: จริงๆหนูเข้าใจว่าชื่อเหลแล้วย่านี่คือเป็นเหมือนย่ายายตาเหม
2: ือ
1: นกับอายุมากแล้วก็เลยเรียกว่าย่า
2: ครับชื่อย่าเหลเนี่ยมาจากชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ์แปลเรื่องวิทย์แท้เป็นบทประพันธ์ภาษาฝรั่งเศสชื่อ My Friend Jarre ท่านก็ส่งตั้งชื่อย่าเหลในเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวจาเร่หรือชาลีแล้วก็มีเปาสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะฮะแล้วมารีเนี่ยเป็นหลานของโรงแรมที่2คนนี้ไปพักกันอยู่ได้ชั่วเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยพอถึงได้รู้ว่ามารีเนี่ยเป็นลูกสาวของตัวที่พัดพรากกันมาตั้งแต่แรกเกิดเมื่อพอลรู้ว่ามารีเป็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยพอก็เลยอาสาไปตายแทนจาเล่เพื่อให้จาเล่กับมารีได้แต่งงานสมหวังนะซึ่งกันและกันชื่อพระตำหนักชาลีมงคลอาจก็คือจาเล่และพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก็คือมารีและตัวสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างสองพระตำหนักนี้เนี่ยท่านหมอลงปิ่นมาลากุลท่านอธิบายว่าคือพอลซึ่งทำให้ทั้งชาเล่กับมารีเนี่ยได้พบกันและสมหวังได้สมรสกัน
0: โอ้ยคนลุกค่ะ
3: งานศพสัตว์นะไม่ต้องจำเอาว่าไม่ต้องแค่สุนัขนะสุนัขก็มีอยู่แล้วงานศพสัตว์ที่เราค้นพบเนี่ยนะฮะเก่าที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ถึงในสมัยอียิปต
0: ์อียิปต์
3: อย่างน้อยที่สุด 3,000 4,000 5,000 ปีมาแล้วเราพบอะไรเราพบมัมมี่เราพบมัมมี่สุนัข
0: จริงเหรอคะอาจารย์
3: สุนัขที่เจ้าของรักมากเลยเนี่ยนะฮะตายแล้วเนี่ยเจ้าของเขาไม่ฝังไม่เผาไม่อะไรเขาทำมัมมี่เราพบมัมมี่แมวนะมัมมี่นกอินทรี
0: โอ้โห
3: มัมมี่อีเหี่ยวเพราะสมัยนั้นในทะเลทรายมันจะมีที่เขาให้เกาะนกอินทรีหรืออีเหี่ยวที่บินมาเกาะแขนเนี่ยตายก็เจ้าของรักทำมัมมี่อ่ะ
0: แหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าการจัดงานศพสุนัขหรือการแสดงความรักของคนต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เลยละค่ะ

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่คุณแมวหรือเปล่าคะ
1: ใช่สิคะ
0: โอ้ยงั้นก็มาถูกที่แล้วนี่คือร้านไม้ดอดไม้ดัดกับบอนไซใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบอนไซเนี่ยถ้าภาษาตามตัวเขาเลยหมายถึงการย่อส่วนต้นไม้ใหญ่ให้มาเล็กลง
0: อ๋อเหรอคะ
1: เนี่ยอย่างมะขามตัวนี้ก็20ปี
0: นี่
1: 25ปีตัวนี้

0: กับบอนไซเนี่ยมันต้องเป็นของคู่กันเหมือนเวลาจะขายก็ขายคู่กันไปที่ไหนก็จะเห็นไม้ดัดบอนไซเป็นคำพูดติดปากไม้ดัดบอนไซไม้ดัดบอนไซตลอดเลยค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับไม้ดัดบอนไซก็มีวิธีการดัดที่ไม่แตกต่างกันมากครับเพียงแต่ว่าบอนไซเนี่ยเป็นการดัดไม้ของประเทศญี่ปุ่นแต่ไม้ดัดของเราเนี่ยเป็นของไทยเองจริงๆในเอเชียเนี่ยครับจะมีประเทศที่เลี้ยงต้นไม้และดัดแบบนี้จะมีอยู่แค่3ประเทศก็คือญี่ปุ่นจีนแล้วก็เมืองไทยเนี่ยแหละครับ
2: เนี่ยคือเขามอคือที่ตั้งของไม้ดัดบอนไซเนี่ยที่วัดประยูรวงศาวาสเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี่คือเขามอเหรอคะแต่นี่คือภูเขาจำลองเหรอคะ
2: ใช่แล้วภูเขาจำลองคำว่าเขามอนี่ต้องบอกว่ามันมาจาก

0: ภาษาเขมร
1: อ๋อเหรอคะอาจารย์หนูก็สงสัยมานานแล้วเขาม
0: อเพราะคนเราชอบเข้าใจผิดบอกเขามอก็นึกว่าเขาควายเขาวัวมันร้องมอมอเงี้ยนะมันไม่ใช่
1: นั่นแหละสิคะอาจารย์
0: มันไม่ใช่เพราะว่า
1: จริงๆมันมาจากอะไรนะคะคำว่าเขามอ
0: เขามอเนี่ยนะคำว่ามอเนี่ยมันมาจากคำว่าทะมอ
1: ทะมอ
0: ทะมอเออทะมอเป็นภาษาเขมร
1: อ๋อ
0: แปลว่าหินเขามอเนี่ยมันเอาหินธรรมชาติมาประติดประต่อกันให้มีรสมีหลั่นมีชั้นมีเชิงนะทำเป็นเหมือนกับหินงอกหินย้อยทำเป็นหลือเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นวุ้งเป็นเวิ้งนะฮะถ้าเราไปอ่านดูนะในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปรักนางวันทองกระโจนขึ้นมาบนระเบียงบ้านของขุนช้างขุนช้างอย่าลืมเป็นขหบดีน
1: ะ
0: เป็นเศรษฐีสมัยนั้นโอ้โหเรือนของเขานี่นะแบบว่าตั้งกระถางทั้งบอนไซกระถางไม้ดัดเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วความเก่งก็คือเขาปลูกมะขามนะเป็นไม้แคระแต่ว่ามีลักษณะคุณสมบัติทุกอย่างครบตามมะขามต้นใหญ่คือออกรากเป็นตะปุ่มตะปมเปลือกเป็นปมไปหมดน
1: ะ
0: มีใบมีกิ่งทอดไปทอดมาแล้วก็ยังออกฝักในกระถางเล็กๆแค่นี
1: ้
0: ยังมีกระถางมะขามออกฝักได
1: ้
0: ก็คือเลี้ยงทุกอย่างเหมือนกับให้เป็นคนแคระต้นหนึ่งก็เลี้ยงกัน 40-50 ปี100ปีอย่างนั้นเป็นต้น
1: และจากความฉงนในเรื่องของพระราชพิธีชลมารคเนี่ยนะคะมันทำให้มีตัดสินใจจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนั่นเองค่ะ

0: ลักฐานที่เคยมีปรากฏก็คือมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยว่ามีการใช้เรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยสุโขทัย
1: ย้อนกลับไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: และในพระราชพิธีจองประเรียงก็คือลอยจองประเรียงลอยพระประทีปก็คือลอยกระทงนั่นเองที่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์มีเอ่ยถึงไว้โขนเรือรูปสัตว์ที่น้องมิ้นเห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
1: ที่เราเห็นอยู่นี่หรอคะ
0: ใช่ใช่แต่ที่ในส่วนของตัวเรือเนี่ยก็คือสร้างใหม
1: ่อ๋อแล้วก็ใช้ขนเรือเก่ามาซ่อมแซมปะติดปะต่อกัน
0: ใช่ค่ะ
2: หน่วยความเร็วของขบวนเรือพระราชพิธีสามารถแบ่งได้เป็น6ระดับค่ะระดับแรกนะคะก็คือพายหนักมากระดับต่อมาพายหนักค่ะระดับต่อมาก็คือพายปกติต่อมาคือพายเบาฝีพายจะจุ่มใบพายลงไปเพียงเศษ1ส่วน3ระดับต่อมาคือพายเบามากฝีพายจะอยู่ในท่าพายและระดับสุดท้ายก็คือหยุดซึ่งฝีพายจะอยู่ในท่าเตรียมพายนั่นเองค่ะ
3: ประมาณพ.ศ. 2100ไปแล้วอ่ะเขาบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าในการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านจะประทับอยู่บนเรือรูปครุฑนะแล้วก็เมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยก็จะถือโชครางเพราะเคลื่อนไปการไปรบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเจอคนท้องเมื่อไหร่ก็จะจับคนท้องนั่นแหละผ่าท้องทั้งเป็นแล้วก็ควักตับไตไส้พุงแล้วก็ลูกในท้องเนี่ยเอามาชโลมทาที่พญาครุฑหัวเรือนะเอาเลือดชโลมทาลงไปหมดอันนี้คตินี้ในเนปาลในการบูชายัญก็ยังมีอยู่ในอินเดียก็ยังมีอยู่นะการบูชายัญลำไส้ของคนเรายาวตั้งหลายสิบฟุตเนี่ยเขาก็จะเอามาพันระยงระยางนะพันเข้าไปที่ปากครุฑจะงอยพันเข้าไปที่มือสองข้างของพญาครุฑต่างๆเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เป็นผีตายโหงสดๆเนี่ยนำชัยชนะมาสู่กองทัพของพระองค
1: ์หลวงพี่คะ อยากถามว่าทำไมวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยถึงมีวัฒนธรรมมีศิลปะแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วยล่ะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงล่ะ
4: วัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3
1: ค่ะ
4: ซึ่งรัชกาลที่3นั้นสมัยตอน

0: ท่านจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการค้าขายซึ่งท่านได้ลงเรือสำเภาเอาไม้จากเมืองไทยไปขายที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยการที่ท่านไปค้าขายเป็นประจำความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้ท่านซึมซาบเอาวัฒนธรรมของจีนลงมาด้วยดังคำที่กล่าวว่าล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งนั้นท่านเป็นคนชอบแม่ทัพล้นเกล้ารัชกาลที่สองท่านชอบนักกวีล้นเกล้ารัชกาลที่สามท่านชอบในการสร้างวัดสร้างวาและวัดทั้งหมดที่ท่านสร้างเป็นศิลปกรรมแบบจีนเกือบทั้งหมด
1: ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะสร้างมาครบ50ปีพอดีเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆที่สร้างตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1เนี่ยนะหน้าบันที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมของพระอุโบสถวิหารน
2: ะ
1: หน้าบันก็เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทองก็ลอกกระจกก็หลุดไม้ก็ผุน
2: ะ
1: ช่อฟ้าขึ้นไปข้างบนใบละกาที่เป็นปีก2ข้างเนี่ยนะก็เป็นไม้ก็หักพังหมดเลยทีนี้ถ้ามิ้นดูรูปแบบของวัดเฉลิมพระเกียรติก็ดีหรือที่วัดราชโอรสตรงนี้ก็ดีเนี่ยมิ้นจะเห็นเลยว่าตัวอาคารต่างๆเนี่ยเป็นการก่ออิฐถือปูนนะฮะช่อฟ้าใบละกาที่ยืดออกมามากมายตัดออกหมดเลยหน้าบันเคยเป็นไม้แกะสลักปิดทองนะก็เลิกหายไปเปลี่ยนมาเป็นหน้าบันก่ออิฐถือปูนปั้นปูนประดับใช้กระเบื้องลวดลายต่างๆของจีนมาประดับหมดเพราะว่ารัชกาลที่3ท่านเห็นแล้วว่าศิลปะจีนเนี่ยใช้ของที่เป็นถาวรค่อนข้างมากวัดรัชกาลที่3ส่วนใหญ่นอกจากที่ท่านจะทรงซ่อมแล้วกับที่ทรงสร้างใหม่ทั้ง3 40วัดในรัชกาลของพระองค์เนี่ยน
2: ะ
1: ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยเราจึงเรียกศิลปะจีนแบบนี้น
2: ะ
1: ที่อยู่ในวัดไทยในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยว่าศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3
3: ของพิธีกรสาวช่างสงสัยอย่างพัชชาที่จะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันต่อในเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
4: วันนี้นะคะพัชชามายึดครองรายการคลายฉงนค่ะถือว่ารับหน้าที่แก้ความฉงนต่อจากน้องมิ้นแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะพัชชามารับภารกิจแรกในการคลายฉงนให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่พ้นเรื่องขนมและของกินค่ะพัชชาอยากจะทราบว่าค่ะเค้กชิ้นแรกๆของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรค่ะ

0: ร้านขนมแน่นอนแล้วสิ่งนี้คือ
1: เซาให้ดู
0: อัน
2: น
0: ี
2: ้คือเค้กสูตรโบราณครับของชาวโปรตุเกสเป
0: ็
2: นเค้กชิ้นแรกที่คนไทยได้เห็นในเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยจะไม่ใช้ไข่ในการทำขนมหวานเลยพอชาวโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็นำวัฒนธรรมการทานของหวานที่ทำจากไข่เนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยไว้มากมายเลย
0: ถึงเวลาขั้นตอนการทำจริงๆแล้วค่ะสัดส่วนของวัตถุดิบ3อย่างคือ
2: สัดส่วน1ต่อ1ทั้งหมดเลยก
0: ็
2: คือถ้าใช้ไข่1กิโลก
0: ็
2: แป้ง1กิโลเหมือนกันแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายก็1กิโล
0: เห็นพี่โป้งทำเมื่อกี้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะของพันดูฝืนธรรมชาติมากเดี๋ยวจะทำขนมก็เสียทั้งกะละมังโอ้โหกรอบมากคุณอุ่นๆนะดีงาม
2: อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์สำคัญพิเศษเลยสำหรับขนมฝรั่งกุดีจีนก็คือความกรอบนอกนุ่มใน
3: ที่หายไปเนี่ย
0: ค
3: ือพัดคนเดียวให้เขาด
0: ู
3: ให้เขาดูเนี่ยไม่ใช่พี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันแหลมๆอยู่ดีๆพัดชุบไปแล้ว
0: อุตส่าห์หันหลังแล้วให้คนเขานึกว่ายังชิ้นเต็มอยู่ค่ะอาจารย์
3: เจ้าพญาวิชเยนเนี่ยท่านมีภรรยาเป็นลูกครึ่ง

0: ญี่ปุ่นกับโปรตุเกสภรรยาของท่านเนี่ยชื่อมารีกีมาเดอปีนาม
1: ารีกี
0: มาเดอปีนานะฮะคนไทยเรียกง่ายๆเลย
1: ค่ะ
0: มารีกีมาเดอปีนา
1: อีกแล้วอันนี้ใส่คนไทยมาก
0: เรียกง่ายๆเลยท้าวทองกีบม้าก
1: ีบม้า
0: คือจริงๆก็คือกีบม้าคนไทยนี่ชอบเรียกอะไรที่ง่ายๆนะฮะเช่นเฮนรี่เบอร์นี
1: ่กลายเป็น
0: สมัยรัชกาลที่4นะนายหันแตรบารณี
1: เท่เขาเป็นชาวอะไรนะคะ
0: เป็นชาวอังกฤษอะไรที่มันออกเสียงยากเราก็เอาออกให้ง่ายๆ
1: ซึ่งง่าย

0: ถาบันนะคะเสาหมุดประชาธิปไตยอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านี่แหละค่ะเวลาที่หันหน้าไปหาพระที่นั่งอนันต์นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายคือพระบรมรูปทรงม้าทางด้านขวาคือสนามเสือป่าเขาบอกให้ก้มหน้าหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเสาหมุดเองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนกันแน่อ๋อนี่ค่ะเขาบอกว่าจะมีหน้าตาเป็นเหมือนกับแผ่นทองเหลืองนะคะอยู่ที่พื้นกลมๆค่ะลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตซึ่งพอมาดูใกล้ๆของจริงแบบนี้แล้วนะคะมีรายละเอียดอยู่บนนี้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยหรือสัญลักษณ์เอ่ยค่ะ
1: คือว่ารู้ไปหลายอย่างแล้วแต่มันยังมีรายละเอียดที่อยู่บนเสาหมุดอีกเยอะเลยค่ะที่พัดยังไม่เข้าใจทั้งแบบเวลาจริงๆแล้วมันคือช่วงไหนเป๊ะๆกันแน่หรือว่ามันมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความหมายอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์นี่ถามนิดนึงชีวิตเนี่ยไม่ฉงนบ้างได้ไหม
1: เดี๋ยวตกงานค่ะ
2: อ๋อโอเคงั้นคลายฉงนต่อโอเคตกงานทั้งคู่อ่ะสัญลักษณ์แล้วก็วอร์ดิ้งต่างๆเนี่ยนะครับข้อความต่างๆนี่แหละที่ปรากฏอยู่บนหมุดประชาธิปไตยตรงลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับถ้าอ่านรวมทั้งหมดทั้งแนวนอนแล้วก็แนววงกลมรอบนอกอ่านว่าณที่นี
1: ้
2: 24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ
1: หนูคลายฉงนแล้วณที่นี้คือณที่นี้จริง
2: ๆ
1: ท
2: ำไม
1: บอกวันที่เนี่ยอันนี้เคลียร์แต่ว่าเวลาย่ำรุ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำไมเวลาย่ำรุ่งประกาศเช้าเลยตั้งแต่เช้า
2: ไม่ทันเหมือนกันเนี่ยตัวเองไม่เกิดฉันก็ไม่เกิดก็รู้แต่ย่ำรุ่งพอกัน
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่นับเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์คงไม่มีใครจับเวลาหรอกตอนนั้นคำว่าย่ำรุ่งตอนนี้เนี่ยนะก
1: ็
2: คือมันเริ่มตอนเช้าตอนฟ้าสางย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าบอกว่าย่ำรุ่งเนี่ยนะครับคือพ้นเวลาวิกาลคำว่าย่ำรุ่งเนี่ยให้ดูจากนี่ลายมือของตัวเองมองห่างเอามือยกขึ้นมาเนี่ยมองห่างกับลูกตาเนี่ยศอกหนึ่งศอกของตัวเราเองเนี่ยศอกรู้แค่นี้ก็เอาแค่นี้
1: อย่างนี้แสดงว่าคณะราษฎรอาจจะยืนรอส่องมานานแล้วก็ได้นะคะ
2: ไม่รอ
1: เพราะใช้แสงธรรมชาติ
2: เขาอนุมานโดยรวมประมาณ
1: ชาว
2: อนุมานเอาว่านะเวลาย่ำรุ่งแล้ว

0: านที่ที่อยู่ในภาพนี้นะคะเป็นส่วนไหนของสยามกันแน่คะ
1: ดูปุ๊บก็รู้เลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือสี่แยกปทุมวันสมัยก่อนเป็นโรงเรียนปทุมวัน
0: ค่ะ
1: สยามสแควร์จะเกิดก่อน
0: สยามสแควร์ภาพมองในรูปมองไปเนี่ยสยามสแควร์อยู่ขวามืออ
1: ยู่ขวามือใช่
0: คือตายไปโฆษณา
1: ใช่ฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สยามเซ็นเตอร์อยู่ซ้ายมืออ
0: ยู่ซ้ายมือ
1: ค่ะแล้วหลังถัดจากสยามเซ็นเตอร์ไปก็เป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลก่อนที่จะรื้อเป็นพารากอนทางสยามสแควร์ระยะหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการก่อสร้างอาคารมีการรื้อมีการปรับปรุงตึกของเกตเวย
0: ์
1: นะครับตรงนั้นเป็นบริเวณของสมัยก่อนที่เขาเรียกกันเซ็นเตอร์พอย
0: ต์เซ็นเตอร์พอยต์เด็กๆอายุซักมอต้นสมัยนี้ไม่รู้จักเซ็นเตอร์พอยต์แล้วนะคะ
1: ครับเพราะมันหายไปตั้งนานแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่พัดยังทันค่ะพัดยังทันสมัยแบบเซ็นเตอร์พอยต์เพิ่งเปิดนิ่งๆเลย
1: เด็กเยอะมากนักเรียนทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบจะมีการจัดกิจกรรมก็มีคอนเสิร์ตมาลงอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อน
2: ใน

0: ัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะก็จะมีแนวพระราชดำริบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยเลยก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์เนี่ยก็เจริญพระชนพรรษาสูงขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีพระราชพิธีโศกันคือโกนจุกเมื่อโกนจุกแล้วโศกันแล้วก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่ก็จะโปรดให้แยกวังออกมาตามธรรมเนียมเนี่ยต้องแยกวังออกมาก็เลยโปรดให้สร้างจัดซื้อที่นะครับตรงย่านสนามกีฬาเนี
1: ่
0: ยแล้วก็ซื้อที่เลื่อยมาจนถึงย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรทั้งหมดเลยเป็นที่ดินแปลงใหญ่มากแล้วก็สร้างวังวังนี่ก็ใช้สถาปนิกชาวอังกฤษนะมาเป็นคนออกแบบก่อสร้างก็ได้เอารูปแบบสถาปนิกนั้นก็เอาแบบพระราชวังวินเซอร์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมาทำเป็นขนาดเล็กๆนะครับย่อสเกลให้มันเล็กลงมาเป็นวังไทยอ่ะนะวังไทยก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าวังฝรั่ง
1: แล้วก็ไม่ได้ต้องโอ้
0: ไม่ได้ใหญ่โตเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝรั่งที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเรียกวังตรงนี้ว่าวังวินเซอร์ The Little Windsor ก็คือพระราชวังวินเซอร์เล็กๆนะ

0: ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พัชชาอยู่ที่ทะเลแล้วค่ะ
1: ของหาดเจ้าสำราญมายังไงคะ
2: คือมีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่นี่ตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5และที่6นะคะท่านก็ให้คนสร้างเป็นพระตำหนักขึ้นมาเป็นชั่วคราวนะคะเสร็จแล้วก็พักอยู่73วันที่นี่แต่เดิมเป็นตำบลบางทะลุบางทะลุเสร็จแล้วท่านทรงอยู่แล้วทรงพระสำราญดีก็เลยมีความรู้สึกบอกกับชาวบ้านว่าที่นี่ชื่อไม่เพราะนะ
1: บางทะล
2: ุจะเปลี่ยนให้ใหม
1: ่
2: ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตำบลหาดเจ้าสำราญก็คือมีเจ้าทั้ง3พระองค์ทรงพระสำราญที่มาพักที่นี
1: ่พาเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเอ๊ะดูเป็นอาคารทรงยุโรปหน้าตายุโรปยุโรปน
3: ะ
1: หลังคากระเบื้องแต่ว่าดูมีความเป็นไทยอะไรอย่างงี้ผสมอยู่จริงๆแล้วคือการออกแบบเนี่ยมาจากไหนคะ
3: คือว่าจริงๆแล้วที่นี่มันเป็นการผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรมแบบไทยกับเทคโนโลยีแบบตะวันตก
1: ค
3: ือระบบการก่อสร้างที่ใช้ที่นี่มันเป็นระบบการก่อสร้างแบบโมดูล่าซิสเต็มครับ
1: ค
3: ือมันเป็นระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป
1: ค
3: ือวังทั้งวังเนี่ยที่เห็นกว้างใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาก่อสร้างแค่ปีเดียวครับ
1: ปีเดียวเหรอคะ
3: ครับผมซึ่งทุกอย่างมันจะมาประกอบเข้าไปด้วยกันแต่ที่เรารู้สึกถึงความเป็นไทยเนี่ยเพราะเขาแอปพลายแนวคิดแบบฝาปรากฏแบบเรือนไทยเข้ามาใช้ในการออกแบบฝาผนังทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆมาสามารถลงเรือได้เสร็จแล้วมาประกอบที่นี่เสร็จภายในรวดเร็ว
4: การเสด็จไปประทับที่หาดเจ้าสำราญเนี่ยที่บ้านบางทะลุเนี่ยไม่ใช่สบายนะ
1: ค
4: ือเป็นที่ที่ไม่มีบ้านเรือนราษฎรคือในการจะสร้างพระราชวังเนี่ยก็ไม่รัชกาลที่6ไม่โปรดที่จะไปรบกวนบ้านเรือนราษฎรถ้าอยู่ๆเขาอยู่มาก่อนแล้วพอไปสร้างวังก
1: ็
4: ต้องไปย้ายเขาออก
1: ก็คือเหมือนจะต้องกั้น
4: ไปกั้นเขตท่านก็บอกไม่เอาไปเลือกตรงที่ที่ไม่มีใครเขาอยู่ก็แน่นอนเลยนะฮะไอ้ที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันต้องเป็นที่ที่แย่ที่สุด
1: เป็นที่ที่เข้าไม่ค่อยถึง
4: ที่สุดเข้าไม่ค่อยถึงไม่มีใครเขาเลือกแล้วก็เมื่อมีพระราชดำริลงมาเช่นนั้นก็เลือกสถานที่ตรงบางทะลุมันก็ทะลุหมดนะครับน้ำเนื้อมันไม่มีเลยเพราะว่าชื่อมันทะลุน้ำหายหมดน
1: ะ
4: รั่วไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสด็จไปประทับก็สร้างเป็นที่ประทับเป็นพวกพับพลาไม้นะฮะไม้เสาไม
1: ้เสาไม้
4: เสาไม้พื้นกระดานเนี่ยเป็นไม้ฟากคือไม้ไผ่นะฮะฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะสารนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นจาก
1: ง่ายๆอย่างนี้เลย
4: ง่ายเลย
1: ค่ะ
4: อู้เป็นหมู่ที่ประทับสนุกสนาน
1: ค่ะ
5: เรื่องราวความสงวนของพระชายยังไม่หมดเพียงเท่านี้กลับมาย้อนดูความสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเช้านี้นะคะเราอยู่กับ General Manager ค่ะของโรงแรม Sentara Grand Beach Resort และวิลล่าหัวหินนะคะคุณชาร์กมูรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: Good morning Good morning The history of this hotel is very long
0: ค่ะ
1: It is over 90 years old
0: Oh really
1: It was commissioned by the royal family in the early 20th century
0: Yes
1: And the first building openedThe 1st of January 1923.
0: 91 years ago.
1: Exactly. Yeah. Right.
0: Can you explain me about the maintenance and the difference about the building?
1: Well, the main thing is that we're in a tropical climate next to the ocean with salty water, wind, rain, and the buildings are practically 100% wood.
0: Yeah.
1: So the maintenance is, it's heavy maintenance. it's, I like to compare this to the Golden Gate Bridge in San Francisco because I have worked there and they paint it all year long and once it's finished, they start again. And this is the same here for, like, for the hotel.
0: We all need for all, the, all year?
1: All year long to protect it from the rain and from the wind and from the salty water.
2: ชัดชัยนี่ก็ถือว่าสมัยนั้นนะ80 90ปีสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียทะเลเลยก็ว่าได
0: ้นะ
2: จริงๆอยู่แค่ตรงนี้ครับอยู่ข้างนี้เองแค่ตัวเนื้อที่ตลาดน
0: ะ
2: ตรงนี้เป็นที่โล่งนะครับเป็นแม่ค้านะฮะ

0: ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยนะครับจากประเทศไทยจากกรุงเทพเนี่ยลงไปจนถึงมาลายูเรียบร้อยละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหัวหินนี่เป็นทางผ่านแน่นอน
0: ทางผ่านแน่นอนฉะนั้นกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเสนาบดีกระทรวงคมนาคมก็โปรดให้มีการจัดสร้างโรงแรมเนี่ยเพราะว่ามีฝรั่งมังค่าเริ่มมากันเยอะแยะแล้วก็ไม่มีที่พัก
1: เขาก็อยากจะวาเคชั่น
0: มาวาเคชั่นทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดให้สร้างโรงแรมรถไฟหัวหินขึ้นนะฮะคุณตาพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมรถไฟคนแรกนะ
1: คนแรกเหรอ
0: คนแรกเลยฮะนะฮะแล้วก็ในสนามหญ้าของเขาด้านหน้าโรงแรมเนี่ยนะมันจะมีต้นข่อยไอ้เจ้าต้นข่อยนี่ขึ้นเต็มเลยจำได้นะต้นข่อยหมดเลยแล้วก็ตัดเป็นรูปหมูหมากาไก่นกหนูปูปลาตัดเป็นต้นเป
1: ็
0: นรูปสัตว์หมดเลยใช่แต่ที่สวยที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดที่เด็กๆต้องอยากไปดูก็คือตัดเป็นรูปช้างยืนสี่ขาแล้วเราก็ต้องมุดเป็นตรงใต้ท้องช้างก็เป็นทางเดิน
1: อันนี้หนูไปเห็นมาแล้วค่ะตอนปัจจุบันนี้ช้างใหญ่มากค่ะ
0: ใหญ่มากไหมผมเกิดมาเนี่ยตั้งนานมากแล้วนะก
1: ็
0: จำได้ว่าตั้งแต่เกิดก็เห็นช้างนี้แล้ว
1: ของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะ

0: ามีสำนวนว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสือกับหมอนเอาไว้นอน
0: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์อาดับหน้าไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
0: ค่ะ
1: เป็นกรรมกร
0: แบบหางกันอยู่อย่างนี้
2: จีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
0: จีนพ้นทะเล
2: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นนะครับผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจี๊ยจิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
0: เหม
2: ือนหนังจีนเหมือนกัน
0: เก้าอี้เก้าอี้แบบ
2: เก้าอี้จีนมีทุกอย่างเจี๊ยจิ๋วเสร็จทานน้ำชาเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำชาที่นี่หยำชาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียวเป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
0: โคมเขียวเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
2: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
0: ค่ะ
2: คือตึก7ชั้น
0: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
2: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
0: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
2: ก็คงมีหยำฉานั่นแหละ
0: เจ็ดชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
2: ก็เดินหมดแรงนะคะเดินไปถึงคงไม่ทำอะไรนอนแบะ

0: เดินติ๊กต็อกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกในการเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะ
1: เรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ครับ
1: แต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์ที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
0: คือมีกลไกเพิ่มตรงซุ้มด้วย
1: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจัง

0: ผีหลอก
1: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
0: นี่สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้น
1: ะ
0: อายุ100ปีที่พัดได้ยินเนี่ยก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงไหมเพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เราสองคนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
1: จริงค่ะ
0: แต่นาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตย์กับพันพินิจจันทรา
1: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตย
1: ์
0: ทิวานะฮะทิตย์ก็คือผู้ทิวาก็คือวันวานนะฮ
1: ะ
0: ก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์กลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
1: กลางคืน
0: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวันเสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
1: มง
0: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
1: ง
0: เก่งมาก6โมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้าโมงโมงทั้งนั้น
1: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
0: ใช่พอหมดถึง6โมงเย็นพอหมดจาก6โมงเย็นไปก็เป็นเวลา1
1: ทุ่ม
0: ทุ่ม
1: แสดงว่า
0: ทุ่มทุ่ม
1: เป็นเสียงกลอง
0: ถูกต้องอีก

ที่ทั้งมิ้นท์และพัชชาได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผาทองแต่ความฉงนยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่างสงสัยส่งเรื่องราวที่คุณอยากให้คลายฉงนมาที่ Facebook Fanpage รายการคลายฉงนแล้วเรื่องราวของคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการในตอนต่อไปสำหรับสัปดาห์หน้าเวลาใหม่ 11:00 นตรงรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและจะไปคลายฉงนในเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: เอาพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

7มหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อ7มหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: ที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
4: จริงด้วย
5: โอ้ฮะโอ้
0: แย่แล้วพวกเราหลบเร็ว
2: ไม่ทันแล้ว
5: ขอโทษนะเพื่อนพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
4: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
0: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
4: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
5: แครอท
6: แครอท
2: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
1: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
4: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
5: ดีๆงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
3: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับสี่มาดูกันสิว่าคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหม
5: สวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้
3: พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
4: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
2: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
4: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
0: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้เนี่ย
5: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
3: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับสี
5: ่ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลย
4: ไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่างเจ็ดมหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

0: วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เยาวราชย่านคนจีนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ถ้ากินอะไรไม่ออกก็ขับรถไปเยาวราชหาของกินหรือไม่ก็มาแค่ขับรถเล่นมาถ่ายรูป
2: คงมาหาของกินบางที่ถ่ายรูปแบบที่เขาถ่ายลงกันอะ
3: ใช่
4: ชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็พวกของกินอะไรพวกนี้ด้วย
5: ก๋วยจั๊บหมึกย่าง
0: ถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชแล้วหลายคนคงนึกถึงอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ยินคำล่ำลือก็ถึงขนาดที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง CNN ยกให้เยาวราชเป็นกลิ่นที่พลาดไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมและรายการจากรากสู่เราจะพาทุกคนไปตามรอยรสชาติเยาวราชตั้งแต่ยุคเสือผืนหมอนใบจนถึงยุคสวรรค์ของสตรีทฟู้ดกันครับ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสำเพ็งนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไชน่าทาวน์ในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ในช่วงนั้นเองที่ประเทศจีนก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเองทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในสยามเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เข้ามาหลายระลอกด้วยกันในครั้งนั้นน่ะทางเราเองก็ต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะหลังเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งในปี2398ทำให้คนจีนจำนวนมากที่อพยพเข้ามานะครับก็อาศัยอยู่ในบริเวณสำเพ็งซึ่งทำให้บริเวณนี้มีความแออัดมีความหนาแน่นแล้วก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งนอกจากนั้นเรายังพบว่าชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนเจริญกรุงเพื่อขยายเมืองส่งผลให้สำเพ็งแออัดมากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ตัดถนนและวางผังเมืองแบบตะวันตกเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าที่จะเกิดขึ้นในพระนครรวมทั้งในย่านนี้ด้วยแต่ถนนสำเพ็งขยับขยายได้ลำบากทำให้ต้องตัดถนนสายใหม่ขึ้นนั่นก็คือถนนเยาวราช
1: ทีนี้พอเริ่มตัดถนนในสมัยกันที่5ขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมืองจีนเปลี่ยนแปลงคนอพยพออกมากมีทั้งเรื่องของสงครามฝิ่นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่แร้นแค้นนะคะอดอยากหนีสงครามหนีความรุนแรงโดยเฉพาะทางจีนใต้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะเขากล่าวว่าเป็นกลุ่มของชาวแต้จิ๋วที่เดินทางอพยพเข้ามาเนี่ยชาวแต้จิ๋วเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มคนจีนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่มาแบบเป็นแรงงานเนี่ยโอ้โหมาแบบถล่มทลายสมัยการที่2เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 แสนคนแต่ว่าพอมาสมัยการที่4คนจีนเข้ามาประมาณล้าน4แสนคนเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าสมัยการที่5ก็ได้เปรียบเทียบดูเนี่ยแรงงานจีนก็คือประมาณ2ล้านคนนะซึ่งพอๆกับประชากรสยามทั้งประเทศเพราะนั้นแรงงานที่เข้ามาแบบมหาศาลจากปลายการที่2จนถึงรัชกาลที่4เนี่ยแล้วรัชกาลที่5เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหคนจีนนี่อาจจะมีมากกว่าประชากรในกรุงเทพด้วยซ้ำแบบรวมประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วนะเพราะนั้นเยาวราชก็คือถนนสายใหม่ก็จะเป็นที่รองรับของการเข้ามาทำมาหากินนะของกลุ่มคนจีนยุคใหม่เสือผืนหมอนใบเข้ามา
0: ถนนเยาวราชเส้นนี้นะครับแม้ว่าจะมีความยาวเพียง 1.5 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาตัดนานถึง9ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเวรคืนและก็ส่งผลให้ถนนเนี่ยมีความคดเคี้ยวจนได้รับสมญานามว่าถนนมังกรถนนเยาวราชนะครับนอกจากจะมีความคดเคี้ยวแล้วเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจะมีความกว้างความแคบแตกต่างกันไปแต่ละช่วงนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยบริเวณนี้ครับบริเวณหน้าตลาดเนี่ยจะมีความแคบมากกว่าช่วงอื่นแล้วก็รถมันจะติดนะฮะท่าทางคงจะมีปัญหาเรื่องเวรคืนในอดีตนะครับว่ากันว่าคนจีนอพยพกลุ่มใหม่เมื่อมาถึงพระนครก็ไปพึ่งพาเจ้าสัวเนียมเจ้าสัวใครเจ้าสัวเนียมเป็นจีนเก่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพญาราชาเศรษฐีจีนที่ย้ายมาจากชุมชนชาวจีนในเขตพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่สำเพ็งเจ้าสัวเนียมเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่บริเวณตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากจีนที่สำคัญของพระนครครับ
1: ย่านตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเป็นตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของกรุงเทพในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่รับสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายโดยตรงไม่ว่าจะสินค้าอะไรต่างๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่
2: ซื้ออะไรมาบ้างครับ
3: กระเพาะปลาแห้งซื้อที่ตลาด
2: ของจริงนะ
3: ของจริงเนี่ยซื้อที่ตลาดเก่าโลละ 8,000
2: โลละ 8,000
3: ตรงนี้ 4,000
2: ฮะพี่ 4,000 บาท
3: ใช่ใช่ก็บอกแล้วไงโอ้เดี๋ยวราก็บิดตังค์
2: ทำไมถึงซื้อแพงขนาดเนี้ย
3: ก็ของแพงอ่ะมันยังมีโลเป็นแสนเป็นล้านก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพง
2: โลเป็นล้าน
3: อ่ะไอ้ตัวนึงเป็นล้านอ่ะทำไมต้องมาเยาวราชเพราะว่าเยาวราชมีของครบคุณไปซื้อกระเพาะปลานี่หาซื้อไม่ได้ตามรอบนอกคุณหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาซื้อนี
1: ่ตลาดที่เยาวราชโดยเฉพาะตลาดเก่าอ่ะมันเป็นตลาดทำโดยธรรมชาติที่เป็นความต้องการนะของคนจีนคนเชื้อจีนคนที่มีเสี้ยวจีนหรือว่าคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คน

0: จีนแต่ต้องการวัตถุดิบแบบนั้นอะเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมของสังคมที่ต้องการสิ่งเหล่านี
1: ้ตลาดของเยาวราชเหมือนเป็นเมืองหลวงของกับข้าวจีนในประเทศไทย
2: กระชายขายยังไง
3: ถุงเล็ก50จ้
2: าจับชายถุงนึงเอากระชายถุงเล็กดีกว่าฮะ
3: จ้าได้ค่ะ
1: กาน้าฉายเนี่ยทำมาจากลูกกาน่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลูกสมอเราลองถามว่าทำจากสมอไทยได้ไหมเขาบอกไม่อร่อยเราลองถามที่ร้านแน่นอนร้านบอกไม่อร่อยต้องซื้อจากจีน
4: ฉันต้องซื้อซีอิ๊วแล้วซีอิ๊วนั้นเขาบอกแค่ฉันต้มข้าวต้มเฉยๆแล้วโรยเข้าไปนะอื้อหือแค่นั้นแหละอร่อยละอร่อยเลิศกินถั่วอะไรไม่มาเลยเรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้หมักจริง
5: ๆคนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มตามภาษาพูดนะครับมีจีนกวางตุ้งจีนไหหลำจีนฮักก้าจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋วบางข้อมูลนะครับจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีประชากรของคนแต้จิ๋วมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนกลุ่มอื่นๆอาจจะมีมากกว่าจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งด้วยซ้ำไปนะครับและคนจีนแต้จิ๋วเองก็มีวัฒนธรรมการกินที่สำคัญและนำติดตัวเข้ามาด้วยในสยามในเยาวราชนั่นก็คือการเจี่ยม่วยครับ
6: รุ่นแรกเลยก็เป็นญาติของเตี่ยที่เข้ามาจากพ้นทะเลเมืองจีนมาก็มาอยู่แถวเยาวราชแต่ว่าสมัยก่อนข้าวต้มมันไม่เหมือนอย่างที่สมัยนี้ทำมันมีแค่ไม่กี่อย่างมีจับไช่มีถั่วต้มมีถั่วทอดเกี๊ยมไช่อะไรเนี่ยใช่ไหมเจี๋ยก็แปลว่ากินม้วยก็แปลว่าข้าวต้มเจี๋ยม้วยก็คือกินข้าวต้ม
5: เจี๋ยม้วยคือการกินที่มีข้าวต้มเป็นจานหลักเสริมด้วยกับข้าวง่ายๆอย่างเกี๊ยมหรืออาหารรสเค็มเข้ากันดีกับชีวิตเร่งรีบของคนจีนยุคก่อร่างสร้างตัว
1: หลายๆบ้านบอกว่าเช้ามาก็กินเจี๋ยม้วยบางทีไม่มีเวลาก็เก็บเจี๋ยม้อยไว้กินมื้ออื่นๆด้วยตอนถ้ามันเร่งรีบอ่ะใครเดี๋ยวจะต้องทำงานก็รีบกินแล้วก็รีบทำงานซะนะคะเพราะนั้นอาหารตอนเช้าเนี่ยจะมาเสียเวลาทำและเสียเวลากินกับมันไม่ได้ต้องเลือกอาหารที่มันทำก็ง่ายกินก็ง่าย
4: ยังว่าต้องโบราณกับงานจริงๆขายได้เช้าเลยนะไม่ได้ขายกลางคืนก็คือฟาสต์ฟู้ดของคนโบราณนั่นแหละเออกินก็ไปแล้วก็ไปละไปทำงานละอะไรอย่างเงี้ย
5: จากอาหารเช้าหลายร้านก็ปรับปรุงให้เจี๋ยม่วยเป็นอาหารที่กินได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อเยาวราชกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของพระนคร
6: รุ่นอากงอ่ะ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดปีนึงหยุด3วันสมัยก่อนที่อยู่เยาวราชอ่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนผับบาร์เลิกตี2ตี3ขายดีนะสมัยก่อนจะรู้เลยก็ต้องแปลงนาม
4: เมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนที่เด็กๆ เยาวราชคือศูนย์รวมของความบันเทิงของประเทศไทยเลยนะจะบอกให้ก็คือ Fifth Avenue ของนิวยอร์กเลยคนจะต้องแต่งตัวสวยๆอ่ะแล้วก็มาเดินเล่นในเยาวราชอ่ะแล้วไปดูงิ้วอ่ะมันก็มีชีวิตกลางคืนมีซ่อมมีอะไรก็อยู่ในนั้นทั้งหมดก็ขึ้นมามีบ่อนมีอะไร
0: เมื่อมีบ่อนแล้วก็ต้องมีร้านอาหารแน่นอนเงินมันหมุนเวียนได้เยอะมันก็พัฒนาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยในย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นย่านไชน่าทาวน์ทั่วโลกนะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วไชน่าทาวน์ทั่วโลกก็มีจุดเด่นเรื่องของอาหารทุกที่
5: นอกจากนี้เจี๋ยม่วยยังถูกปรับให้เข้าปากคนไทยที่ชอบอาหารรสจัดจ้านและเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยซึ่งเพี้ยนมาจากพุ้ยแต่บางคนก็บอกว่ามาจากการกินที่ไม่สุภาพเลยเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้ม
2: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟหมูกรอบเป็นจานๆไปใช
6: ่
2: ไหม
6: ใช่หมูกรอบอ่ะเขาจะสับแล้วใส่เป็นจาน
2: เดี๋ยวนี้ก็คือเอามาผัดกับพริกเผา
6: ใช่ใช่
2: เปลี่ยนไป
6: ผัดพริกเผาพี่ยำหมูกรอบผัดผักอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็หมูกรอบทอดพริกเกลือ
2: แล้วนี่อะไรครับเจ๊อ
6: ันนี้ซี่โครงหมูอบจ้ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะ
2: ก็คือสมัยเจ๊หรือว่าสมัยเ
6: จ๊ใช่สมัยเรานี่แหละ อย่างสมัยก่อนรุ่นละกงอ่ะไม่กินเผ็ดกับข้าวทุกอย่างต้องเจอไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเค็มหน่อยมันจะมีซีอิ๊วเป็นถ้วยแล้วเขาก็ไปจิ้มกินพริกเผารุ่นฉันที่อากงนะยังไม่ได้ใช้นะมารุ่นฉันถึงใช้พริกเผานะถ้ารุ่นละกงอ่ะไม่มีต้มยำมีแต่ต้มเจิดแกงเจิดอะไรทุกอย่างมีหมดผัดผักทุกอย่างก็ไม่ใส่พริกไม่เหมือนยุคเราผักก็ต้องใส่พริกบางทีลูกค้าย้ำเลยนะใส่พริกนะคะเผ็ดเผ็ดกระเทียมเยอะเยอะพริกเยอะเยอะ
4: คนจีนไม่ได้เล่นเรื่องมะนาวเลยไอ้เรื่องยำนี่ไม่มียำกุ้งแห้งก็ไม่มียำไข่เค็มก็ไม่มีย
6: ำไข่เค็มมันเริ่มมาสมัยยุคฉันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ว่าวัยรุ่นอ่ะเราจะกินข้าวต้มถ้าเมากลับมายำไข่เค็มยำเกี้ยมชัยอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
1: ไปเล่นไอ้อาหารกลุ่มที่มันเป็นอาหารยำต่างๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นในสยามเท่านั้นประเทศอื่นไม่มีจีนไปที่อื่นต้องไม่ได้ไปอยู่ LA ใช่ไหมไปอยู่บรูไนไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าจะมีขนาดนี
0: ้คนจีนเนี่ยนะก็จะได้ชื่อว่าเน้นในเรื่องของอาหารต้องดีในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำอาหารแล้วนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารจีน
6: สมัยก่อนไม่มีกระนาชัยฉันก็เลยบอกเฮียว่าเขาทำแบบนี้นะเครื่องปรุงอยู่ที่เราทำเองเฮียฉันก็คิดเครื่องปรุงคิดสูตรขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเอง
0: ดูแล้วมันมีข้อสังเกตว่าโอ้คนจีนเขาปรับให้มันเข้ากับพ่อของคนในท้องถิ่น
5: จากเจียม้วยหรือข้าวต้มที่กินกันแบบเรียบๆง่ายๆกินเร็วๆให้อิ่มท้องแถมมีกลับอยู่ไม่กี่อย่างจึงกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มโต้รุ่งร้านข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ยังถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เรามีร้านข้าวต้มอยู่แทบทุกหัวมุมถนนเลยนะครับถ้าหากพูดว่าเจี๋ยม้วยหรือการกินข้าวต้มเป็นวัฒนธรรมการกินของคนแต้จิ๋วที่ทุกวันนี้เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเราก็อาจจะพูดได้ว่าวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเองก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินบะหมี่ครับ
7: คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนมาจากสัวเถามาตั้งหลักที่เมืองไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ขายบะหมี่ขายโจ๊กเพราะเป็นอาชีพหลักทางบ้านเขาสืบทอดมาจากคุณแม่ป่วยก็ต้องทำยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งหลักด้วยตัวเอง
5: หลังสืบทอดกิจการบะหมี่ตำรับกวางตุ้งต่อจากคุณแม่เฮียสุวิทย์ก็ปรับให้เป็นบะหมี่ที่เน้นปริมาณเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานได้กินอิ่มๆมีแรงทำงานมีพลังสู้ชีวิตจนได้ชื่อว่าบะหมี่จับกลางครับ
7: อยากจะให้เขากินอิ่มกินได้เยอะคนมันตั้งชื่อให้ไงพอมันได้เยอะกินเยอะมันก็อิ่มใช่ป่ะมันก็เสียเงินน้อย
5: ทุกวันนี้ลูกค้าของเฮียสุวิทย์เป็นคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเพราะกินง่ายเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับบะหมี่ปากซอยทั่วกรุงเทพซึ่งได้กลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว
0: เราก็เลยรับว่าทำอาหารมาอย่างจะว่าไม่เลือกสรรก็ไม่ใช่นะก็ต้องเลือกสรรด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำรับของคนไทยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นข้าวต้มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อจีนแต่เรากินข้าวต้มนะโจ๊กนี่อาหารจีนจะชัดเรารับทุกอย่างนะข้าวมันไก่ก็ต้องพวกคนไหหลำใช่ไหมมันก็กลับกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่แบบทุกคนแบบก็เอนจอยในการที่แบบออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยรับประทานนั่นคนจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
5: ในอดีตนะครับเคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งได้เคยให้ความคิดที่เคยพูดเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราไม่มีชนชั้นกลางซึ่งก็หมายถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีพ่อค้าไม่มีขหาบดีเรามีแต่ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นล่างเลยซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและในตอนนั้นเนี่ยที่จีนก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีแล้วแต่บ้านเรายังไม่มี คนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนอกจากจะนำวัฒนธรรมอาหารที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วเขายังเป็นชนชั้นกลางกลุ่มแรกๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยครับ

0: เราเริ่มปลดปล่อยธาตุต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะแต่มันก็โครงสร้างมันยังไม่ขยับมันก็ยังเป็นช่องว่างที่มาถ่างมหาศาลเลยนะมันก็เลยทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู่คนจีนเนี่ยเข้ามาเติมสิ่งเหล่านี้
1: คนจีนพ้นทะเลสู้ชีวิตบากบั่นทำงานด้วยความมุมานะขยันประหยัดอดทนบางคนไต่เต้าไปเป็นชนชั้นกลางบางคนก้าวไปไกลถึงระดับเจ้าสัว
2: Lai Wung is a Chinese refugee in Bangkok without a passport or visa. He makes a living as a street peddler. Lai Wung could afford a better home, but he wants to save. He wants to succeed in Bangkok. He's determined never to return to China.
3: แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตของคนจีนพ้นทะเลหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงชนชั้นที่หวังไว้และต้องจากไปอย่างศพไร้ญาติยังเคยมีคำกลอนจีนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเคยล่องผ่านน้ำดำเคยกินน้ำขมความในใจอันเต็มอุระไหลไปกับสายน้ำหวังจะเป็นเจ้าสัวไม่สามารถกลับสู่แผ่นดินเกิดเมื่อแก่ลงก็ฝังกระดูกที่งี่สัวตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับบริเวณถนนเยาวพาณิชย์เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง

0: ที่นี่นะครับเป็นตำนานขนลุกของเยาวราชว่ากันว่าคนจีนพ้นทะเลที่ผิดหวังก็จะมาจบชีวิตลงที่นี่คนแถวนี้เรียกซอยนี้ว่าตรอกผูกคอครับ
1: คนที่อยู่ที่เยาวราชบางกลุ่มก็ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าสัวบางกลุ่มเนี่ยก็กลับไปสู่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่บางกลุ่มกลับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการมาสู่แผ่นดินสยามแล้วก็พ่ายแพ้ก็คือต้องฝังตัวเองอยู่ที่สุสานวัดนอนหวังว่าจะเป็นเจ้าสัวก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าคนจีนส่วนใหญ่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นแค่จำนวนไม่มากนักของจำนวนเป็นล้านๆคนที่เข้ามาสู่สยามในยุคที่สร้างถนนเยาวราชนะ
0: นับตั้งแต่มีการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่5เยาวราชก็เติบโตควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจนเป็นย่านการค้าสำคัญในหลายด้านเช่นศูนย์กลางอาหารและวัตถุดิบนำเข้าจากจีนและเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่สำคัญของประเทศอีกอย่างนะครับถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะคิดถึงอาหารอร่อยๆที่เรียงรายอยู่ตามข้างทางสองฝั่งถนนเยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างถนนเยาวราชหากความเป็นจริงแล้วอาหารข้างทางในเยาวราชเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเองครับ
2: คุณพ่อเป็นคนแต้จิ๋วจีนมาจากเมืองจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วในเมืองไทยจีนในเมืองไทยแม่เปิดร้านหน้าตัวเองด้วยที่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเขาก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาพวกด้านอาหารด้วยเขารู้จักวิชาการหมักหมูหมักเนื้อทำอะไรต่ออะไรเขาก็ชอบตั้งพอแต่งงานเขาก็บุกเบิกกันมาสองคนตายาย
0: เจ้อ้วนเริ่มต้นธุรกิจร้านราดหน้าของตัวเองอย่างลุ่มๆดอนๆต้องย้ายทำเลอยู่หลายครั้งกระทั่งเจ้อ้วนมาตั้งร้านริมถนนเยาวราชในปี2523ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่ออกสู่ถนนเยาวราชก่อนกลายเป็นสตรีทฟู้ดสุดฮิตอย่างทุกวันนี
2: ้เมื่อตอนนั้นปี2523-24มันก็โล่งๆไม่ค่อยมีรถราเท่าไหร่มันยังไม่ถึงกับว่าคนมากพอแม่มาลงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดูแม่ใหญ่เลยว่าทำไมมาตั้งไม่ได้โอ้โหวันนั้นดูแม่ใหญ่เลยแม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ใหญ่เลยคุณตาน่ะเขาก็ไปขอว่าให้ลูกสาวมาทำเขาก็บอกโอ้ยาให้มันดูเลอะเทอะเกินไปแล้วหกแล้วเหเร่ร่อนไปหลายที่มายึดที่นี่สตรีทฟู้ดที่นี่ประสบความสำเร็จเป็นจุดเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

0: พอแม่มาเปิดได้ไม่นานก็มีเพื่อนๆมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ
1: เมื่อก่อนมันไม่มีสตรีทฟู้ดเมื่อก่อนมันจะไม่มีคนขายตามริมถนนไม่มีนะมีแต่หาบพวกหาบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย
2: สตรีทฟู้ดเยาวราชยุคแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในย่านแห่งนี้และอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรสชาติของเยาวราชซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลายลิ้น
3: อาหารทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องผู้คนจริงๆด้วยเห็นไหมคะบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้ด้วยยังทำให้เห็นความเป็นย่านใช่ค่ะย่านนี้เช้ามาต้องรีบค้าขายอาหารแบบไหนล่ะก็อาหารแบบนี้แหละที่เขาชอบมนุษย์เป็นหลักฐานที่อยู่คู่กับอาหารผลัดกันซึ่งกันและกันเพราะนั้นอยากเข้าใจมนุษย์ก็ไปดูอาหารของเขาหรือว่าอยากเข้าใจอาหารของเขาก็ไปดูตัวเขา
2: ทุกวันหลัง6โมงเย็นฟุตบาท2ฝั่งถนนเยาวราชจากแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงแยกราชวงศ์ความยาวราวๆ400เมตรก็จะเรียงรายไปด้วยร้านอาหารนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดแต่หลายคนบอกว่าตรงนี้คือสตรีทฟู้ดยุคใหม่เป็นสตรีทฟู้ดเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเองครับหลายคนที่เคยมาเดินสตรีทฟู้ดที่เยาวราชนะครับก็คงจะคุ้นตากับภาพเหล่านี้นะครับภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่อแถวกันเพื่อซื้ออาหารนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีทั้งอาหารยุคเก่านะครับแล้วก็มีอาหารที่หน้าตาใหม่ๆขายโดยคนเยาวราชเองแล้วก็ขายคนนอกพื้นที่บ้างนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับทำให้บางคนเนี่ยพูดว่าวัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว

0: เมื่อก่อนเนี่ยฉันกินของอร่อยฉันเดินถนนสายเดียวแล้วจบคือถนนเยาวราชบะหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากกุยซีหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากคุณโบราณเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะอร่อยทุกวันนี้มันเป็นท่องเที่ยวให้มากินท่องเที่ยวกัน
1: พี่คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมามันผ่านจากเรื่องของการประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผ่านททเลยนะผ่านบล็อกเกอร์แล้วยุคหลังเป็นพวกรีวิวอาหารพวกอะไรต่างๆแล้วมันทำให้ภายในช่วงเวลา10ปี5ปีเนี่ยที่เรามีการสื่อแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยมันถูกมองอีกแบบนึงถูกมองเป็นเชิงการท่องเที่ยว
2: หลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกหากอาหารจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนกินหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัยไม่แปลกที่เยาวราชจะมีสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าหากเราเห็นอาหารกินอาหารตรงหน้าและสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นมาของย่านแห่งนี้ได้บางทีการมากินมาเที่ยวที่เยาวราชของต่อไปก็อาจจะสนุกและมีรสชาติของเยาวราชมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีต้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมื่อวันที่20มีนาคม2515ปีพุทธศักราช2518กรมศิลปากรได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะโบราณวัตถุในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพุทธศักราช2549กรมศิลปากรได้รับงบประมาณตามโครงการแหล่งก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีนมาดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการและปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้นนี้ยังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานวัดโพศีในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในฐานะที่เป็นเสมือนตัวแทนแห่งอดีตของผู้คนในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นางสมณขากลับมาฟ้องทศกัณฐ์ว่าตนถูกพระรามและพระลักษณ์ทำร้ายอย่างแสนสาหัสทั้งได้กล่าวพรรณนาความงดงามของสีดาจนทำให้ทศกัณฐ์เกิดความหลงไหลต้องการจะได้นางมาไว้เป็นของตนทศกัณฐ์จึงสั่งให้มารีดน้าชายแปลงเป็นกวางทองไปล่อลวงสีดาสีดาเกิดอยากได้กวางทองนั้นไว้จึงรบเร้าให้พระรามออกไปตามจับให้ภายหลังพระรามรู้ว่าเป็นยักษ์แปลงกายมาจึงแผลงสอนสังหารก่อนตายมารีดได้ส่งเสียงร้องเป็นเสียงพระรามเรียกให้พระลักษณ์มาช่วยนางสีดาคิดว่าพระรามตกอยู่ในอันตรายจริงจึงเร่งให้พระลักษณ์ออกไปช่วยทศกัณฐ์ได้โอกาสจึงแปลงเป็นฤาษีทำทีมาชักชวนสีดาให้ไปเป็นมเหสีของทศกัณฐ์แต่นางไม่ยินยอมทศกัณฐ์จึงคืนร่างเป็นพญายักษ์เข้าอุ้มนางขึ้นรถทรงเหาะหนีไปว่าพลางก็เข้าประคององค์ค่อยดำรงโอบอุ้มดวงสมร

รับขวัญแล้วพาบังอ่อนบทจรไปรถมณีระหว่างเดินทางกลับลงกาทศกัณฐ์ถูกนกสดายุยุซึ่งเป็นสหายรักกับท้าวทศรถเข้าขัดขวางจึงเกิดต่อสู้กันจนอาวุธของทศกัณฐ์หลุดทั้ง20มือนกสดายุประมาทกล่าวเยาะเย้ยทศกัณฐ์แล้วว่าตนกลัวแต่พระนารายณ์และแหวนของพระอิศวรที่นางสีดาสวมอยู่เท่านั้นทศกัณฐ์ได้ทีจึงถอดแหวนจากนิ้วนางสีดาขว้างถูกนกสดายุบาดเจ็บสาหัสร่วงหล่นจากท้องฟ้าแล้วพานางกลับไปลงกาพำนักที่ตำหนักสวนอุทยานเมื่อพระรามพระลักษ์ออกตามหานางสีดาก็ได้พบนกสดายุปีกหักส่วนปากคาบแหวนของนางสีดาอยู่พญานกจึงถวายแหวนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังก่อนที่จะสิ้นใจตายไป

โลหะก้าวแรกทางเทคโนโลยีในประวัติวิวัฒนาการของมวลมนุษยชาติเพียงไม่กี่พันปีนี้เองที่มนุษย์มีวิทยาการและเทคโนโลยีด้านโลหกรรมมีความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ในการเปลี่ยนสภาพแร่ธาตุให้กลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของโลหะผสมการควบคุมอุณหภูมิความร้อนการถลุงหล่อตลอดจนกระบวนการขึ้นรูปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโลหกรรมนี้ยังปรากฏให้เห็นในแหล่งโบราณคดีในทุกๆภาคของประเทศไทยการค้นคว้าทางโบราณคดีที่เน้นด้านโบราณโลหะวิทยาในประเทศไทยนั้นได้รับความสนใจและพัฒนาขึ้นมากหลังจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโนนนกทาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่พบร่องรอยวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยที่ใช้สำริดรุ่นแรกของประเทศไทยหลังจากนั้นก็ได้พบแหล่งโบราณคดีอีกนับร้อยๆแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งช่วยให้สามารถสรุปกว้างๆได้ว่าการโลหกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเริ่มต้นโดยการใช้สำริดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 4,000 ถึง 3,500 ปีมาแล้วหลังจากนั้นระหว่างราว 2,700 ถึง 2,500 ปีมาแล้วจึงเริ่มใช้เหล็กนักโบราณคดีจะสังเกตแหล่งโลหกรรมสมัยโบราณนี้ได้อย่างไรการจะเข้าใจเรื่องของการเก็บหลักฐานในภาคสนามได้ต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการเป็นอย่างไรและหลักฐานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนใดของกระบวนการทั้งหมดเพื่อเราจะได้เก็บข้อมูลได้ถูกต้องปกติแร่ที่ได้มาจากเหมืองนั้นยังไม่พร้อมที่จะนำไปเปลี่ยนเป็นชิ้นงานที่เราต้องการต้องมีขั้นตอนการเตรียมและแต่งแร่ให้เหมาะสมขึ้นมาก่อนและถัดจากนั้นแร่ที่เตรียมและแต่งพร้อมแล้วก็จะผ่านกระบวนการถลุงเปลี่ยนแร่ให้กลายเป็นโลหะแต่มีโลหะบางชนิดที่เกิดมาเป็นโลหะตามธรรมชาติไม่ต้องผ่านการถลุงเช่นทองคำเงินเมื่อเตรียมและแต่งแยกออกมาแล้วก็สามารถที่จะผลิตเป็นก้อนวัตถุดิบหรือผลิตเป็นวัตถุใช้สอยได้เลยแต่โลหะชนิดอื่นต้องผ่านกระบวนการถลุงเปลี่ยนจากแร่ให้กลายมาเป็นโลหะก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการผลิตโลหะก็จะมีเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักจึงจะแยกแยะและเก็บมาได้ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ค่อยรู้จักจึงไม่เคยได้เก็บเช่นตะกรันขี้แร่เศษเบ้าเศษแม่พิมพ์หรือแม้แต่เศษก้อนดินเผาถ้าหากวิเคราะห์แล้วจะพบว่าเป็นชิ้นส่วนของเตาถลุงเตาหลอมในปัจจุบันเรามีองค์ความรู้ด้านเทคนิคการทำเหมืองเพื่อนำวัตถุดิบมาใช้

สรุปได้ว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวิธีหลักๆที่สำคัญ5วิธีคือการคัดเลือกเก็บแร่ด้วยมือการใช้ไฟสุมการขุดแร่ด้วยพเนินหินหรือค้อนหินการทำเหมืองแร่โดยใช้เครื่องมือเหล็กและการทำเหมืองแร่ด้วยระเบิดโดยภาพรวมแล้วการทำเหมืองมีวิธีการแตกต่างกันที่เครื่องมืออุปกรณ์นั่นก็คือหากต้องการศึกษาแหล่งเหมืองสิ่งที่เราจะต้องสังเกตเป็นหลักคือที่ผนังเหมืองต้องหาร่องรอยเครื่องมือเหล่านี้แล้วถ้ามีการขุดค้นเราจะต้องหาร่องรอยที่เกี่ยวข้องเช่นเศษหินที่แตกชั้นของฐานตัวอย่างการขุดที่เหมืองที่ภูโล้นจังหวัดหนองคายรูปร่างของอุโมงค์จากการขุดแร่ก็ชี้ว่ามีเทคนิคการทำเหมืองอย่างน้อย2ระดับกล่าวคือการทำเหมืองรุ่นแรกๆใช้พเนินขุดแร่ทำจากหินกรวดแม่น้ำขนาดใหญ่ๆอุโมงค์จากการทำเหมืองจึงมีลักษณะค่อนข้างกลมผนังค่อนข้างเรียบหินกรวดจากแม่น้ำโขงก้อนขนาดใหญ่ที่มีร่องรอยการใช้งานลักษณะทุบกระแทกจนแตกกระเทาะที่ปลายทั้งสองข้างนั้นได้พบเป็นจำนวนมากปนอยู่ทั่วไปในชั้นเศษหินจากการทำเหมืองสะเก็ดหินจำนวนมากส่วนใหญ่แตกมาจากพเนินที่ใช้ในการขุดแร่ออกเป็นแว่นๆจึงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถค้นพบได้ตามพื้นของเหมืองส่วนการทำเหมืองทองแดงในสมัยหลังๆน่าจะใช้เครื่องมือเหล็กทำให้อุโมงจากการทำเหมืองมีลักษณะแคบยาวซอกซอนและวกวนไปหลายทิศทางผนังอุโมงมีร่องรอยเป็นเหลี่ยมมีแง่มุมในอุโมงบางแห่งยังมีรอยร่องลึกคล้ายรอยคมเหล็กสกัดปรากฏอยู่สันนิษฐานได้ว่าเป็นรอยจากเครื่องมือเหล็กที่ใช้ขุดแร่ในกระบวนการผลิตโลหะคือการทำเหมืองแร่แร่ที่ขุดมาจากเหมืองโดยทั่วไปแล้วยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะนำไปดำเนินการถลุงให้กลายเป็นโลหะเพื่อทำชิ้นงานต่อไปได้จึงต้องเตรียมและการแต่งแร่เพื่อเตรียมพร้อมนำไปถลุงซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแร่เป็นโลหะในขั้นตอนแรกคือการย่อยแร่หรือการทุบและบดแร่ให้ได้ขนาดเล็กๆจนถึงเป็นผงในขั้นตอนนี้จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำเหมืองสมัยโบราณที่เราพบคือค้อนบดแร่และตัวครั่งบดแร่ครั่งส่วนใหญ่จะเป็นหินอัคนีลักษณะที่เป็นแผ่นใหญ่ๆและหนาชิ้นหนึ่งที่ภูโล้นที่เราพบมีขนาด15เซนติเมตรขั้นตอนที่2เป็นการคัดแร่โดยจะเลือกแร่ที่สมบูรณ์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากสีและน้ำหนักคัดเก็บไว้และทิ้งส่วนที่ไม่ต้องการไปขั้นตอนที่3คือการล้างทำความสะอาดจะทำในลักษณะของการร่อนแร่ที่คัดเลือกแล้วในน้ำที่ไหลตลอดเวลาแรงของน้ำจะช่วยพัดพาแร่ธาตุมีความถ่วงจำเพาะน้อยหรือน้ำหนักเบาหนาแน่นน้อยหลุดลอยออกไปข้อมูลที่มีพบว่าภาชนะที่ใช้ร่อนแร่ในดินแดนต่างๆจะมีลักษณะแบนๆคล้ายกระทะมีขอบตั้งเป็นรูปคล้ายหมวกชาวเวียดนามเรียกบ้างภาคกลางและภาคใต้เรียกเรียงจากนั้นนำไปตากแห้งเมื่อแห้งแล้วก็เข้าขั้นตอนถัดไปคือการแต่งย่อยแร่เครื่องมืออุปกรณ์มีอย่างน้อยคือครั่งกับค้อนสำหรับบดย่อยแร่ที่ภูโล้นเราก็พบเครื่องมือแบบนี้กองรวมกับเศษแร่ในบริเวณที่มีเศษดินเผาเยอะๆเราพบพวกเศษแร่ที่เป็นเพียงคราบแร่ติดอยู่เศษของค้อนที่แตกออกมาเป็นแว่นๆค้อนที่ใช้ไม่ได้แล้วและเศษของทั่งลักษณะเป็นแผ่นหินแต่ไม่สมบูรณ์โดยทั่วไปจุดที่เป็นพื้นที่แต่งย่อยแร่มักอยู่ไม่ไกลจากตัวเหมืองถ้าเราสำรวจพื้นราบและพบพื้นที่ที่มีเศษหินปนแร่หรือเศษสะเก็ดจากก้อนหินสะเก็ดของทั่งและมีภูเขาอยู่ด้วยให้สังเกตไว้ก่อนว่าภูเขานั้นอาจมีเหมืองแร่การถลุงแร่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตโลหะมีหลักการคือถลุงเพื่อรวบรวมโลหะและกำจัดแร่ธาตุแทรกปนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้ได้โลหะที่ต้องการให้มากที่สุดองค์ประกอบแรกสุดในกระบวนการถลุงคือเตาซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินทนไฟซึ่งถ้าผ่านการถลุงมาแล้วมักพบขี้ตะกรันฉาบอยู่ด้านหนึ่งคือด้านในของเตา
องค์ประกอบส่วนที่2ในการถลุงแร่คือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงในการถลุงแร่นั้นต้องเป็นถ่านในสมัยโบราณเป็นถ่านหินต้องใช้อุปกรณ์ให้อากาศมีแรงมากสมัยโบราณใช้ถ่านที่มาจากไม้จึงเป็นไปได้อย่างที่บอกว่าเราอาจพบเตาเผาถ่านในพื้นที่ถลุงได้องค์ประกอบส่วนที่3คือเชื้อถลุงหมายถึงสารที่ช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดตะกรันและการรวมตัวของตะกรันเชื้อถลุงช่วยให้แร่ธาตุแทรกปนที่ไม่ต้องการมารวมตัวกันและแยกตัวออกมาจากโลหะมีค่าที่ต้องการในกรณีของการถลุงทองแดงเชื้อถลุงสมัยโบราณที่ใช้กันมากที่สุดคือควอตซ์บดและแร่เฮมาไทบดส่วนการถลุงเหล็กเชื้อถลุงคือแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีทั้งปูนขาวกระดูกปนเปลือกหอยปนส่วนที่4ในการถลุงแร่คืออุณหภูมิที่สูงเพียงพอสิ่งที่จำเป็นคือตัวเร่งอุณหภูมิซึ่งก็คือเครื่องสูบลมและประการสุดท้ายคือสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมภายในเตาโดยต้องรู้จักวิธีการควบคุมให้อุณหภูมิสูงถ่านต้องมีปริมาณมากพอที่จะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์หลังจากที่เราศึกษาเรื่องโลหะวิทยาในเชิงความรู้เกี่ยวกับการทำโลหะต่างๆหลังจากนั้นถ้าวิเคราะห์ลงลึกต้องอาศัยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยการใช้วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ด้านโบราณโลหะวิทยาแยกออกเป็นการวิเคราะห์2ประเภทหลักคือการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีศึกษาชนิดและปริมาณส่วนผสมที่มีอยู่ในตัวอย่างที่เราจะศึกษาประการที่2คือการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพการศึกษาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์มุ่งหาข้อมูลในระดับลึกเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องเช่นการวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอนซึ่งเหล็กแต่ละประเภทมีค่าคาร์บอนที่ผสมอยู่ถ้าค่าน้อยๆเป็นเหล็กอ่อนถ้าคาร์บอนสูง 5% ขึ้นไปคือเหล็กหล่อเป็นต้นการทำงานทางโบราณคดีโดยธรรมชาติเป็นงานวิจัยอยู่แล้วและการทำงานที่แหล่งโบราณคดีมักเกิดข้อค้นพบใหม่ๆแหล่งโบราณคดีทุกแหล่งในโลกนี้ไม่เหมือนกันถ้าเราประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเราใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาเดิมที่เราเคยเจอโดยย้อนกลับไปมองปัญหาเดิมเช่นการสำรวจข้อมูลปัจจุบันเรายังไม่แม่นยำมากพอเมื่อเราปรับปรุงจนสำเร็จจะเกิดผลลัพธ์เป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาทันทีการทำงานที่เราเพิ่มเทคนิควิธีใหม่ก็เป็นการวิจัยซึ่งอยู่บนพื้นฐานการจัดการองค์ความรู้ที่ดีที่จะสนับสนุนให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าหมอนน้อยภาพเกษตรกรรมที่เก่าที่สุดในประเทศไทยเป็นภาพแสดงการเพาะปลูกธัญพืชชนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นข้าวมีรูปคนสวมหมวกอยู่กลางแปลงมือขวาถืออาวุธหันหน้าเข้าหาสัตว์สองตัวลักษณะคล้ายสัตว์ประเภทกวางเหมือนกำลังไล่ล่าสัตว์ที่เข้ามาในแปลงข้าวภาพของต้นข้าวเขียนแบบง่ายๆด้วยเส้นสีแดงแยกออกเป็นกอๆปักเรียงกันอย่างมีระเบียบมีภาพมือคนประทับอยู่ล้อมรอบแปลงนาภาพด้านซ้ายของกลุ่มเกษตรกรรมเป็นภาพคนถือธนูหรือหน้าไม้กำลังเหนี่ยวลูกศรตรงไปยังสัตว์ที่อยู่ข้างหน้ามีขนาดใหญ่มากท้องห้อยลงมาคล้ายกำลังท้องผาหมอนภาพคนนุ่งกระโปรงและบ้านภาพที่พบเขียนอยู่บนผนังสูงภาพที่เขียนเป็นภาพที่ค่อนข้างจะคุ้นตาคือภาพโครงสร้างของบ้านตรงบริเวณหน้าจั่วเขียนด้วยสีแดงมีภาพคนอยู่ข้างในและภาพคนอีกหลายภาพที่แสดงลักษณะทางกายภาพคือน่องโตภาพที่โดดเด่นที่สุดคือภาพคนยืนเอียงตัวเล็กน้อยคอยาวหน้ายาวเท้าสะเอวนุ่งกระโปรงยาวครึ่งน่องขากางออกเล็กน้อยเท้าอยู่ในลักษณะกำลังเดินไม่สามารถชี้ชัดว่าเป็นหญิงหรือชายนอกจากนี้ยังมีลักษณะที่แตกต่างจากภาพอื่นคือเขียนให้เห็นเท้าด้วย
1: การขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงระหว่างพุทธศักราช2517ถึง2518โดยกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้พบโครงกระดูกถึง130โครงสามารถแยกเพศได้ชัดเจนเพียง93โครงโดยมีโครงกระดูกเพศชาย5โครงและเพศหญิง39โครงผู้ชายที่บ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีความสูงเฉลี่ยที่165ถึง175เซนติเมตรผู้หญิงสูงราว150ถึง157เซนติเมตรคนพวกนี้มีรูปร่างล่ำสันมีช่วงขายาวใบหน้าค่อนข้างใหญ่หน้าผากกว้างสันคิ้วโปนและโหนกแก้มใหญ่เป็นที่น่าแปลกว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีอายุไม่ยืนนักแต่ก็พอที่จะสันนิษฐานสาเหตุได้ว่าในสมัยต้นนั้นมีอายุเฉลี่ยเพียง27ปีอาจเป็นเพราะยังไม่มีการหักล้างถางพงเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพาะปลูกมากนักเป็นเหตุให้มีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยไข้ป่าหรือไข้มาลาเรียรวมทั้งมักพบศพเด็กทารกมากอาจเป็นเพราะสุขอนามัยยังไม่ดีพอส่วนคนก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยปลายอายุที่ตายโดยเฉลี่ยประมาณ34ปีซึ่งสูงขึ้นจากในสมัยต้นอาจเป็นเพราะในสมัยปลายได้ทำเครื่องมือจากเหล็กซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการหักล้างถางพงได้ดีเพื่อการเพาะปลูกข้าวชายป่าขยายออกไปไกลขึ้นอาหารและสุขอนามัยดีค่าเฉลี่ยของอายุสูงขึ้นหรืออายุยืนขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ดีโครงกระดูกส่วนใหญ่ไม่พบร่องรอยการเสียชีวิตที่เกิดจากการต่อสู้จนบาดเจ็บร้ายแรงรวมทั้งไม่พบเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอาวุธขนาดใหญ่ซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการสู้รบจึงกล่าวได้ว่าคนบ้านเชียงสมัยโบราณน่าจะมีชีวิตและสังคมที่สงบสุข
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียง

เดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
2: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับและวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกครับเมืองที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์และห่วงแหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็ตามครับเป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากที่ครูพาเที่ยวรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีวัดและเจดีย์เก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ติดกับบ้านเรือนครับ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอยู่อาศัยให้กลมกลืนกับมรดกโลกนะครับ
3: และพอเป็นมรดกโลกคนเมืองของอยุธยาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ครับ
4: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองโบราณเยอะ
5: เป็นคนบางปะอินแท้ๆเลยค่ะแถวบางปะอินนี่ก็จะมีอาหารแม่น้ำก็คือกุ้งแม่น้ำที่เขาเก็บที่เขามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: ก็จะมีโบราณสถานครับพวกวัดอะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารคือชื่อของอยุธยาก็พวกโรตีสายใหม่อะไรพวกนั้นนะครับ
7: โดยปกติแล้ววันหยุดก็ชอบมาไหว้พระมาทำบุญที่อยุธยาอยู่แล้วจะมาทุกแบบเป็นหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
8: ถ้าพูดถึงอยุธยาก็น่าจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับวัดครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยครับแล้วก็เป็นต้นแบบของมรดกโลกหลายๆที่นะครับทำให้อยุธยาเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยครับผม
9: มันจำเป็นมาเมืองไทยก็ต้องแวะอยุธยานะมาเมืองไทยไม่มาอยุธยาก็เหมือนกับไม่ได้มา

ถึงแม้ว่าไข่แดงของอยุธยาเนี่ยจะคือพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นผู้คนหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยความเป็นแบบใหม่ของอยุธยาเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่

0: สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะครับไทยเรามีมรดกโลกอยู่5แห่งแบ่งเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ2แห่งคือเขาใหญ่กับห้วยขาแข้งนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือบ้านเชียงเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารแล้วก็อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับโดยเรียกว่าเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเมืองเนี่ยทำเรื่องราวของเมืองที่เป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าการเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยมีผลต่อความเป็นเมืองยังไงครับ
1: คือความเป็นเมืองมรดกโลกที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งที่มีคุณค่าความสำคัญในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งทางธรรมชาติหรือแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่าแหล่งทางวัฒนธรรมถ้ามันมีความสำคัญเราก็เสนอชื่อตรงนี้เข้าไปให้องค์การยูเนสโกเขาพิจารณาด้วยเกณฑ์ข้อตัดสินต่างๆอยุธยาเนี่ยได้รับเกณฑ์ในข้อที่3ในเรื่องของการเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันหาได้ยากยิ่งเป็นตัวแทนของมรดกที่ยังคงอยู่หรือว่าสูญหายไปแล้วก็เลยทำให้อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกหมายความว่าไม่ใช่แค่มรดกของชนชาติไทยอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของมนุษยชาติของคนทั้งโลกเลยอยุธยามันมีความเป็นเมืองสองแบบแบบที่หนึ่งคือความเป็นเมืองที่ผู้คนต้องการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายหรืออะไรก็ตามต้องการความสะดวกสบายสาธารณูปโภคสาธารณการถนนหนทางนี่คือสิ่งที่เมืองทุกเมืองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาขณะเดียวกันอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สำคัญระดับชาติเพราะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยทีนี้พอเป็นเมืองหลวงเก่าของชาติความสำคัญก็มากอยู่พอแรงแล้วแต่การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยยิ่งทำให้สถานะคุณค่าของความสำคัญมันยิ่งเกินกว่าระดับชาติฉะนั้นทั้งสองอย่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทางฝั่งของชุมชนก็ต้องการที่จะอยู่ดีกินดีถนนหนทางก็ต้องการขยายให้มันสะดวกสบายบ้านเรือนขยายไปอยากอยู่อาศัยก็เข้าไปจับจองที่แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะมองว่าเราจำเป็นต้องอนุรักษ์มันจึงต้องรักษาพื้นที่ของประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่โบราณสถานที่เป็นแห่งๆแต่ต้องรักษาพื้นที่ระหว่างโบราณสถานนั้นให้เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอะไรก็ตามฉะนั้นความต้องการของทั้งสองฝากเหล่านี้มันไปด้วยทิศทางเดียวกันไม่ได้การเป็นเมืองมรดกโลกแต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาคงคุณค่าเอาไว้อยู่แต่อย่างกรณีแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีถอดถอนออกไปอย่างเช่นที่ประเทศเยอรมนีนะทางการต้องการจะสร้างสะพานเชื่อมเข้ามาในเขตของเมืองมรดกโลกเขาก็ถามว่าต้องการที่จะรักษาความเป็นมรดกโลกหรือว่าต้องการสะพานนะชาวเมืองก็โหวตว่าต้องการสะพานสุดท้ายมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นบัญชีที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะถอดถอนการเป็นแหล่งมรดกโลกไปแต่สำหรับในประเทศไทยในอยุธยามันถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจผมคิดว่ายังไงซะไม่มีใครยอมให้อยุธยานั้นถูกถอดถอนไปมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะเป็นคนอยุธยาทำไมถึงรักษาไว้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังกันมา
0: ความจริงถ้าจะบอกว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นวิธีมองแบบฝรั่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูติเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดก็คืออิตาลีคือมีอยู่ถึง54แห่งอันดับที่2ที่ตามมาติดๆคือจีนมีอยู่53แห่งทั้งที่จีนเนี่ยน่าจะมีแหล่งมรดกโลกมากมายมหาศาลกว่ากันเยอะเพราะจีนใหญ่กว่าอิตาลีมากนะครับอันดับถัดมาคือสเปน47แห่งฝรั่งเศสกับเยอรมนีเท่ากันที่44แห่งจากนั้นถึงเป็นอินเดีย37แห่งแล้วก็เม็กซิโก34แห่งถัดมาเป็นสหราชอาณาจักร31แห่งรัสเซีย28แห่งแล้วปิดท้ายที่อันดับ10ร่วมกันคือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอยู่ที่23แห่งโดยมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมนั้นมีมากกว่ามรดกโลกในทางธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับถ้าดูกราฟการแต่งตั้งมรดกโลกในแต่ละปีก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะครับที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมจริงๆ
2: เป็นไงบ้างครับยูโรเป็นไงบ้างครับเด็กๆ หลังจากที่เราได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับก็เกี่ยวข้อง

0: กับน้ำมาโดยตลอดเนื่องจากที่ตั้งของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเป็นหลักครับ
1: อ๋อไม่น่าล่ะครับอยุธยาเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะเลยผมเนี่ยอยากไปเที่ยวตลาดน้ำบ้าง
0: อยากไปหาอะไรกินใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทางบ้านพร้อมไหมครับ
1: ไปกันเลย
0: ไปเที่ยวตลาดน้ำกัน
2: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูมะนาวจะพามาดูตลาดน้ำอยุธยาเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระนครศรีอยุธยาที่จำลองตลาดโบราณที่แวดล้อมด้วยสายน้ำถือได้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้ที่สนใจและเด็กๆสามารถมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยอันอบอุ่นที่บรรพชนรุ่นก่อนได้ต่อสู้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีที่อยู่ที่อาศัยและควรรักษาไว้ให้ดีครับ
0: ในตลาดเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เป็นของทั้งของเป็นของพื้นบ้านด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยจะลองดูนะครับคือถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นว่าโดยการจัดวางเนี่ยตลาดก็จะวนอยู่รอบๆที่เป็นคลองที่เขาขุดขึ้นมาครับก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนในอยุธยาในสมัยก่อนว่าอยู่กับน้ำอยู่ค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ขายอะไรกันเป็นพวกน้ำพริกมะม่วงกวนอะไรอย่างนี้นะครับ
3: ผม
0: วันนี้เจออะไรบ้างครับที่น่าสนใจ
1: ก็หลายอย่างนะครับต้องพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้
0: ใช่ครับร้านนี้ขายดีมากหม้อแกง
1: คนซื้อเยอะมาก
0: ต่อคิวเยอะเลยนะครับขายยังไงครับนี
4: ่
0: ชุดละ35เอาชุดหนึ่งนะครับมันมีรสอะไรบ้างครับ
4: มีใบเตยค่ะอันนี้ม
0: ีใบเตย
4: ส้มแล้วก็ออริจ
0: ิน
4: อล
0: ออริจินอลครับเอา3รสก็ได้ครับ3ถุง100ใช่ไหมครับ
5: จ้า3ถ
4: ุ
5: ง
4: 100
5: คร
4: ับ ช
0: ิ
4: มได้
0: ชิ
4: ม
0: ดีได้
4: ช
0: ิ
4: มเลยค่ะของเรา
0: เป็นแก้วผสมอร่อยนะคะลองชิมดูจ้ะ
4: ครับคุณเกิดในร้านเดียวกันใจค่อยเดินกลับ
0: ปิดหน้ากาก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมครับตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนที่เขามาทานข้าวกันแล้วเนาะ
1: ใช่อ่ะก็เริ่มเป็นโซนอาหาร
0: ครับอ๋อเขาก็แบ่งเป็นโซนนะเมื่อกี้เป็นของที่ระลึกนะที่เราเจอกันใช่ไหมครับ
1: ของ
0: ตรงนี้ก็จะเป็น
1: กินเล่นประมาณนี้ครับ
0: ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอาหารละ
1: อาหารที่ต้องนั่งโต๊ะกินจริงจังเลยครับ
0: ถ้าพูดถึงของกินที่อยุธยายูโรนึกถึงอะไรครับ
1: ก็การันตีสายไหม
0: การันตีสายไหมใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะมีเยอะมากมีแทบทุกที่ในอยุธยาเลยครับ
0: เฉพาะที่เราเดินมานี่ก็สามสี่ร้านแล้วนะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: ใช่ไ
0: หมฮะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของเล่นโบราณของใช้โบราณนะครับเราให้อาหารปลาสวยกันนะครับโอ้ตัวโตมาก
1: ปลายักษ์ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากครับ
0: ตกลงไปนี่มันจะกินเราไหมเนี
2: ่ย หลังจากเที่ยวตลาดน้ำอยุธยาแล้วครูจะพาทุกคนไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยครับแม่น้ำเจ้าพยาเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมน่านโดยแม่น้ำทั้ง4สายไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการรวมความยาวกว่า370กิโลเมตรครับ
1: โหครูครับอันนี้แม่น้ำอะไรเหรอครับ
0: นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ครับ
0: เห็นแม่น้ำอย่างนี้นึกถึงอะไร
1: เรือครับ
0: เรืออะไรอีก
1: ตลาดน้ำครับ
0: ตลาดน้ำ
1: ปลาครับ
0: ปลาอ่ายูโรครับปลาที่ยูโรรู้จักเนี่ยมีปลาอะไรบ้างครับ
1: ยูโรรู้จักปลาทูครับ
0: ปลาทู
1: ปลาดุก
0: ปลาดุก
1: ปลาไหล
0: ปลาไหล
1: ปลาตะเพียนครับ
0: ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่เลย

0: ่เอาไว้แขวนบนเตียงเด็กอะครับ
1: ใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพายูโรนะครับไปดูการสานปลาตะเพียน
2: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเครื่องแขวนปลาตะเพียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่เราจะไปทดลองสานปลาตะเพียนกันนั้นครูมะนาวขอพูดถึงความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทุกคนได้ฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้อันมาจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันครับ

0: ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มาก่อนมนุษย์เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตการปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคการสร้างที่อยู่อาศัยการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงตัวไหมเพื่อนำมาทอผ้าส่วนปลาตะเพียนสารหรือเครื่องแขวนปลาที่เรากำลังจะไปฝึกทำกันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกันเราไปดูและฟังเรื่องเล่าที่มาที่ไปของเครื่องแขวนปลาตะเพียนจากรายการไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนานไปกันเลยครับ
1: ตัดใบลานจนได้ขนาด4เส้นมาพับทบครึ่งสอดขัดดึงตึงแล้วพับซ้อนอีกชั้นจนเป็นตัวปลาเป็นวิธีการสานปลาตะเพียนใบลานพื้นบ้านที่ลุงวิสิทธิ์กระจ่างวีสานต่อจากครอบครัวมุสลิมบ้านหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปิดหน้าร้านแขวนปลาตะเพียนสานหลากสีมาไม่น้อยกว่า20ปีมีเวลาว่างก็สานใบลานตกแต่งสีวาดลวดลายแล้วร้อยขึ้นเป็นเครื่องแขวนสวยงามครบองค์ประกอบ6อย่างเช่นกระโจมชั้นบนสุดกระทงเกลือปักกระเป้าและใบโพปลิวล้อกับลมดึงดูดสายตาโดยเฉพาะเด็กอ่อนหากความหมายมงคลเชื่อว่าแทนความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมให้เครื่องแขวนนี้รับขวัญการเกิดใหม
2: ่ปัจจุบันก็มีตัวเล็กๆเท่ากับเหรียญ10บาทแล้วก็มีลูก3ตัวแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกปลาระยะเล็กปลาระยะเล็กก็มีลูก6ตัวแต่ลูกเป็นลูกปลากระมังตัวแม่เป็นปลาตะเพียนแล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเขาเรียกปลา4บาทแต่ไม่ได้ขาย4บาทนะปลา4บาทคือทำง่ายสุดแล้วก็มีปลาลูก9ครั้งแรกๆแล้วก็ไม่มีสีแล้วก็ต่อมาก็มีสีเหลืองกับสีแดง
3: ไอ้วัฒนธรรมการเอาเครื่องจักสานมาถักอะไรเงี้ยครับมันก็ทำทั่วไปทีนี้ถ้าถามว่ามันสะท้อนภูมิปัญญาอะไรไหมสะท้อนสิครับเพราะว่ามันคือ creative thinking เลยแหละเนี้ยจากเดิมที่เป็นลายเฉลียวที่คนอธิบายกันคนทั่วไปมักจะอธิบายกันไม่ค่อยได้เนี่ยมาทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นกลายเป็นลูกปลาแล้วมันก็แขวนมันก็สวยดีมันก็โอเคมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ลักษณะความคิดความเชื่ออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ในแต่ละสมัยครับ
4: กันมาค่ะว่าในอดีตนั้นปลาตะเพียนสารก็เป็นของที่จะติดไปกับเรือเครื่องเทศล่องค้าขายไปตามลำน้ำนะคะซึ่งบ้านหัวแหลมที่อยู่บริเวณปากคลองเมืองเชื่อมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็เป็นที่หนึ่งค่ะที่เป็นจุดจอดเรือค้าขายสินค้านะคะแต่ว่าปัจจุบันส่วนที่ยื่นออกมาเป็นหัวแหลมตามชื่อเรียกนั้นค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะไปแล้วส่วนเรือเครื่องเทศก็ค่อยๆหมดไปในระยะ30กว่าปีมานี้ค่ะคงเหลือแต่ปลาตะเพียนสารนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำกับฤดูกาลค่ะ
1: หลังจากฤดูน้ำหลากปลาที่มากับน้ำจะขังอยู่ตามท้องทุ่งจนตัวโตเต็มที่กินอร่อยตรงกับช่วงข้าวตกรวงเป็นที่มาของสำนวนข้าวใหม่ปลามันสัญลักษณ์เครื่องสารอย่างปลาตะเพียนจึงถือเป็นเครื่องแทนความอุดมสมบูรณ์ของวิถีผู้คนที่อยู่กับน้ำโดยลูกหลานมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียและจามสมัยอยุธยาณบ้านหัวแหลมสืบทอดเครื่องสารปลาตะเพียนมานับร้อยปีจากดั้งเดิมที่สารแขวนประดับกันตามเรือเร่ค้าขายเรียกว่าเรือเครื่องเทศจนพัฒนาปลาตะเพียนสารมาเป็น

0: สินค้าในเรือแขวนตกแต่งเพื่อความสวยงามต่อมาประยุกต์เป็นอาชีพชุมชนจากมีเพียงปลาย้อมสีธรรมชาติก็แต่งสีสันลวดลายตามสมัยนิยมและพัฒนารูปแบบหลากหลายขึ้น
1: ธรรมชาติของปลาตะเพียนนะคะเวลาที่อยู่ในน้ำพวกจะว่ายรวมกันเป็นฝูงค่ะแล้วก็ออกลูกออกหลานมากมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากปลาตะเพียนสารในปัจจุบันก็จะเห็นว่าจะต้องมีตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกเนี่ยห้อยเป็นระยะเลยซึ่งการที่มีตัวลูกเยอะๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคะ
2: อ๋ออันเนี้ยการที่มีตัวลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูก6ตัวยิ่งมีเยอะเท่าไหร่มันก็จะบอกถึงความรุ่งเรืองความเป็นโชคเป็นลาภของเจ้าของที่เอาไปห้อยไปแขวนไว้อะนะคะอาจจะเป็นลูก6ลูก9ลูก12
0: แม้ไม่มาแน่ชัดว่าเครื่องแขวนปลาตะเพียนสารเริ่มต้นอย่างไรแต่ชุมชนมุสลิมบ้านหัวแหลมก็สืบทอดต่อมาจนเป็นแหล่งใหญ่ของงานหัตถศิลป์นี้โดยการรักษาแบบแผนองค์ประกอบซึ่งถอดความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าองค์ประกอบต่างๆมาจากความยึดมั่นต่อหลักศาสนาเช่นกระโจมคล้ายโดมเป็นสิ่งแทนการปกป้องของครอบครัวและแม่ปลาแทนผู้นำ
3: ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ทางมะพร้าวอ่ะในการหัดสารก่อนแล้วก็ห้อยให้ลูกหลานที่อยู่ในเรือได้ดูเล่นเพลินๆคนต่างถิ่นเห็นสวยดีก็อาจจะซื้อไปให้ห้อยให้เด็กเพราะถือว่าปลาตะเพียนเนี่ยในทางคนไทยเราเนี่ยจะคิดว่าปลาตะเพียนเป็นปลานำโชคนะฮะคือออกลูกออกหลานเยอะ
0: แรงบันดาลใจสำคัญที่ผูกพันอยู่กับท้องน้ำและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นที่มาของปลาตะเพียนสารที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าปลาเป็นสิ่งมงคลเช่นคำว่าหยูของชาวจีนที่หมายถึงปลายังพ้องกับความหมายว่าอุดมสมบูรณ์อีกนัยยะหนึ่งปลาแทนความเพียรเนื่องจากว่ายทวนน้ำหรือในเทศกาลวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นใช้ธงปลาคาร์ฟเพราะเชื่อว่าเป็นปลาที่แข็งแรงแม้ความนิยมแขวนปลาตะเพียนบนเปลเด็กอ่อนค่อยๆลดลงไปแต่ความหมายของเครื่องสารจากชุมชนเก่ายังเล่าต่อมาแทนภูมิปัญญาของผู้คนริมน้ำน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
4: ตอนนี้ครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็อยู่กันที่หน้าบ้านของลุงวิสิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสานปลาตะเพียนอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
5: ครูครับอันนี้เราจะได้ทำปลาตะเพียนกันแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วครับพร้อมยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
6: สวัสดีครับคุณลุง
5: สวัสดีครับ
4: ลุงครับวันนี้ผมพาน้องยูโรนะครับมาให้คุณลุงสอนทำปลาตะเพียนครับต้องเริ่มจากอะไรครับคุณลุง
5: คร
4: ับ
7: ตอนจะสานนะครับ
4: ครับ
7: ให้จับไม่ซ้ายมือเดียวจับนี้ครับแล้วก็ใช้มือขวามือขวา
4: ครับ
7: แล้วก็ดู
4: ข้อมือลงก่อน
7: โอ้

0: แล้วก็
1: อยากกันนะ
0: นับใหม่ให้ใบที่หนึ่งใบนี้มันจะให้ใบมุมเนี่ยใบซ้ายกับใบขวาเนี่ยยาวกว่าใบใน2นิ้วแล้วก็เพราะว่ามันไอใบข้างมันจะเป็นใบพัก
1: ครับ
0: และใบกลางเป็นใบสอด
1: สอดเข้าไประหว่างที่เรากำลังสานกันอยู่เนี่ยนะครับคุณลุงก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งไปดึงให้มันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะหาที่สอดไม่ได้นะครับผมก็พยายามดูตัวอย่างอันนี้ไปด้วยดูที่ลุงไปด้วยนะครับปรากฏว่าพอดึงไปเยอะๆเข้านะครับมันสอดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องให้ลูกช่วยแก้ไปด้วยนะครับได้ไหมยูโร
2: ได้แล้วครับ
1: นี่สุดยอด
2: คุณตาครับอันนี้สวยไหมครับ
3: สวยแล้วครับสายครั้งแรกเนี่ยได้ระดับนี้คือว่าดีที่สุดแล้ว
1: ผมไม่กล้าถามเลยครับดูเทียบดูของตัวเอง
3: คุณจะต้องเอาด้านนี้เข้ามาให้มันอยู่อย่างเงี้ยทั้ง4ด้าน
1: คลิปออกสงสัยว่าทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยครับทำไมไม่เป็นปลาอย่างอื่น
3: ปลาตะเพียนเนี่ยนะ
1: ครับ
3: มันเป็นปลาที่อยู่เป็นหมู่คณะอยู่เป็นฝูง
1: ครับ
3: ปลาอื่นมันไม่อยู่เป็นฝูงนะ
1: แต่ว่าที่แขวนอยู่ก็คือจะเป็นแม่ปลาตะเพียนแล้วก็มีลูกตามอะไรอย่างเงี้ย
3: หนึ่งพวงเนี่ยมันจะมีหลายชื่อนะ
1: ครับมีชื่อด้วยเหรอครับ
3: มีชื่อ

0: นเขาเรียกกระโจมรองลงมาก็ลูกป่า
1: ครับ
0: แล้วก็ใบโพ
1: เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งให้ทำใช่ไหมครับก็จะมี12ตัวกับ8ตัวนะครับเลข8ครับคุณลุงมาจากเขาไปขายส่งออกหรือเปล่าครับถ้าเป็นเลข8
0: หรือมาคนจีนเนี่ย
1: คนจีนใช่ไหมครับเพราะถ้าคนไทยต้องเป็นเลขอะไรกิโล
2: เลข9ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้แปลว่าส่งออกด้วยครับคุณลุง
0: ส่งครับ
1: สุดยอด
0: 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับเออไม่สังเกตไม่รู้เลย
0: 4เกตกับ9เกตอันนี้เขียน4ครั้งอันนี้ต้องเขียนถึง9ครั้ง
1: แปลว่าตัวนี้ต้องราคาแพงกว่า
0: แพงกว่าแพงกว่าเท่านึงอ่ะ
1: คุณลุงครับตอนแรกๆเนี่ยที่ทำมาก็ไม่มีลงสีใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่มีลงครับแล้วประมาณตอนหลังคุณหลวงโยธามาสาธิตการลงสีทำลวดลายขึ้น
1: ครับ
0: คนจะคงจะต้องเขียนเป็นเกล็ดปลาอย่างนี้ถ้ามาแนะนำ
1: ครับนี่ก็เป็นผลงานของเรา2คนนะครับอันนี้ของปูมะนาวครับ
2: อันนี้ของยูโรครับ
1: วันนี้ครับยูโรช่วยคุณครูสรุปให้เพื่อนๆทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากันบ้างครับ
2: วันนี้นะครับเราก็ไปสานปลาตะเพียนมาครับ
1: แล้วก็ไปตลาดน้ำมาด้วย
2: ใช่
1: พูดถึงการสานปลาตะเพียนวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจไหม
2: ก็ประทับใจครับแต่ว่าปลาตะเพียนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะ
1: กว่าจะได้แต่ละตัว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากที่ไปลองมาแล้วอ่ะครับสานปลาตะเพียนเนี่ยยูโรเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานหัตถศิลป์เนี่ยอันนี้ไหมครับ
2: เห็นครับมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนยุธยาเนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ำมาก
1: ครับก็จะเห็นว่านะครับในความเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เท่านั้นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับแต่ความเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นับเป็นมรดกโลกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปครับน้องยูโรและเด็กๆทางบ้านครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดไว้ก็ให้กับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยควรจะช่วยกันห่วงแหนไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับและในตอนต่อไปนะครับครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับในวันนี้ครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ผู้ชมครับพระบรมธาตุหริพุนชัยศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนคนไทยซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาช้านานปูชนียสถานอันยิ่งใหญ่ที่เรืองรองผ่องอำไพร่วมเรียงเคียงคู่อยู่กับนครหริพุนชัยมากว่า 1,300 ปีล่วงมาแล้วพระบรมธาตุเจดีย์สีทองสุกปลั่งอลังการพระธาตุประจำปีของคนเกิดปีรากาที่หากได้มาสักการะบูชานับว่ามีพลานิสงส์ยิ่งนักความงดงามของมหาเจดีย์ที่ดลให้กวีล้านนาได้พรรณนาถึงความงามเอาไว้ในโครงนิราศหริพุนชัยฉบับเชียงใหม่ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่ามหาชินธาตุเจ้าจอมจักรจอมจักรโลกทศลักษณ์เลิศล่าเลิศล่ามีใครทักเทียมแทกได้เองเทียมแทกวางไว้ฟ้าฟากด้าวดาวดึงปูชนียสถานที่ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพให้เป็น1ใน8จอมเจดีย์ที่มีอายุเก่ากาลและเพียบพร้อมด้วยศิลปกรรมอันโดดเด่น
1: อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน7สตมหาสถานที่ราชสำนักสยามได้กำหนดให้เป็นประเพณีว่าพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าพระองค์ใดเมื่อได้ขึ้นเสวยสิริราชสมบัติแล้วจะต้องแต่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเทียนทองธูปเงินเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทำการสักการะบูชาทุกครั้งไป
0: พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตสถาพรอยู่เคียงคู่ผืนแผ่นดินถิ่นนี้มาช้านานเป็นศูนย์กลางนครรัฐประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรหริพุนชัย

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านกาลเวลากลับไปในดินแดนโบราณที่เป็นดั่งต้นตำนานแห่งปฐมมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือมหานครอันเกรียงไกรไพศาลเป็นแหล่งอารยวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยศิลปะสถาปัตย์และเป็นต้นตำนานพุทธศิลป์แห่งแผ่นดินสยามที่มีความเป็นมายาวนานกว่าพันปีที่นี่คือนครลำพูน

นครลำพูนมีประวัติความเป็นมาดังปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าพระวาสุเทพฤาษีกับสุกะทันตะฤาษีสองพระสหายได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่าลำพูนมีความหมายว่าที่ดอนหรือเนินสูงเนื่องจากเห็นว่าเมืองลำพูนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงซึ่งเมืองลำพูนนี้บางแห่งว่าเดิมทีชื่อพิงคบุรีแล้วเปลี่ยนเป็นหริพุนชัยซึ่งอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานจากปราชญ์ท้องถิ่นกล่าวกันว่าคำว่าหริปุนเมื่อออกเสียงเร็วๆจะกลายเป็นละปูนแล้วแผลงไปเป็นคำว่าลำพูนจนถึงปัจจุบันนครลำพูนภูมิสถานย่านที่ในสมัยอดีตการเรียกขานเอาไว้ว่าแคว้นหริพุนชัยซึ่งหมายถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าฉันผลสมอดังมีหลักฐานบันทึกอยู่ในประวัติพระนางจามเทวีและจังหวัดลำพูนระบุเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งเสด็จมาบิณฑบาตและได้แวะรับฉันลูกสมอที่ชาวลั้วนำมาถวายโดยได้ทรงพยากรณ์ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีผู้มาสร้างเมืองและตั้งชื่อว่าหริพุนชัยนครซึ่งคำว่าหริแปลว่าสมอส่วนคำว่าพุนชัยแปลว่าการกินนั่นเองอีกข้อสันนิษฐานมีหลักฐานจารจารึกบันทึกอยู่ในตำนานจามเทวีวงศ์ชินการมาลีปกรณ์และตำนานมูลศาสนาระบุถึงการสร้างเมืองหริพุนชัยเอาไว้ว่าพระวาสุเทพฤาษีได้นำชาวลั้วกลุ่มหนึ่งล่องลงมาตามแม่น้ำเห็นสถานที่แห่งหนึ่งชัยภูมิดีอีกทั้งยังเคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าจึงคิดที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นณบริเวณดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำปิงและได้ชักชวนให้พระสุกะทันตะฤาษีพระสหายแห่งเมืองละโวมาช่วยเตรียมการสร้างเมืองและได้มีราชสารส่งไปยังพระอนุสิทธิ์ฤาษีพระสหายแห่งเมืองสัชนาลัยให้นำหอยสังมาเป็นแบบอย่างในการสร้างเมืองพระอนุสิทธิ์ฤาษีได้สั่งให้นกหัสดีลิงไปหาหอยสังมาจากท้องมหาสมุทรเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการวางผังเมืองหริพุนชัยตามรูปหอยสังซึ่งเป็นผังเมืองแบบโบราณที่มีรูปทรงยาวรีขนานไปกับแม่น้ำใช้ธรรมชาติด้านหนึ่งเป็นปราการมีความคดโค้งไปตามลำน้ำและมีลักษณะเป็นรูปหอยสังครั้นเมื่อการบริการพระนครทั้งปวงสำเร็จลงแต่ยังขาดผู้มีคุณธรรมที่จะมาปกครองเมืองพระสุกะทันตะฤาษีจึงให้คำแนะนำแก่พระฤาษีวาสุเทพว่าพญาจักรวรรดิเจ้าเมืองละโวมีพระราชธิดานามว่าจามเทวีมีสติปัญญาสามารถฉลาดหลักแหลมรอบรู้เรื่องสรรพกิจขัตติยประเพณีพระอัจฉริยสัยเสงี่ยมงามตั้งอยู่ในศีลสัตว์สุจริตธรรมสมควร

0: จะเป็นเจ้าเมืองปกครองรัฐประชาราษฎร์นี้ก่อนควรจะไปทูลขอนอจักรพรรดิราชบุตรีองค์นี้มาครองเมืองพระสุกะทันตะฤาษีจึงให้ขวะยกุมารเป็นราชทูตไปทูลเชิญขอพระนางจามเทวีมาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองหริพุนชัยครั้นเมื่อถึงเมืองละโวพระนางจามเทวีทรงพอพระทัยที่จะไปปกครองเมืองจึงออกเดินทางโดยเรือจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาแถบเมืองละโวทั้งยังอพยพผู้คนจำนวนมากมาตามแม่น้ำใช้เวลาเดินทางประมาณ7 เดือนจนมาถึงเมืองหริพุนชัยและได้ขึ้นเสวยราชสมบัติโดยได้นำระบบการปกครองแบบกษัตริย์อีกทั้งยังทรงเชิญพระสงฆ์มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบภาคเหนือเป็นครั้งแรกจนมาถึงทุกวันนี
1: ้คำว่าหริพูนชัยที่เขียนต่างกันนะคะในตัวสะกดนะคะจริงๆแล้วจะไปเน้นในเรื่องของเสียงมากกว่าเน้นในเรื่องของรูปสระในภาษานะคะแต่ว่าในศิลาจารึกที่ก็มีสระแต่บางที่ก็ไม่มีสระเช่นศิลาจารึกที่วัดพระยืนคำว่าหริคุณชัยมีสระไออยู่ก็เป็นที่มาของคำที่นักประวัติศาสตร์ก็มาตีความนะคะแต่ในศิลาจารึกบางที่ก็ไม่มีนะคะมีตัวชอช้างแล้วก็มีจุดนิดนึงแล้วก็มียอยักษ์ซึ่งมันเป็นรากศัพท์ของทางภาษาบาลีสันสกฤตที่มันมีการพัฒนาภาษามาแล้วอะค่ะก็ใช้ได้ทั้งสองที่อะค่ะมันพ้องเสียงกันเท่านั้นเอง
2: ศูนย์กลางความเจริญของหริพุนชัยนะครับตามตำนานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นการเดินทางขึ้นมาของพระนางจามเทวีทางเส้นทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของหริพุนชัยเองเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำเป็นหลักนะครับบริเวณวัดพระธาตุหริพุนชัยน่าจะเป็นศูนย์กลางของเมืองในอดีตนะครับ
3: เดิมทีวัดพระธาตุหริพุนชัยนี้นั้นเป็นเขตพระราชฐานของเจ้าผู้ครองเมืองลำพูนเมืองหริพุนชัยปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในขณะที่พระเจ้าอาทิตยราชทำการปกครองบ้านเมืองอยู่นั้นก็มีเจดีย์ทองคำผุดขึ้นเหนือจากแผ่นดินสูงประมาณ3 ศอกพระองค์ท่านก็เลยยกเอาสถานที่อันเป็นพระราชฐานของท่านนะขึ้นเป็นสถานที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในการปกครองในยุคโบราณกษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ได้ทำการสร้างเติมเสริมองค์พระบรมธาตุเจดีย์จนกระทั่งองค์พระบรมธาตุหริพุนชัยปรากฏใหญ่โตสูงตระหง่านเด่นงามเป็นที่น่าเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนที่ได้พบเห็นในปัจจุบันนี้

ปะหฤพุนชัยมรดกล้ำค่าที่สั่งสมสืบทอดส่งต่อกันมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีโดยสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งที่หฤพุนชัยยังเป็นราชธานีและด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนภาคเหนือเป็นครั้งแรกในสมัยพระนางจามเทวีซึ่งส่วนมากจะนิยมสร้างเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยเข้ามากับคณะสงฆ์และข้าราชบริพารที่มีความรู้ทางศิลปะวิทยาการด้านต่างๆในสมัยพระนางทำให้ศิลปะหฤพุนชัยจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับเมืองละโวดังปรากฏหลักฐานอยู่ในงานสถาปัตยกรรมพบเห็นได้ในยุคปัจจุบันที่เจดีย์กู่กุดวัดจามเทวีและปทุมเจดีย์วัดพระธาตุหฤพุนชัยลักษณะเจดีย์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสชั้นล่างสุดเป็นชุดเขียงรองรับฐานสี่เหลี่ยมต่อขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกัน5ชั้นทุกมุมของทุกชั้นประดับด้วยเจดีย์ขนาดเล็กเรียงเป็นยอดบริวารจนถึงส่วนยอดของเจดีย์ศิลปะที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบหฤพุนชัยยังมีเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในเมืองลำพูนนั่นคือเจดีย์วัดเกาะกลางที่อำเภอป่าซางและเจดีย์เชียงยา

0: ันวัดพระธาตุหริพุนชัยลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดมีเรือนธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมแต่ละด้านคุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปนอกจากนี้แล้วศิลปะสถาปัตย์แบบหริพุนชัยยังปรากฏหลักฐานเป็นเจดีย์ทรงกรวยหรือเจดีย์ทรงหลอมฟางพบเพียงแห่งเดียวในนครลำพูนนั่นคือกู่ช้างลักษณะก่ออิฐโบกปูนเป็นวงกลมสูงราว8เมตรตอนบนเป็นรูปปลายตัดมีลักษณะเจดีย์ทรงกลวยยอดด้วนคล้ายคลึงกับเจดีย์ในศิลปะของรัฐพยูประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่านอกจากมรดกทางสถาปัตยกรรมแล้วนั้นศิลปะหริพุนชัยยังคงหลงเหลือหลักฐานด้านงานศิลปกรรมต่างๆอีกมากมายทั้งงานประติมากรรมที่เป็นงานสลักจากหินงานปูนปั้นและงานดินเผาที่ทำขึ้นจากแม่พิมพ์ภาชนะดินเผาพระพิมพ์ดินเผาซึ่งมีจำนวนมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในศิลปะหริพุนชัยที่ปรากฏเป็นหลักฐานให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นแห่งนี้มาช้านานตลอดระยะเวลานับพันปีล่วงมาแล้ว
1: ศิลปะของหริพุนชัยในแง่มุมของนักประวัติศาสตร์นะฮะก็มองว่ารับเอาอิทธิพลในการสร้างสถาปัตยกรรมด้านศาสนาเนี่ยมาจากลพบุรีชั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปลอกเข้ามาทั้งหมดฮะก็คือศิลปะของหริพุนชัยก็เป็นเอกอ่ะก็เป็นเอกแต่ว่าได้รับอิทธิพลมาในเรื่องของวัสดุก่อสร้างสถาปัตยกรรมแรกสร้างเนี่ยส่วนมากสถาปัตยกรรมหรือว่าวัดวาต่างๆในเมืองหริพุนชัยเนี่ยจะเป็นก่อด้วยศิลาแรงทั้งหมดค่ะก็เป็นวัตถุที่พิจารณาแล้วว่ามันคงทนถาวรแล้วก็ใช้ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะไปขุดมาเป็นแท่งๆแล้วก็เอามาก่อเป็นเจดีย
2: ์ศิลปะหริพุนชัยเนี่ยลักษณะเด่นก็คือ1ทำสถูปทรงพีระมิดคือแท่งสี่เหลี่ยมซ้อนชั้นมีพระพุทธรูปยืนอยู่ในซุ้มคูหาหลายพระองค์มีให้พบหลายแห่งนะคะเช่นที่วัดจามเทวีแสดงแสนยานุภาพในลักษณะเปล่งประกายนะคะลักษณะตรีกายค่ะด้านละ3องค์รวมทั้งหมด5ชั้นชั้นละ12ก็เป็น60องค์ซุ้มจรณำคือซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปแต่ซุ้มจรณำที่เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือทำเป็นวงโค้งดอกจิกนะคะก็คือวงโค้ง3วงสุดปลายของวงโค้งเนี่ยจะทำเป็นรูปตัวมกระหรือตัวมกรนะคะอ้าปากแล้วก็คายพวงอุบะเข้าหากันซึ่งมีลักษณะผสมกันทั้งศิลปะขอมศิลปะพุกามศิลปะมอญแบบทวารวดีดูแล้วนี่คือหัวใจของหริพุนชัยมีความคลุกเคล้ากันของหลายอารยธรรมผสม
3: เอกลักษณ์ของพระพุทธรูปแบบหริพุนชัยอย่างนึงเลยนะคะก็คือวัสดุเราจะต้องทำมาจากดินเผาเพราะลำพูนเนี่ยเป็นแหล่งดินเผาชั้นเยี่ยมนะคะตั้งแต่อดีตละลักษณะเด่นที่ยังคงมาจากตั้งแต่ศิลปะทวารวดีก็คือคิ้วจะต่อกันเป็นปีกกาอยู่นะคะนี่คือลักษณะของทวารวดีที่เรายังรับมาตาก็จะโปนจมูกก็จะใหญ่ปากก็จะแยมแล้วก็แบะนิดนึงที่สำคัญเลยคือพระพุทธรูปหริพุนชัยจะต้องมีลายพมสุก็คือจะต้องเป็นพระแบบมีหนวด
1: ศิลปะหริพุนชัยคลี่คลายเป็นล้านนานะคะในช่วงปลายราชวงศ์จามเทวีนะคะก็มีล้านนาเข้ามาผนวกเอาหริพุนชัยไปเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการล่มสลายของวัตถุก่อสร้างที่มันเป็นไปตามกาลและเวลาค่ะพอสร้างใหม่ก็เอาความคิดใหม่ๆเข้ามา

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนยังมีพระอารามหลวงสำคัญในสมัยพระนางจามเทวีปฐมมกษัตรีศรีหริพุนชัยศาสนสถานที่มีชื่อเรียกขานกันว่าวัดมหาวันพุทธสถานโบราณตามตำนานจามเทวีวงศ์ที่พระนางมีความประสงค์ให้สร้างขึ้น

0: พื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมืองซึ่งเรืองรองผ่องอำไพให้เป็นมิ่งมงคลแก่ไพร่ฟ้าประชาชนคนในนครลำพูนณพระอารามแห่งนี้คือที่ประดิษฐานของพระปฏิมาซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองลำพูนพระพุทธรูปที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าพันปีพุทธศิลป์ที่ได้รับการจารึกเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพุทธศิลป์ที่มีนามว่าพระรอด
1: พระรอดแห่งวัดมหาวันจากตำนานเล่าขานกันไว้ว่ามหาวนารามเป็นพระอารามหลวงในยุคที่พระนางจามเทวีปกครองอาณาจักรหริพุนชัยได้นำศาสนามาฟื้นฟูบ้านเมืองจนมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์อีกทั้งพระนางจามเทวีทรงมีพระสิริโฉมงดงามเป็นที่หมายปองของเจ้าเมืองแว่นแคว้นต่างๆถ้าหากใครตีเมืองหริพุนชัยได้ก็สามารถจะครอบครองเมืองและตัวพระนางจามเทวีเป็นมเหสีได้อีกด้วยจึงก่อให้เกิดมีสงครามมาโดยตลอดพระวาสุเทพฤาษีและพระสุกะทันตะฤาษีจึงปรารภกันว่าหริพุนชัยนครนี้มีสตรีเป็นผู้ปกครองในอนาคตข้างหน้ามีศึกเหนือศึกใต้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและการต่อไปอาจมีผู้คิดแย่งชิงราชสมบัติฤาษีทั้งสองจึงมีความเห็นสมควรจัดสร้างเครื่องรางของขลังเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่เป็นขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารเสนาอำมาตย์และอาณาประชาราษฎร์อีกทั้งยังแก้เคล็ดแก้อาถรรพ์ให้กับบ้านเมืองจึงตั้งศาลบูชาเทพยดาฟ้าดินเพื่อสร้างพระรอดพระคงโดยเกณฑ์ช่างสิบหมู่ร่วมกันออกแบบพระรอดด้วยไม้มงคลแกะสลักพิมพ์พระหลายพิมพ์จนในที่สุดก็เลือกพระรอดพิมพ์ใหญ่เป็นปางมารวิชัยมีลวดลายรูปใบโพประดับคล้ายรัศมีรอบองค์พระห่มจีวรเฉียงมีชายสังขติสั้นซึ่งเป็นอิทธิพลของศิลปะปาละโดยสันนิษฐานว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากศิลปะแบบลพบุรีการสร้างพระรอดมีการผูกอาถรรพ์ไว้ตรงใจกลางเมืองแล้วจัดหาดินลำพูนทั้ง4ทิศพร้อมด้วยว่าน 1,000 ชนิดจากนั้นเริ่มบริกรรมคาถาเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงสุมไฟด้วยไม้มหกฟ้านาน7วัน7คืนแล้วนำพระคงที่เผาแล้วไปบรรจุในเจดีย์ทั้ง4ทิศเพื่อเป็นการผูกอาถรรพ์และนำพระรอดไปบรรจุไว้ในกู่วัดมหาวนารามเป็นพระที่มีความเชื่อในเรื่องการรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงทำให้ในสมัยนั้นเมืองหริพุนชัยรอดพ้นจากรานของอริราชศัตรูไร้ฟ้าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
2: ้พระรอดนั้นเป็นพระที่สร้างจากเนื้อดินดินเขานะครับเป็นพระที่มีลายเส้นลายต่างๆที่คมชัดลึกมากนะครับซึ่งพูดกันตรงๆว่าเป็นพระฝีมือช่างหลวงเลยทีเดียวนะครับพระรอดนั้นแตกกลูออกมาจากวัดมหาวันเนี่ยทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกเนี่ยแตกเมื่อปีพ.ศ.2460กว่าเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าทางเจดีย์ที่วัดมหาวันที่บรรจุพระรอดน่ะโดนฟ้าผ่าเจดีย์ก็พังแล้วพระรอดก็หล่นลงมาด้วยผมเข้าใจว่าพระรอดเนี่ยคงจะเอาไว้ที่บนคอเจดีย์แล้วเมื่อพังลงมาพระรอดก็กระจายไปทั่วบริเวณวัดหลังจากที่บูรณะเจดีย์แล้วนะฮะก็มีแตกออกมาอีก2ครั้งรอดมีด้วยกันทั้งหมดอยู่5พิมพ์พิมพ์ที่1ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่2ก็คือพิมพ์กลางพิมพ์ที่3ก็คือพิมพ์เล็กพิมพ์ที่4ก็คือพิมพ์ตื้นและพิมพ์ที่5คือพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ที่มีความนิยมที่สุดก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่าพระพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ที่มีความสง่างามกว่าพิมพ์อื่นแล้วก็มีลายเส้นที่คมลึกพระรอดนั้นในวงการพระเนี่ยนะฮะพวกนิยมสะสมพระในรุ่นเก่าๆเนี่ยยกให้เป็นเทวีแห่งนิรันตรายก็คือพระที่พ้นจากพยันตรายทั้งหลายจากคำบอกเล่าของผู้ที่นิยมสะสมพระรอดแล้วก็มีพระรอดที่ไว้ใช้ซึ่งก็จริงๆผมก็ไม่เคยได้ยินว่าใครแขวนพระรอดแท้และประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ผู้ห้อยด้วยนะฮะ คือถ้าผู้ห้อยเนี่ยประพฤติตัวทำตัวไม่ดีพระก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไร

0: อาณาจักรหริคุณชัยปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือซึ่งรวบรวมความภาคภูมิใจไว้ในประวัติศาสตร์ทั้งด้านศิลปะสถาปัตย์พุทธศิลป์แห่งแผ่นดินมาช้านาน
1: ล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช1824อาณาจักรหริพุนชัยถึงคราล่มสลายเข้าสู่ยุคสมัยแห่งล้านนาแต่ความมั่นคงและความศรัทธาของปวงประชาในศาสนธรรมยังคงเหนียวแน่นแว่นแคว้นดินแดนแห่งนี้ยังดำรงคงอยู่ในสถานะเมืองศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาเรื่อยมา
0: และนคราแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของพุทธสถานที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นจากบรรพชิตนักพัฒนาตรงบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดบ้านปาง
1: พระอริยสงฆ์ที่จาริกธุดงค์เพื่อสั่งสมคุณประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนาเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ในการสร้างศาสนสถานบูรณะพระอารามทั่วบ้านย่านเมืองล้านนาจนได้รับการกล่าวขานกันว่านักบุญแห่งล้านนาไทย
0: สมณเจ้าผู้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนคนเมืองเหนือสมณเจ้าผู้มีสมัญญานามว่าครูบาศรีวิชัย
2: ครูบาศรีวิชัยเกิดเมื่อวันอังคารที่11เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2421ปีขานที่บ้านปางตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเป็นบุตรชายของนายควายนางอุษามีพี่น้องทั้งหมด5คนท่านเป็นบุตรคนที่3มีนามเดิมว่าเฟือนหรืออินเฟือนซึ่งหมายถึงการเกิดเสียงกัมปนาทวันไหวและส่งเสียงดังไปถึงฉวนกระทั่งอายุได้18ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระครูบาขัตติยะเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับสมญานามว่าสามเณรศรีวิชัยพุทธศักราช2441สามเณรศรีวิชัยอายุย่างเข้า21ปีก็ได้เข้าอุปสมบทณอุโบสถวัดบ้านโฮ่งหลวงอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนโดยมีครูบาสมณะวัดบ้านโฮ่งหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าสิริวิชโยภิกขุมีนามบัญญัติว่าพระศรีวิชัยพุทธศักราช2444พระครูบาขัตติยะได้จาริกออกจากบ้านปางไปยังถิ่นอื่นและไม่ได้กลับมาอีกเลยขณะนั้นครูบาศรีวิชัยบรรพชาได้4พรรษาเป็นผู้ทรงศีลาจารวัดงดงามและมีพรรษามากกว่าภิกษุสามเณรอื่นจึงรับช่วงปกครองวัดรักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อครบ5พรรษาจึงได้เป็นเจ้าอาวาสแต่การเพนสมณธรรมอยู่อารามใกล้บ้านไม่ได้รับความสงบดีนักจึงเสาะแสวงหาที่เหมาะสมตามสมณวิสัยไปพบสถานที่แห่งหนึ่งบนเนินเขาเห็นว่าเป็นที่วิเวกและสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีจึงสร้างวัดใหม่โดยให้ชื่อวัดนี้ว่าวัดจอมสรีทรายมูลบุญเรืองแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดบ้านปางตามชื่อของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี
3: ้ที่ชาวล้านนามีความศรัทธาต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเขาก็เชื่อว่าท่านเป็นนักบุญนะก็เป็นตนบุญน่ะตนบุญนี่ก็คือว่าไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปจะต้องเคยเวียนว่ายตายเกิดมาทำความดีมาสะสมมามากแล้วมีคนมานับถือท่านมากเหลือเกินจนละเลยต่อคณะสงฆ์ที่ได้รับอำนาจอันชอบธรรมมาจากภาคกลางเพราะว่าชาวบ้านพอใจที่จะเคารพหรือเชื่อฟังครูบามากกว่าก็ทำให้ถูกเพ่งเล็งท่านมีข้อหานี่ตามประวัติก็รู้สึกมี3ครั้งที่เอาตัวลงไปสอบสวนอะไรอย่างเนี้ยหลายๆข้อหารวมแล้วก็คือว่าตั้งตัวเป็นกบฏต่อการปกครองของคณะสงฆ์และบ้านเมืองแต่ว่าหลังจากที่ได้สอบสวนได้ไต่สวนอะไรแล้วก็เข้าใจอ่ะอย่างนั้นจึงไม่เอาผิดท่าน

0: ท่านน่ะสมเด็จพระสังฆราชก็จึงได้ตัดสินว่าท่านไม่มีความผิดไม่ได้เป็นลักษณะนั้น
1: ครูบาเป็นคนที่ทำด้วยการปฏิบัติก็เลยเป็นคำตอบให้เห็นว่าวัดในล้านนาเท่าไหร่108วัด108หรือมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นจะต้องอันนี้อาราธนานิมนต์ครูบาไปเพื่อที่จะสร้างวัตถุต่างๆสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆผลงานที่ดีเด่นของครูบาเนี่ยที่เป็นสร้างเป็นถาวรที่ชัดเจนก็คือที่เราเห็นที่รู้ทั่วไปก็คือถนนขึ้นวัดพระราชสุเทพนะส่วนหนึ่งก็บูรณะวัดพระธาตุนี่นะก็มีส่วนมากเลยวัดหลายวัดในล้านนาหลายวัดท่านก็ไปช่วยบูรณะ
2: มาอยู่กับครูบาตั้งแต่อายุ12เมื่อกลางวันนี่ก็น้ำกินน้ำยังเพื่อก็เอาเพื่อนกินบางทีก็ทำน้ำส้มเพื่อเพื่อนกินครูบาเพื่อนสอนว่าจะไปลักจะไปล่วงจะไปลักล่อลวงเอาของเพื่อนมากินบ่ดี
3: ที่ศรัทธาครูบาเนี่ยครูบาเป็นคนที่สร้างวัดสร้างวานที่เป็นครูบาที่มีเมตตาก็ชาวกะเหรี่ยงแล้วก็เหลียวก็รักครูบาทุกปีเนี่ยถึงปีใหม่แล้วเราทุกคนเนี่ยต่อน้ำกับโซ่ปอยเนี่ยต่อไปที่วัดสาบเจดีย์น่ะต่อสู่มาเจ้าที่เจ้าทางบ้าผมเนี่ยเชื่อครูบาตั้งแต่ปู่ย่าตายายน่ะถึงปัจจุบันนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ลดลงเพิ่มขึ้น

เกียรติประวัติอันเกรียงไกรของนักบุญแห่งล้านนาไทยพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลธรรมซึ่งมีธรรมเทศนาคำสอนให้แก่ปุถุชนคนบนโลกนี้เอาไว้ว่าเครื่องประดับขัตติยนารีทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองตันหากามคุณเหมือนดั่งน้ำผึ้งแช่ยาพิษสำหรับนำความทุกข์มาใส่ตัวโดยบ่มีประโยชน์สิ่งใดเลยแม่น้ำคงคายมนาอิรวดีมหิมหาสรภูซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ทั้ง5แม่น้ำแม้นจะเอามาอาบให้หมดทั้ง5แม่นี้ก็บ่อาจจะล้างบาปคือความเดือดร้อนภายในให้หายได้ลมฝนลูกเห็บแม้จะตกลงมาหลายหาก็บ่เย็นเข้าไปถึงภายในให้หายจากความทุกขเวทนาได้นี่คืออานิสงส์แห่งการรักษาซึ่งความดีเป็นธรรมเทศนาที่น่าจะกระตุ้นสามัญสำนึกของผู้คนในยุคปัจจุบันให้รู้ว่าการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีและใช้ปัญญานำความสุขมาใส่ตัวนั้นประเสริฐกว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหลายทั้งมวล

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนยังคงมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ภายใต้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่สถิตติดอยู่อย่างนักคราแห่งนี้นั่นคือโคขาวลำพูนสัตว์สี่เท้าที่มีเรื่องราวคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เคียงคู่อยู่ด้วยว่าหากโคขาวลำพูนตัวใดที่มีลักษณะเป็นมงคลจะได้รับเลือกเป็นพระโคตามตำนานได้เล่าขานเอาไว้ว่าพระโคหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและหมายถึงสัตว์เลี้ยงที่พักติสนะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์โคขาวลำพูนที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นสง่าตรงตามตำราโบราณจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ
1: พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีที่มีตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ทรงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีมีแต่เพียงพิธีทางศาสนาพราหมณ์เท่านั้นจนกระทั่งถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นดังนั้นพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ

จึงเป็นพระราชพิธีที่สมบูรณ์พร้อมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาเว้นว่างด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตัวตามปกติก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงได้ต้องแสหาทางที่จะแก้ไขและทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้ได้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจก็การที่จะแก้ไขเยียวยาน้ำฝนน้ำท่าซึ่งเป็นของเป็น

0: ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่การเกษตรของประเทศไทยโดยมีพระโคเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์โคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันถ้ามองดูด้านข้างของลำตัวจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นตรงกับโคขาวลำพูนโคพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดลำพูนนั่นเอง
1: พันโคที่คัดเลือกนะครับเป็นพระโคที่ใช้ในประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนางขวัญในแต่ละปีเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็มีอยู่หลายพันเหมือนกันนะครับก็มีพันเป็นพันพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยนะครับจะเป็นโคไทยใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นโคชื่อว่าโคพันขาวลำพูนเพราะเวลารูปร่างเขาเนี่ยเวลามาแต่งนะครับชุดพระโคแล้วส่งเครื่องแล้วเนี่ยก็จะสง่างามมากนะครับสมพระเกียรตินะครับซึ่งในระยะหลังมาเนี่ย10 กว่าปีมาได้แล้วครับก็โคพันขาวลำพูนเนี่ยจะได้เป็นโคที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนางขวัญมาโดยตลอด
2: โคนั้นจะต้องมีลักษณะนะครับลักษณะที่เป็นมงคลนะครับก็คือว่าลักษณะที่เป็นมงคลนะครับจุดแรกที่สำคัญที่สุดก็คือดูที่ขวัญนะครับขวัญจุดแรกก็คือขวัญหน้าเดิมลักษณะขวัญนะจะวนขวาไปซ้ายนะครับจุดที่สองนะครับลักษณะขวัญก็คือขวัญทัดดอกไม้คืออยู่ที่โคนหูนะครับขวัญที่สามนะก็ขวัญทัดดอกไม้เหมือนกันแต่อยู่ทางด้านขวามือนะครับขวัญที่สี่นะครับก็จะมีขวัญที่สะพายทับนะครับขวัญที่ห้านะครับก็จะอยู่ที่กลางหลังนะครับหน้าของโคขาวลำพูนนะฮะก็จะมีขนตาสีขาวนะครับหูก็จะขาวนะนะเขานะจะมีส่วนที่ขาวนะครับต่อไปก็คือจมูกนะฮะจะมีสีขาวมากนะครับนั่นคือลักษณะของโคขาวลำพูนที่มีลักษณะที่จะนำมาเข้าในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับ
3: โคขาวลำพูนนี้นะครับมาระยะหนึ่งนะครับก็หายไปจากจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่อย่างมากแต่นี้ก็มีกลุ่มของเกษตรกรนะครับที่ให้ความสนใจเห็นความสำคัญของโคขาวลำพูนซึ่งเราคิดว่าเขาเป็นมรดกของจังหวัดลำพูนเรานะครับ
4: สำหรับชาวลำพูนนะครับก็ระลึกนะครับระลึกว่านี่คือชื่อของจังหวัดลำพูนแล้วยิ่งโคของเราได้เป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์ที่เขาไปใช้เป็นพระโคก็ยิ่งต้องรักษาไว้ไม่ให้สูญเปล่าแล้วให้ลูกหลานได้มาเรียนรู้เป็นจุดที่เราคิดถึงว่าเอ๊ะโคขาวลำพูนมีประโยชน์แล้วเป็นชื่อของจังหวัดลำพูนก็อยากฝากพี่น้องชาวลำพูนของเราว่าอย่าเพิ่งไปลืม

0: ลำพูนถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์หรือรักษาไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตผมว่าโคขาวลำพูนก็จะสูญพันธุ์เหลือแต่ชื่อไว้ให้ลูกหลานได้ยิน
1: นอกจากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามภูมิสถานแห่งนี้ยังคลาคล่ำไปด้วยวิถีของผลผลิตทางการเกษตรที่เรียกขานกันว่าลำไยพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับประชาชนคนลำพูนโด่งดังจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลว่าลำไยของที่นี่คุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าพระธาตุเด็ดพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริคุณชัย
2: ลำไยมีชื่อเรียกพื้นบ้านว่าบ่าลำไยพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากทางตอนใต้ของประเทศจีนนับพันปีล่วงมาแล้วชาวจีนปลูกลำไยเพื่อเป็นยาบำรุงแพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดียลังกาพม่าและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้ามาประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2439โดยมีชาวจีนผู้หนึ่งนำลำไย5ต้นถวายแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อเสด็จกลับล้านนาเจ้าดารารัศมีได้แบ่งลำไยเอาไว้ปลูกที่กรุงเทพ2ต้นส่วนอีก3ต้นได้มอบให้เจ้าน้อยตันณเชียงใหม่จากนั้นก็ขยายพันธุ์สู่ภูมิภาคต่างๆแห่งล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิประเทศที่ดีในลุ่มแม่น้ำใหญ่หลายสายดังปรากฏเป็นเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2511เก็บผลผลิตลำไยต่อต้นได้40ถึง50เข่งจนเกิดเป็นลำไยต้นหมื่นที่บ้านหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจนปัจจุบันนี้มีลำไยมากมายหลายพันซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในจังหวัดลำพูนคือลำไยพันธุ์อีดอเพราะให้ผลผลิตเร็วมีลักษณะผลค่อนข้างกลมแป้นผิวเปลือกสีน้ำตาลเนื้อในหนาสีขาวขุ่นรสชาติหอมหวานยิ่งนักเป็นพันธุ์ที่นิยมของตลาดถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงตลอดปีส่งออกไปข้างประเทศทั้งลำไยสดและลำไยแห้ง
3: จากการที่เราปลูกลำไยเป็นพืชวัฒนธรรมคือปลูกหลังบ้านปลูกทุกบ้านนะคะต้องเล่าถึงตรงนี้ด้วยว่าทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีลำไยใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นต้นไม้ประจำบ้านทุกคนจะต้องมียิ่งที่หนองช้างคืนเนี่ยปลูกต้นเดียวเนี่ยขนาดต้นเดียวขายได้ 10,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้มันก็ได้รับความสนใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนลำพูนให้หันมาปลูกลำไยเพิ่มมากขึ้นนี่คือต้นลำไยต้นหมื่นอันนี้คือแกนมันแล้วก็นี่คือกิ่งที่ยังไม่ยอมตายยังมีชีวิตอยู่เมื่อก่อนต้องใช้2คนโอบใหญ่มากค่ะ
4: แล
3: ้วกิ่งก้านสาขาแผ่ไปกว้างมากต้นของเขายังขลังอยู่เขายังไม่ตายจากลำไยลำพูน
5: พันธุ์ที่นิยมปลูกในลำพูนอย่างกว้างขวางนะคะก็ประมาณ 90% เนี่ยก็เป็นเรียกว่าอีดอนะคะเพราะว่าเป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็ดูแลง่ายอีดอเนี่ยเป็นพันธุ์ลำไยที่พัฒนาพันธุ์มาจากลำไยพวกเบี้ยวเขียวพวกสีชมพูตลาดของลำไยนะคะ 80% ของลำไยที่ผลิตในโซนภาคเหนือส่งไปขายที่ประเทศจีนคนจีนเชื่อว่าผู้ที่ได้กินลำไยเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเพิ่มพลังให้เขาเนี่ยมีธาตุไฟเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นใครที่รับประทานลำไยที่ลำพูนเนี่ยคุณดีใจได้เลยว่าได้รับประทานลำไยที่อร่อยที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกค่ะ
6: ผมว่าลำพูนเนี่ยสุดยอดที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อแห้งกรอบหวานไม่มีน้ำรสชาติดีเป็นหนึ่งเลย

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมไปสืบค้นปูมประวัติอัตลักษณ์ต่างๆของเมืองลำพูนผ่านสมบัติพระสถานของบ้านเมืองซึ่งเรืองรองครองคู่อยู่ทั่วแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานเมืองโบราณซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรหริพุนชัยปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือภูมิสถานอันโอฬารตระการตาไปด้วยศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลเมืองที่เรืองรองของอำไพในอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่มีนักคาราใดเสมอเหมือนเรื่องเล่าเก่าโบราณตำนานบ้านตำนานเมืองที่ในปัจจุบันนี้บรรพชนคนยุคเก่าต้องการจะให้ลูกหลานเหลนหลนชาวไทยทุกคนได้รับรู้ได้เข้าใจและตราตรึงเอาไว้อยู่ในหัวใจตลอดไป
1: โบราณสถานโบราณวัตถุนั้นเป็นของมีค่าถ้าเกิดล้มหายหรือว่าสูญหายไปเราไม่สามารถที่จะสร้างใหม่ทดแทนให้มีอายุเทียบเทียมกับของเก่าที่สูญหายไป
2: ทุกวันนี้เนี่ยคนที่มุ่งมาสู่ลำพูนเนี่ยล้วนแล้วแต่มาสนใจเฉพาะพระเครื่องรางของขลังมองไม่เห็นเนื้อในแห่งคุณค่าอารยธรรมดิฉันคิดว่าหริพุนชัยเนี่ยยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนกรีกคือเป็นแม่ของอารยธรรมทั้งปวง
3: ศิลปะหริพุนชัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัฒนธรรมแต่ว่ามันเป็นอารยธรรมที่ส่งผลไปถึงอาณาจักรล้านนาจวบจนที่เราคิดว่าอาณาจักรล้านนายิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นอาณาจักรล้านนาเรามีศิลปะใหญ่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรหริพุนชัยแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสได้และสามารถสืบสานต่อไปได้ถึงอนุชนรุ่นหลังต่อไป

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือในเรื่องราวทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่นครลำพูนแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีผมจะขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2504ความว่าโบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยมีมาแต่อดีตควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล

0: ผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10 ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ช้างล้อมเป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยจุดเด่นอยู่ที่ประธานทรงกลมบนฐานประทักษิณสูงรอบฐานประทักษิณมีประติมากรรมลอยตัวรูปช้างประดับอยู่โดยรอบซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะลังกาดังเช่นที่สถูปรุวันเวลิบนฐานประทักษิณมีซุ้มจรณำประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยอยู่โดยรอบส่วนองค์ระฆังตั้งอยู่เหนือชั้นบัวถลาและบัวปากระฆังรองรับบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยมที่ทำเป็นชุดบัวลูกฟักที่ก้านฉัตรประดับด้วยประติมากรรมนูนสูงรูปพระพุทธรูปปางลีลาประติมากรรมดำลอยตัวรูปช้างที่วัดช้างล้อมแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นรูปช้างเต็มตัวในขณะที่ช้างรอบเจดีย์องค์อื่นๆในประเทศไทยมักจะโผล่เพียงแค่ครึ่งตัวเช่นที่วัดช้างรอบจังหวัดกำแพงเพชรและวัดมเหยงจังหวัดพระนครอยุธยาคติการสร้างเจดีย์ช้างล้อมนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศศรีลังกาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่8และคงจะได้ส่งอิทธิพลมายังอาณาจักรสุโขทัยในราวพุทธศตวรรษที่19จากการติดต่อสัมพันธ์ทางศาสนาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยโดยแนวคิดในการประดับช้างรอบฐานเจดีย์นั้นอาจมีเค้าเงื่อนมาจากการที่ช้างเป็นสัตว์มงคลและมีบทบาทในการอุปถัมภ์ค้ำจุนศาสนาอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของลายมงคล108ประการตามความเชื่อทางพุทธศาสนาอีกด้วย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียส

เซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิเมธ
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2320

0: ้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
1: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
0: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
3: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
0: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
3: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
0: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
3: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
1: ่มีผมเหรอคะ
3: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
0: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
3: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
0: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
4: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
0: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอาล่ะถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้ๆๆๆ
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หายอิ่มละ
3: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะเกิดขึ้นไม่มีให้มอง เห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้นี่เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
1: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
3: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
1: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
1: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
6: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: สิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1ถึง12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้

สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 讲地价位都得黄地户得黄价嘛不。
1: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
2: จะจับเพื่อนเลย
3: มาเพื่อสิ
2: เพื่อสิละ
3: ง่ายก็ละก็ต้องชอบชูกัน
4: เป็นมาสักพวกชอบหมอตัวเลยหมอเมียจะไปมีหลีกันเหร
0: อมั่งไงฮีหลีมั่งไงฮี
4: เอ๊ะไรฮี
0: มั่งไงฮี
4: มันยักกันยักกันเลย
0: ไงยังมีอ่ะ
4: ยังมีมาเล
0: ยยังมีละเล่นแต
4: ่ยังมีมาหลีกันเหรอไม่ยัก
0: ง่ายเหรอหลีที่บุคคลเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีเชียวก็ยังเออขะเลมาฮีติเจอยู่มาลาคู่คนที่แขวะมากเลยมากกว่ามาลาวจิบุ
4: ก็จะแขวะมากแบบกันหลายคู
0: ่คู่ละประชาหลายมาก
4: โอ้ละประชาเป็นคนนี้
0: ละประชามุมไปผ่อน
4: มุมไปเอา
0: เลยมุมไปผ่อน
4: คู่มุมไปเอาเลยมาลา
0: เลยมาคู่ยูโง่มาจูก็เลยมาเหมามาหอยหิวจิบุกยันยันเองก็ติเชบาที่อยู่นี่ก็มาฮีติกันนี
4: ่จะขับแบกอะไรล่ะ
0: อากาศที่เราขับไปที่ไหนก็ได้ที
4: ่ขับได้ลอยเลย
0: นี่ที่ขับได้ลอย
4: นี่ยังมัดจ่อยเลย
0: นี่คือกูวิ่งก็ชนน้อยที่จ่อมา
4: ก็ชนน้อย
0: นี่ก็ชนน้อยจ
4: ่อก็ชนน้อยแบบปกติมาแล้ว
0: ก็ชนน้อยปุ่นเนี่ยมันขาดใจมาแล้ว
4: ขาดใจแล้ว
0: อ
4: ากาศที่ละมัน
0: อากาศที
4: ่มาตีอากาศที
0: ่วิ่งยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักทั้งหมดก็ที่พักกูจะไปมาไกลลิบุกามาเพ่บิวมาให้เชื่อถือมาให้กูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปื่อย
5: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
4: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไห
5: มก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
4: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
5: ่ใช่ฮะ
4: เขาก็จะเรียน
5: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
0: กะจกวัวติงอะไรลีมากันกักวัวอยู่ช่วงกะไรฮิคุ
4: ติ
0: คาติโลฮุกักวัวติผักวัวเอ๊คือฝาปุยอะคือติอะกวัวปองอีกวัวโดวีขี้วีอะลูนักสิ่งก็จะจอยยูอะจะคิดเดียวเตยจีเอเลเตวีอะกวัวโดฮาวีโออีนักสิ่งก็จะจอยงายามุเตยงอมีอะคดัสูนั่นสิ่งจะใจยก
4: อะยามุเตมุมีอัครสูร
0: เออขี้มายกเอ็มข้าก็ยามุโดหาเลยยัง
4: เอ๊ะใครไปเช่นอะ
0: ไรเออเอ๊ะใครไปเช่นอะไรพอดีเช่นอะไรก็
4: ยี่สิบสี่อย่างที่มาด้วย
1: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
4: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละมาลาโมกับมาลาโบใช่ว่าปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ซาปิติปุ๊ปุ๊ลาเวที่คอยมองไปบ่โอมาลาคือเจ้าตาบ่จะเป๊ะปุ๊ปุ๊เฉะ
6: แต่เราแต่ชอบถึงไ
4: หมแปลอยู
6: ่ใช่
4: เ
6: นาะแม่เลี้ยงอะไรที่อะไรล่ะ
4: มังอะไร
6: เฮ้ยมาที่มาเฮ้ย

0: लेकिन ये मत चोले ये कमा चोमा आखे हो रही हो
1: मला पैक हो
0: तू कमा चोमा पा कमा चो
1: तो मैं भी ही गा
0: ना ही गा मैं ही गा हो
1: मतेरे
0: मैं आखे आवे चेह का
2: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
3: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นสิทธิ์ส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
3: ครับผม
1: แบบพิเศษผมไม่ได
3: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
2: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
3: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปี เป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
3: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
4: ไอ้
2: ช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
4: ก็จะมาจากก็จะแย่กว่าอ่ะค่ะมาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
5: ก็แต่ว่ามันมีร่างมันไปคอยด้วย
6: 哦，就那白卡我没得。我操，不拉他个，我拉胡椒，上不下来，吃几餐喏，口干如何搞？东南那下女一起下个月下，自己家来加满落来，就把个破机拉来。阿叔约个月快个个车来，赶门加车回来，这价位，车五个月可是车来我他。เด็กก้ามือจะเชฟีเขาจะได้กูพี่ไปเลยยืนยันแล้วค่ะแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยหนึ่งหัววิ่งยิงกูพี่ไปยื้อก็ยืนพี่แล้วเด็กก็ยื้อก็ฟิโดปลาไหลมือคอกับมากระแช่ชูเกาที่ปีกกับมือกระแช่มากระโชว์ได้เจือท่าไปชมมอจูจีก็ยืนได้แล้วแหละเขาที่แหละปีช่างห้าที่แหละใช้ชอบไทยก็กูจูดได้แหละฟ้องอะไรชิ้นขะแผ่ไปมา
2: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
6: ้จะตีได้เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจะน้องไหนที่ตีแล้วจะน้องยิ่งกุยเลยอู้ยอบผูกกระตีวินนะฮะกะเลยเด็กก็ห่อแล้วก็จะแปลกจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชี่ยวเอาสิเวียนมือเสียทีมากามาขอมาจ้องมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอท่ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือของปลาเจ้าไปออกอ่ะกูรอท่ามีสภาพเลยสิฮะเช่าหาตีสิโอกาสเจ๊เลยในการที่ปัจจัยเลยจะกูจะยกสิปลาเลยมือจ้ากาที่ขอที่ปีที่กาที่ลอยพระรักปากกาจูวิโอ้ชีวิตเลยจะยกสิออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติดเชื้อวิมีหูยาหูแล้ว
2: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
7: ก็จะลีเย่จะเรียนหนังสือได้ครับ
8: ลีเย่จะแล้วจะก็ชอบน้องก็สิบวยันเนี่ยมาหมาล่าก็ชมหม้อจะหมาก็มาพวกก็ยกก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยกก็ชมหม้อจะหมายันเนี่ยมาหมาล่าก็นักปีบอกยันเนี่ยกับมาล่ายันเนี่ยอยู่กับพี่ยันอยู่ที่ชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอแหกใครตุ้ยชมองปอกที่ผับก็เคยก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเหล็กมือเจ้าว่าเจ้าเขาใครเดียวใครอะไรเฮ้ยก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครอะไรยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปอกหูใครจู้เขาเลยปอกจู้ก็มึงก็จะกอดตัวก็เชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็ยังมาเฮียเลยมอติคุณเชขอจบุญงายคือก็นุบาเชเลยคือดีไกลเท่าเลยมาโจก็ชีมาฮิโต
2: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก

0: 근데 뭐 그저때저 희고 그유 체일에 희고 내 오빠 이 말로 저기 보더니 그 요가 어떠요 어떠요 마가야 말로 그 지대 야주 봐 그저 가 저기 집
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
0: ยาเอมาเฮียวมาที่จะเข้าที่บุมันสัญญาปตชิตจะมาที่ชอบพักก็จะชอบมาเชื่อชิจอยก็มาเฮียวเฮียบอกว่าเฮียวมูคือที่เข้าเฮียก็ใช้ยากคือข้าเขาชิมาเฮียใครเข้ามาชอบ
1: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
2: ้ยันที่ปอยเอ็งสิบบาทเลยติชีก็มากติปอยละกันเลยว่าก็เอาใจวิคิดที่จบวิวก็ติจักมากกว่าพื้นที่ที่จะเกี่ยวกับมากกว่าฮีฮีคือมาจบวิเลยใครหัวปุ๋ยใครคนนี้ที่วิหมู่ใครกูปอปอยมาลื้อเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีวิหมู่คนนี้เราพระมาเฮียยักเลือกเดียวจบวิหุยลูกเลยหมู่เฮ่เวก็อีจ้าแต่ก็งักแขวะวิ่อไปปืนมาแผลเวียจ้าหองแล้วอําผือเราก็ไปเอามาหมูจ้าหองจ้าตีเวขี้ยาเวอือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวนี่กูหมู่เฮ่เช่เวกับโจวิวมันเหนื่อยเฮ่เช่เวเล่
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทําให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
0: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วอาชาสีขอเขียวไปเยอะน่าขอเตียวคู่ไตแล้วเยอะชิขอพ่อวิ่งเลยที่พักก็มีห้าปอบเผาวิ่งแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไข่มันน่าก็ไกลเปลือกชิ้นเช็คกูอมตีไข่มันน่ากูเขาที่กูเขาที่กูเปลือกหำแต้วกับกูไข่มันก็จะปกตินี่กูป้าจะเจอเราแบบนี้กับขอไกลเราเขียวแล้วเชียร์ก็แบบตัวโยนี่ตัวโยนี่มากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: ก็ที่เรามูเฮวิโอยก็ติดชิงกิโลก็แต่เรามือคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วก็จุ๊บปอปอีกว่ามาจอยากไปนี่เฮก้าวิ่งช่วยตัวก็มาจอที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝ่าเล็กที่ใครปีเชื่อวิวที่พวกที่อาเดียเก็ตนุ่งงานที่จะจ่อที่นี่โอ้ยอะไรเฮก้าจ่ายตัดดีกว่าโอ้ยอะไรเฮก้าที่นี่จ่อพอยก็ขายมาจบอีชิสุเฮียติขายติสิกาคัดยาวเยอะกันนี่ขยายยังไงคือที่เลี้ยงก็ต้องมาขายตัวอะก็ฮีเล่ก็ช่วยพอหุกขี้จะจุกเอาเลยแต่เดี๋ยวก็มองห้องจะฮีกับฮีชาคุยนี่ก็ช่วยชิตายหรืออุติยาหึกก็มาเกะ
1: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานหรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place PLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้นี่เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมีใครมาเก็บไหมอ่ะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: สุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเหมือนอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่เอาลูกมันเล็ก
4: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาเหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
4: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
4: เล็กอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยีได้นะเนี่ย
4: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
4: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
4: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
4: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
4: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
4: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูก ตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
5: ัน
2: จะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช
2: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
6: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีด
6: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
7: ่ได้กินได้ชิมได้นะ
6: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
5: จะ
2: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
6: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกงอกกระโนดเอาไว้ให้วัวกิน
6: งอกโหนดงอกก็คือรากของมันแม่
5: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ให้วัวกิน
6: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
5: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแหง
2: ๆจ้ะ
5: ม
2: ัน
5: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
5: ใช่
2: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
5: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
5: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
2: จ้ะ
5: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปอ่
2: ะ
5: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะ ลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
2: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
2: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
3: เคย
2: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
3: เดี๋ยวคาดนะ
2: ฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆแล้วยิ่งหนีมั้ย
2: อุ้ย
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านในนี้ละค่ะ
2: นี่อันนี้มีจะให้ดูนะคะในกะละมังนี่มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกๆแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
2: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีจ
2: ้
8: า
2: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
8: เขาจะทำตาทอด
2: ทำตาลทอด
8: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
2: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
8: ใช่
2: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
8: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแม่เนี่ย
2: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
8: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
2: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
8: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
2: จ้าม
8: ันไม่สวย
2: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
8: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
2: จ้าแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
8: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
2: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
8: เอาเทหัวกะทิใส
2: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
8: จ้ะ
2: แม
8: ่เอาน้ำตาลใส่
2: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
8: จ้ะ
2: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่
6: ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตนดแบบนี้
8: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลสาย
6: อ๋อใช้น้ำตาลสาย
8: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
6: ค่ะ
8: มันเขาใช้น้ำตาลสายเนี่ยเขาเรียกกันตนดเชื่อม
6: อ
8: ันนี้มันตนดทอดใช้น้ำตาลคนนี่แหละมันอร่อยประกัน
6: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตนดอร่อยกว่า
8: อร่อยฟ้า
6: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
8: สีแดง
6: สีแดง
8: ออกมาสีแดง
6: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
8: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
6: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
8: ้อ
6: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
8: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
6: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
8: ลองชิมดิ
6: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
8: ่อร่อยนิ่ม
6: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
8: เนื้อมันแน่นมันๆ
6: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะนอกจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
8: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
6: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
8: า
6: ะ
8: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
6: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็คือ
8: ตัว
6: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
8: า
6: ะ
8: อีกหน่อย
6: จ้า
8: อ้าวพ
6: อก่อนโอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
8: ้
6: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
8: ื่อ
6: ม
8: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
6: ค่ะ
8: ถ้าเราต้มแล้วมันพันอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
6: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
8: ิแล้วก็ใส่ใช่
6: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
8: ให
6: ้มันมีรสชาติตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
4: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุน
6: หนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
8: ก็มันเขาใช้น้ำตาลสายไงอันนั้นน่ะ
6: แต่อันนี้คือหวานละม
8: ุนอันนี้แฉมตันเมืองคนเพชรอะน้ำตาลตะโหนดอะมันจะหวานกลมกล่
6: อมหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดหนวดกันแล้วค่ะ
8: ไฟปานกลางอะไฟพอลงไหม้ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถอดกระเตาแก๊สนะ
6: ค่ะ
8: แต่ถอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
6: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
8: า
6: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
8: เออใช่

0: อย่างโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลย
1: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
0: ้จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
1: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
0: จ้ะ
1: เนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ียบร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานจนเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมีเขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มิ้นลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนAmarin TV
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียน

0: รู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับครู

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
5: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่

0: ่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: รู้แวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
1: ลูกหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศเนื้อรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทย

0: ไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
3: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
2: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์Avatar Creation ระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการ Character Design เสน่ห์ไทยที่โลก Metaverse ยังต้องยอม Laser Cutting อย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
4: หากพระ าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
6: ค่ะ
5: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
6: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
5: ่ครับ
6: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
5: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
6: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
5: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
6: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
5: ัน
6: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
5: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
6: ใช่
5: คือการความลึก
6: คลองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
5: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
7: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
8: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
5: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับอ การนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความ

ความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุพผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์จะแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

พันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุทธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยราชทัณในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิการเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราววิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองไฮวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไซวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชั่นจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัทบูเลตมาสเตอร์จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูป
วันนี้ตลอดทั้งวันนะ

ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวรรณาเมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธ

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: Fall.
1: ข้าวเป็นธัญอาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
0: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: เอาละฮะผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหาร

0: ยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูป
1: ครับ
2: นะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า raise yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวเนี้ยมาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
2: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: คือหมายว่าฝึกเสร็จแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
2: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
2: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัด นะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
2: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
2: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
2: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
2: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
2: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่องการหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
2: มันจะรู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ี
3: นเน
2: ี่ย
3: หมายก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: อันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อน

0: นะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยเส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดลอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ทำได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุฒิเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังกระบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาวน
0: ์
1: คูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียว

0: ค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
0: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะงั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
0: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
0: ถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีครับวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอวิธีการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพแบบสูตรน้ำไปแล้วนะครับซึ่งเกษตรกรหลายๆท่านก็บอกมาว่าได้ผลเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าสามารถช่วยบำรุงดินแล้วก็ล้างพิษในดินได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงมีจุลินทรีย์อีกสูตรหนึ่งมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับนั่นก็คือจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมในการช่วยบำรุงน้ำช่วยกำจัดของเสียในน้ำนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ระบบนิเวศในน้ำนั้นกลับมาสมบูรณ์สามารถที่จะเรียกกุ้งหอยปูปลานั้นกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับจุลินทรีย์สูตรนี้ไม่ได้เพียงแต่ดีสำหรับน้ำยังดีสำหรับดินด้วยนะครับวิธีทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายถูกแสนถูกไม่สลับซับซ้อนอะไรนะครับไปติดตามความรู้แบบนี้ได้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับ

ถ้าเราจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในคลองในบ่อในนาในสวนเนี่ยก็ขนอินทรีย์วัตถุไปใส่เลยโดยตรงแล้วก็เอาน้ำหมักไปฉีดกระตุ้นเลยโดยตรงก็ได้แต่มันไม่ค่อยสะดวกถ้าจะให้ง่ายปั้นเป็นก้อนเท่ากับปั้นเนี่ยครับนะเอาอินทรีย์สารสารพัดชนิดเลยปุ๋ยอินทรีย์ลำนะปุ๋ยอินทรีย์ผงก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดปั้นเป็นเม็ดแล้วก็ได้ผสมลำเข้าแล้วก็ผสมเลนเข้าถ้าอยู่ในน้ำจืดก็ไปเอาเลนที่ท้องล่องถ้าเราจะใส่ในทะเลเราก็ไปเอาเลนในที่ป่าชายเลนซึ่งมันมีน้ำเค็มปนอยู่หรือจะไปอยู่ในบ่อก็ได้หรือชายตะลิ่งในคลองน้ำจืดก็ได้หรือลงไปชายทะเลน้ำเค็มก็ได้เหมือนกันมันก็จะไปทำงานสร้างออกซิเจนขึ้นมาให้ละลายน้ำสร้างนอนแดงลายแดงสร้างแพงต้นหญ้าทะเลสร้างขึ้นมาได้เพราะมันจะเป็นอาหารไปกระตุ้นให้หญ้าทะเลเกิดขึ้นปลามันก็จะมาน้ำจะใสสะอาดเลยทำง่ายๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพาทำให้ดูครับวิธีทำนะครับท่านผู้ชมครับง่ายนิดเดียวครับส่วนผสม1ปุ๋ยอินทรีย์ครับหมักง่ายครับหาอะไรได้มาก็เอาหมดครับอันที่2เลนครับอันที่3ลำอันนี้จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์ขยายตัวเร็วครับนี่อันที่3ลำอันที่4ครับน้ำหมักชีวภาพลดจืดโอ้โหพืชลดจืดมากมายเลยครับเช่นลางจืดข้าวผักบุ้งผักสารพัดที่ลดจืดๆชิมดูแล้วไม่มีรสฝาดไม่มีรสเปรี้ยวรสเค็มรสจืดๆใช้ได้หมดเลยครับอันนี้จะเป็นตัวล้างพิษชั้นดีถ้าพื้นดินตรงไหนทะเลตรงไหนมีพิษหรือเน่าเนี่ยโอ้มันจะไปล้างพิษได้ดีมากครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดถ้าเราหมักไม่ทันรีบร้อนเราเอาปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดแต่ว่าต้องมั่นใจนะครับว่าไปหาปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100% นี้ก็ได้เหมือนกันครับทีนี้วิธีทำนะครับมาดูกันครับขั้นตอนที่1ครับเอาเลนกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมกันก่อนครับเวลาผสมกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์1ส่วนเท่ากับเลน1ส่วนทีนี้ขั้นตอนที่2นะครับลำเสร็จ 1/4 ผสมเข้าไปครับแล้วถ้าไม่มีลำล่ะได้ไหมได้ครับไม่มีลำก็เอาแค่เลนผสมปุ๋ยอินทรีย์2อย่างเหลือเฟือแล้วครับเอาปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดผสมลงไปด้วยเลยครับขั้นตอนที่4นะครับเอาน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรลดจืด นะครับผสมลงไปในน้ำก่อนนะครับแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันนะแล้วก็เอารสให้มันเหนียวพอปั้นเป็นก้อนได้นะครับก้อนได้แล้วเอาตากไว้ในที่แห้งนะครับท่านผู้ชมครับตากไว้คืนเดียวครับทิ้งไว้ได้นานเป็นเดือนเลยครับแต่ว่าพอมันหมาดๆเราไปใช้ได้เลยครับตากไว้ในที่ร่มอย่าไปโดนแดดนะครับถ้าโดนแดดเดี๋ยวสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกจุลินทรีย์มันจะตายหมดเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วๆไปเลยผมว่ามันน่าจะคุณภาพใกล้เคียงกันเหนืออาจจะเหนือกว่าหน่อยๆด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะเรามีเลนซึ่งเป็นอินทรีย์สารเลนนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีของสมัยคนโบราณผสมเข้ามาด้วยสมัยสวนโบราณเนี่ยแค่ขุดเลนท้องร่องขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับนี่เลนปนเข้าไปแถมยังมีลำเรายังมีปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้งเรายังมีปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำผสมลงไปด้วยเพราะนั้นคุณภาพน่าจะเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ธรรมดาเคล็ดลับนะครับท่านผู้ชมมีสองอย่างอย่าเอ็ดไปอย่างที่หนึ่งนะครับน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรลดจืดนะครับอย่าลืมนะ

0: ที่1เคล็ดลับที่2นะครับเลนนะครับถ้าจะไปใส่ในทะเลหรือเอาไปใส่ในป่าชายเลนต้องใช้เลนจากน้ำเค็มนะครับแต่ถ้าจะใช้ในนาหรือในบ่อน้ำจืดหรือในคลองต้องใช้เลนจากน้ำจืดนะครับท่านผู้ชมครับอย่าเอ็ดไป
1: ง่ายนิดเดียวครับเวลาใส่ถ้าอย่างนี้นะครับก็กะว่าโยนไปห่างกันเม็ดนึงอ่ะเนี่ยโยนลงไปเงี้ย1เม็ดลูกนึงโยนไปอีกนู่นเม็ดเดี๋ยวพอฝนตกหลากมาแพร่ไปเองไม่เกินอาทิตย์นึงหรอกพอฝนตกลงมาเนี่ยครับปุ๋ยนี่จะแพร่ออกไปเต็มทั้งพื้นที่เลยครับบางคนก็วิตกกังวลบอกโยนไปตรงไหนเดี๋ยวไอ้ต้นนั้นงามที่อื่นเลยไม่งามนี่ไม่ต้องกังวลครับพอฝนตกปุ๊บมันจะแพร่ไปถึงเอาไปใช้ในบ่อปลาก็ได้นะครับหรือบ่อกุ้งก็ได้เหมือนกันครับโอ้โหกุ้งจะโตดีปลาจะโตดีผมเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งไม่เคยให้อาหารเลยครับให้แต่ระเบิดอย่างเดียวเนี่ยครับมันอ้วนโตดีครับแต่ถ้าเป็นผงเนี่ยโอ้น้ำจะพัดออกไปหมดเลยครับหรือเปาะริมตลิ่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าน้ำสูงๆเนี่ยเปาะไว้ริมตลิ่งนี้จะได้เห็นเลยครับเนี่ยน้ำบริเวณนี้จะใสสะอาดแล้วปลาจะมากันเต็มไปหมดปลาจะมากินไรจะเกิดบริเวณนี้เต็มไปหมดเลยครับจุลินทรีย์เนี่ยจะไปกระตุ้นไปคัตไลท์จุลินทรีย์ที่มันอยู่ในเลนตรงนี้อยู่แล้วจุลินทรีย์นี้จะบูมขึ้นไข่นอนไข่ไลไข่แพงต้อนไข่เบนโทสเนี่ยจะบูมขึ้นในขณะที่ออกซิเจนละลายน้ำสูงค่าดีโอจะสูงขึ้นไข่พวกนี้ก็จะแตกตัวจะกลายเป็นตัวได้เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะมันก็น้ำบริเวณจะสะอาดกุ้งก็มาไอ้ปลาก็มากินกุ้งเงี้ยมันจะเป็นวงจรของมันเลยแล้วเราไม่ต้องให้อาหารปลานี่จะโตแล้วถ้าเราเอาสังเนี่ยถ้าเอากำเนี่ยไม้มาปักทำหลังอะมาปักไว้เยอะๆเนี่ยแล้วเอานี่เหวี่ยงมาด้วยนะมันจะมาหลบภัยด้วยเพราะตรงนี้เป็นที่หลบภัยตรงนี้ก็จะมีแพลงก์ตอนเกิดตรงนี้เกิดหนอนแดงลายแดงที่นี่ปลาก็จะมาต่อหาอาหารกินเคล็ดลับนะครับโยนให้ถึงเลนนะครับนี่มันบำบัดที่เลนเราจะสร้างออกซิเจนขึ้นในเลนอย่าลืมคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าใส่ในนาเลี้ยงดินให้ดินเป็นพืชถ้าใส่ในเลนคาถาเปลี่ยนนิดเดียวครับเลี้ยงเลนให้เลนเลี้ยงปลา

0: ภูมิปัญญาไทยอีกอย่างหนึ่งในการรักษาโรคด้วยการแพทย์พื้นบ้านที่มักจะใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับและมักจะพบเห็นตามสปาที่มีราคาแพงทั่วๆไปนั่นก็คือการใช้ลูกประคบสมุนไพรนั่นเองนะครับการใช้ลูกประคบนั้นก็จะควบคู่ไปกับการนวดแผนไทยนะครับภายในลูกประคบนั้นมีตัวยาสมุนไพรหลากหลายทีเดียวนะครับบางชนิดนั้นเป็นตัวยาสมุนไพรที่เรารู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีหาได้ตามรอบรั้วบ้านของเรานะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่เมื่อนำมาผ่านกระบวนการผสมผสานจนกลายเป็นลูกประคบแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคได้นะครับในหลายชุมชนทำลูกประคบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกไปขายยังต่างประเทศสามารถสร้างรายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำลูกประคบนั้นทำอย่างไรบ้างจะใช้วิธีการอย่างไรให้มันควบคู่ไปกับการนวดเพื่อให้ได้ผลในการรักษาได้อย่างสำเร็จผลนะครับติดตามได้ในช่วงของสุขภาพพึ่งตนครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะมาบรรยายถึงเรื่องสรรพคุณของตัวยาต่างๆที่เป็นสมุนไพรที่เราจะนำมาเป็นลูกประคบหรือยาจู้ครับอันที่เห็นอยู่นี้ก็คือปูเลยครับแต่ภาคกลางพ้นห้องว่าหัวไพรนะครับมีสรรพคุณขับเลือดขับลมฟอกโลหิตช่วยให้ร่างกายที่ปวดเมื่อยนะครับที่คัดเคล็ดยอกเนี่ยหายอันนี้คือตะไคร้ครับแก้ปวดแก้เมื่อยแก้คัดแก้เคล็ดแก้ยอกทำให้ผิวหนังสดชื่นขาดบันไดครับเพิ่นเรียกว่าเป้าหลวงตัวนี้รู้สึกว่าจะมีสรรพคุณกว้างขวางมากตัวนี้คือป้าน้อยครับรักษาโรคผิวหนังได้ไปกินหอมกว่าฟอกเลือดฟอกลมอันนี้เรียกว่าสเปาลมแก้บำขั้นเนื้อขั้นส่วนได้ครับอันนี้มะกรูดครับใช้ทั้งใบใช้ทั้งรูปรักษาโรคผิวหนังสิ่งที่ขาดมาได้ก็คือดอกไม้ต่างๆครับดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกบัวดอกไอ้วันนี้มารวมกันกลิ่นหอมครับตัวนี้ครับบ้านเฮาฮ้องว่าแน่งครับที่เรียกทั่วไปเขามักจะเรียกว่าว่านสาหลงอันนี้ก็มีกลิ่นหอมบำรุงหัวใจแก้ลมเมื่อเฮาประคบแล้วกลิ่นหอมโอ้ใจจิตใจชื่นบานครับนอกจากนั้นครับขัดมาได้ก็คือกาละบุญมันเป็นรสร้อนครับบำรุงหัวใจกลิ่นหอมเมื่อผสมข้าวยาตัวนี้แล้วกาละบุญจะละลายครับเป็นตัวนำตัวยาเข้าสู่ผิวหนังเฮาได้ดีขึ้นย่อยตัวยาให้มีฤทธิ์แรงขึ้นนะและนอกจากนั้นก็มีเกลือป่นนะครับอาการเค็มมันอาจจะรักษาโรคผิวหนังทนก็ได้เป็นมดแมงกัดอย่างต่างๆได้ครับนอกจากนั้นขมิ้นครับยุงกัดมดกัดเนี่ยครับมิ้นขยี้ใส่นะครับนี่ก็ทำให้หายได้ฮะคนทำลูกประคบต้องเตรียมก็คือผ้าขาวอย่าบางเกินไปและไม่หนาเกินไปตัดพอประมาณครับลูกประคบว่าจะทำลูกใหญ่หรือลูกเล็กตามความเหมาะสมหาที่วางที่เหมาะสมชั้นเดียวนะครับผมมีสองชั้นครับแล้วต่อไปก็เอาส่วนสมุนไพรที่เอาเตรียมไว้มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆครับใบไม้ทุกสิ่งมาอ่อนแล้วก็บอกแก่จนเกินไปถ้าว่ามันแก่มันใกล้จะร่วงสรรพคุณมันน่าจะอ่อนไปอ่อนเกินไปมันก็จะมีสรรพคุณเสร็จแล้วเอาไผ่ที่เป็นผงเขาใส่ตักเข้าไปเสร็จแล้วขยำเข้ากันครับเสร็จแล้วก็เริ่มมัดครับ

0: เมื่อได้รูปประคบมาแล้วนะครับเรานำรูปประคบไปใช้วิธีปฏิบัตินะครับโดยนำรูปประคบที่เราได้นะครับ
1: ลงจุ่มบนน้ำมันไพรนะครับเสร็จแล้วก็นำไปแทบบนฐานที่เหล็กร้อนที่เราเผาไฟบนกลางโลนะครับเสร็จแล้วก็นำมาทาบคุณไข้ก่อนที่จะทาบคุณไข้เราเทสถึงฝ่ามือก่อนนะครับว่ามีความร้อนที่พอจะลงสู่คุณไข้ได้ไหมนะครับเสร็จแล้วก็ทาบที่คุณป่วยนะฮะ
0: สำหรับคนที่ไม่มีเตาข้างโลหรือขางนะครับสามารถนำไปนึ่งบนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นเรียกว่าหม้อนึ่งนะครับโดยให้หม้อน้ำเดือดประมาณ15นาทีหรือ10นาทีนะครับนำผู้ป่วยออกมาทาบคุณป่วยได้เลยนะครับ
2: รู้สึกปวดน่องมาได้สัก1สัปดาห์นะคะสาเหตุคงจะเนื่องมาจากว่าชอบใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำนะคะก็เลยมาทำการนวดประคบด้วยสมุนไพรค่ะตอนนี้มันจะรู้สึกมีความมันเบาขึ้นนะคะไม่ค่อยตึงเหมือนก่อนที่จะทำอะค่ะรู้สึกสบายน่องขึ้นเยอะเลยพอกินยาแก้ปวดกว่าจะเห็นผลนี่มันใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงนะคะแต่ถ้ามานวดประคบสมุนไพรนี่ทำไม่กี่ชั่วโมงมันก็เห็นผลว่าจากอาการที่มันตึงเมื่อสักครู่นี้นะคะพอมานวดได้แล้วรู้สึกว่ามันเบาลงค่ะ
3: ท่านเห็นหรือยังครับว่าลูกประคบนี้ครับเราทำเองได้ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเราทำเองได้เราหาเองได้ไม่ต้องซื้อหาคนอื่นให้เสียเงินเสียทองนอกจากเราจะทำเองแล้วเรายังทำเป็นสินค้าได้เข้าขายสู่กันรักษาพึ่งพาตนเองโดยการใช้ไทยทำไทยใช้และไทยได้รับประโยชน์ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง
4: สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นครูเป็นนักเรียนเป็นผู้บริหารการศึกษานะครับถ้าหากว่ากำลังประสบกับปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนนะครับเศษอาหารตกค้างรวมถึงของเหลือใช้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็ยังหาวิธีการจัดการไม่ได้นะครับไม่ควรพลาดชมวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรงเรียนต้นแบบที่ชื่อว่าโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับที่นั่นมีวิธีการจัดการเรื่องเศษอาหารตกค้างเรื่องของเหลือใช้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับทำให้ทุกวันนี้สามารถบอกได้ว่าเพียงเริ่มโครงการได้ไม่นานก็ทำให้ขยะนั้นกลายเป็นศูนย์ได้ทีเดียวนะครับเขามีวิธีการจัดอย่างไรบ้าง

0: ทำอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ไปติดตามได้เลยนะครับ
1: เริ่มจากว่าเราเคยมีปัญหาครับก็คือขยะของเราเนี่ยมันล้นโรงเรียนคือว่าเมื่อก่อนเราตรงที่เราอยู่เนี่ยครับมันเป็นคอกขยะสัปดาห์นึงเนี่ยเราทิ้งขยะกันสัปดาห์ละประมาณตันกว่าๆนะครับวันละ200กว่ากิโลนะครับซึ่งขยะมันปริมาณมหาศาลแล้วไม่มีการจัดการแยกเลยนะตอนนั้นก็ทุกอย่างทิ้งรวมกันในถุงดำใบเดียวหมดตอนนั้นเราก็คิดกันว่าเราจะทํายังไงดีเพราะว่าในฐานะที่เราก็เป็นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาเราก็คิดว่าเราจะต้องหาทางจัดการให้มันเกิดความยั่งยืนขึ้นทุกอย่างเราแค่แยกประเภทมันแล้วก็ให้ถูกต้องนะครับก็เกิดที่มาก็คือเกิดโรงแยกขยะอันนี้ขึ้นทำหน้าที่รองรับรีไซเคิลที่นี่ก็คือศูนย์จัดการทรัพยากรของโรงเรียนนะครับหรือว่าเรียกว่าโรงแยกโรงคัดแยกขยะนั่นเองนะครับในนี้ก็เป็นถังเศษอาหารที่จะมาจากทุกตึกในโรงเรียนจะถูกรวมกันส่งไปที่ลานหมักปุ๋ยเศษผักเศษอาหารที่ส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ถูกปรุงนะครับก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลืออยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเศษอาหารที่ทานเหลือจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราจะรวมไปอีกที่นึงคือให้กับบริจาคให้กับบ่อเลี้ยงปลานะครับอันนี้จะเป็นพวกอาหารที่ยังไม่ถูกปรุงโรงคัดแยกของเรานอกจากทำหน้าที่เป็นที่รองรับวัสดุสำหรับส่งออกกลับไปสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วนะครับสิ่งสำคัญคือว่าก่อนที่จะไปถึงการรีไซเคิลเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับการเรียนรู้นะครับทั้งคุณครูนักเรียนก็สามารถจะหยิบเอาวัสดุพวกนี้กลับไปทำเป็นพวกสื่อการสอนหรือทำของเล่นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในห้องได้อย่างกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกระดาษนะครับถ้ากลุ่มกระดาษนะครับถ้ากระดาษกระดาษเนื้อรวมกระดาษสีต่างๆนะครับซึ่งปะปนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นกระดาษเนื้อขาวนี่เราก็จะแยกออกมาต่างหากเพราะว่ากระดาษเนื้อขาวเนี่ยโดยกระบวนการมันทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่ามันมีการฟอกสีไว้แล้วงั้นถ้าเกิดว่ารวบรวมเป็นกลุ่มกระดาษเนื้อขาวโดยเฉพาะเวลาส่งไปรีไซเคิลก็จะสามารถ เรียกว่าใช้น้ำยาในการฟอกขาวอะไรน้อยลงก็จะช่วยได้ดีขึ้นนะครับพลาสติกก็จะแบ่งออกเป็นพลาสติกแบบขวดเพชรนะครับเนื้อเหนียวนะครับใสนะครับพลาสติกขวดขุ่นนะครับพลาสติกขวดขุ่นนะครับแล้วก็พลาสติกที่เป็นกลุ่มพลาสติกสีนะครับพวกที่เวลาไปรีไซเคิลแล้วเราจะเห็นออกมาหน้าตาเป็นเหมือนกับถังกะละมังที่เราขายมีอยู่ตามตลาดนัดแล้วก็พลาสติกที่เป็นเนื้อรังนกนะครับอันนี้เอาไปทำเป็นพวกกลวยยางจราจรนะครับทนความร้อนพลาสติกกรอบนะครับพวกที่บีบแตกนะครับกล่องนมนะครับกลุ่มโลหะก็แยกออกมาเป็นพวกเหล็กและสังกะสีกับกระป๋องอลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่เราส่งไปให้กับโรงพยาบาลศิริราชที่เขาเป็นแผนกที่เขาทำขันในโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับถ้าเกิดพวกเราเดินเข้ามาเยี่ยมก็จะพบว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยข้างทางเดินมันจะไม่มีถังขยะแต่ว่าพวกเราจะได้พบกับสถานีแยกขยะตามจุดย่อยๆที่เราเรียกว่าสถานีรีไซเคิลนี่คือสถานีรีไซเคิลนะครับจุดที่จะทำหน้าที่เป็นที่รองรับการคัดแยกตามข้างทางเดินมุมนี้จะรับพวกเศษอาหารได้สลายง่ายทั้งหมดนะครับก็จะมาหย่อนใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นครับพวกบรรจุภัณฑ์นะครับคือพวกกล่องพลาสติกพวกถ้วยพวกช้อนพวกหลอดจะถูกล้างครับเสร็จแล้วก็จะถูกนำมาผึ่งให้แห้งนะครับที่อื่นแล้วนะครับมีถังขยะในห้องแต่พอเราทำโครงการนี้ขึ้นมาคุณครูที่มีความตั้งใจจะทำเรื่องนี้ต่อก็เริ่มชักชวนกันทั้งชั้นก็จะเริ่มจัดมุมแยกขยะประจำชั้นแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็เริ่มมาเอาลังไปติดป้ายนะครับว่าอันนี้กระดาษอันนี้กระป๋องนะครับอันนี้หลอดหรืออะไรต่างๆแล้วก็ทำให้ระบบมันเรียนแบบกับระบบใหญ่ของที่โรงแยกแล้วเขาก็เริ่มแยกที่บนชั้นแล้วก็ตอนเย็น

เวรเขาก็จะเอาขยะมาหย่อนก็เกิดกิจกรรมที่มันแพร่จากครูนะครับออกไปสู่เด็กในชั้นเรียน

0: ด็กๆล้างตักที่ห้องแล้วส่วนที่แห้งเนี่ยก็จะเก็บมาใส่ตามชื่อกล่องนะคะว่ารีไซเคิลในมือตัวเองเป็นอะไรถ้าเป็นพวกกล่องนมหลอดก็จะมาใส่ในนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกพลาสติกต่างๆพวกขวดจุกพลาสติกนะคะตรงนี้จะเป็นประเภทถุงค่ะจะเห็นว่าอนุบาลเนี่ยดื่มนมเยอะของนมก็จะมีหลายกล่อง
1: นั้นทุกคนก็จะจัดการเอารวบรวมทรัพยากรที่เกิดจากการบริโภคบนชั้นเรียนมาส่งที่นี่นะครับคือจุดสุดท้ายคือสถานีรีไซเคิลคือศูนย์จัดการทรัพยากรแห่งนี้นะครับ
2: วัสดุเอ่ยยอใบลงขยะครับ

0: นี้ช่องกระดาษ A4 ค่ะครับ
1: เฮ้ย
0: ดูดิ
1: เอาไปเนี่ย

0: ทําแบบนี้ค่ะกิจกรรมแบบนี้เราจะปลูกฝังให้กับเด็กๆตั้งแต่เขาเล็กๆเลยเพื่อให้เขารู้ว่าแต่ละอย่างแต่ละประเภทเนี่ยมันมีที่ไปแล้วทำประโยชน์ให้กับใครถ้าเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้จัดระเบียบให้กับตัวเองจัดระเบียบให้กับตัวเองกับสังคมที่อยู่รอบๆตัวเขาว่าสิ่งไหนควรจะทำยังไง
1: และทั้งหมดนั้นก็คือโครงการที่ชื่อว่าของเสียเหลือศูนย์นะครับเป็นโครงการในการจัดการบริหารขยะภายในโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับแต่เอาเข้าจริงๆของเสียเหล่านั้นก็คงจะไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์นะครับเพราะสามารถที่จะแปรรูปและสามารถที่จะนําไปสร้างประโยชน์ต่างๆในโรงเรียนได้ที่สําคัญก็คือว่าช่วยประหยัดงบประมาณให้กับโรงเรียนได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจโครงการนี้แล้วอยากที่จะนําไปทดลองใช้ในโรงเรียนของตนเองนะครับต้องการความรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามหรือติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ผู้ชมคะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ในนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้

0: Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงคั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม

0: วัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำบอลนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจรินแล้วก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
1: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนุรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
2: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
3: พืชสม
2: ุ
3: นไพร
2: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก
3: ็
2: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
4: สวัสดีค่ะเด็ก
5: ๆ
2: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
4: อันนี้อะไรคะ
5: ตะไคร้ค่ะ
4: บ้านใครปลูกบ้าง
2: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
4: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
2: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
5: หอม
2: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะ นุ่มลื่นใช่หรือไม
3: ่ใช่
2: ค่ะ

0: ช้ารอให้เราไขว้คว้า
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่ะนะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ
1: อะไรอยู่ลูกค่ะ
0: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ใบทำอะไรคะเมื่อกี้ใบผัดนะคะนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมหรือยังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอามาข
0: ายค่ะจะขายเนี่ยกระปุกก็เท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค่ะ
2: ทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรภูสวัสดิ
3: ์ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
4: ป.4ทับ2ครับ
3: โรงเรียนอะไรคะ
4: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
3: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
3: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
4: ทุกวันศุกร์ครับ
3: ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
4: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
3: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยในการตำครับ
3: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
4: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
3: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
4: ได้ชิม

0: ได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
0: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
1: จำเป็นครับ
0: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
0: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
1: สำคัญครับ
0: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเอ่ยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
1: 59ครับ
0: 59ทำไมเราตั้งราคา59
1: ลงทุนสูงครับ
0: อ๋อเพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
1: เคยครับ
0: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
1: ที่ตลาดครับ
0: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: เพื่อนเพื่อนคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
1: ดีใจครับ
0: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
1: เพราะการความเรียนรู้ครับ
0: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
1: ทำอาช
0: ี
1: พคร
0: ับ ทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
1: ที่โรงเรียนครับ
0: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
1: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารพิจารณุคุณกิจนะครับ
0: ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
2: มีความสุข
0: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
2: กิจกรรมสนุกค่ะ
0: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
2: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
0: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคือ
2: ทานแล้วอร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
2: กับตัวเราเอง
0: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
2: ช่วยผัดค
0: ่
2: ะ
0: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
2: ใจดีมาก
0: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
3: ชื่อมูฮัมหมัดอามีดที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารเพชรานุกุลกิจครับ
0: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
3: ลดเวลาเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
3: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
0: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
3: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วรอบๆ บ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
3: หาซื้อง่ายครับ
0: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
3: เรื่องของวัตถุดิบครับ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
3: การทำครับ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
3: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
3: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
3: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
3: จัดเวลากิจกรรมลดเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
3: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
3: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในทำกิจในการทำกิจกรรม
3: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
3: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหม

0: คะ
1: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
1: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะนั่นสั่งสั่ง
2: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งนึงก็คือท่านผู้อํานวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทําให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
3: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูผูกมิตร
1: เช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่

0: อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนวิทยาลัยหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชันที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวและลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเค้าถูกทําร้ายมาจากสังคมทางบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเค้าอะไรต่างๆเค้าทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่

แล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วก็แล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือได้ผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นั้นเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่สำคัญที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศเนี่ยที่แรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

0: การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU แล้วก็ความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบscholarship หรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการช่างสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีตัวเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแย้มชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันชักไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2เขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่น กึ่งกัดตัดสายอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมเป็นอธิการเราก็จับโยงกันระหว่างคณะบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100% เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไอ้อัลบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพ่อแม่300คนพอเทรนจะไปมันก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทรนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่นี่มันตระกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ฮะเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได้
0: ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความ

สมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกต

พฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบร่ำโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญ

ก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โล้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่

เมื่อเรากวนขนมขี้มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงโฉมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้คุณผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบร่ำโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบ

0: รับลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โหลในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอประแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุกลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตังในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทะแยงเดี๋ยวสตังจะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอปลาแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีๆในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้ตามไปจึงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: างแล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูลข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูลไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
0: ข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองอาจสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะมีมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าหลากหลายแล้วยังมีการละเล่นที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นคือแนดข้ามเศร้าที่ถือเป็นการละเล่นของชาวเหนือสมัยก่อนคำว่าแนดหมายถึงการเล่นไล่จับของเด็กในภาคเหนือส่วนคำว่าเศร้าหมายถึงไม้ไผ่หรือท่อนไม้ยาวๆแนดข้ามเศร้าจึงหมายถึงการเล่นไล่จับรอบๆไม้ไผ่หรือท่อนไม้ยาวนอกจากเป็นการละเล่นโดยทั่วไปแล้วแนดข้ามเศร้ายังช่วยให้เด็กได้ออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อในวัยที่กำลังเจริญเติบโตสร้างความสนุกสนานความสามัคคีแม้บางครั้งอาจจะกระทบกระทั่งกันแต่ก็รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันอาจมีการสอดแทรกคุณธรรมทีหลังว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างถือเป็นการปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาได้อย่างแยบยล
1: แนดข้ามเศร้านั้นเป็นการละเล่นที่บ่งบอกวิถีชีวิตเพราะภาคอื่นทำไมไม่มีก็อุปกรณ์ก็เลยคือเศร้าไม่เศร้าไม้ไผ่ใช่ไหมคะภาคอื่นอาจจะไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือเก็บจากวัสดุธรรมชาติมาประกอบในการเล่นแต่ตอนนี้ไม้ไผ่ก็หายากแล้วเด็กก็ไปมัวแต่เล่นในมือถือนะคะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับใครอาจจะเกิดความเครียดเด็กบ้านใกล้เคียงกันอาจจะไม่รู้จักกันนะคะไม่แล้วก็ในการเล่นเนี่ยต้องมีการเคารพกติกาใช่ไหมคะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยมีระเบียบเพราะเขาไม่รู้กฎกติกาของเขาแนดข้ามเศร้าก็คือเราจะแฝงคุณธรรมความสามัคคีการรู้จักให้อภัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างเงี้ยนะคะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันเราใช้โมเดลเด็ก13คนที่หายในหมูป่าเนาะถ้าทุกฝ่ายที่มีความรู้คนละเล็กคนละน้อยถ้าภาษาเหนือก็ว่าพี่หูสองน้องหูหนึ่งหมายถึงว่าคนนั้นรู้หนึ่งคนนั้นรู้สองก็มาผสมผสานกันให้มีความองค์ความรู้ที่มากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันวางแผนแล้วก็จะได้ร่วมชื่นชมผลงานของเราอย่างเงี้ยนะคะถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเช่นทางบวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนแต่ตัวนี้ข้อเสริมก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าเขาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีกองการศึกษาใช่ไหมคะสภาวัฒนธรรมอย่างเงี้ยเขาก็ด้านนี้โดยตรงถ้าเราร่วมมือกันฟื้นฟูโอกาสที่จะเป็นการเล่นพื้นบ้านที่เด็กจะได้รับความสนุกสนานอีกด้านหนึ่งนะคะ
0: พ่อครูมงคลเสียงชารีครูภูมิปัญญาอำเภอดอยสะเก็ดเล่าว่าเด็กสมัยใหม่อาจไม่ได้ละเล่นมากนักจากสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้เด็กไม่ค่อยสนใจจะรวมตัวกันเพื่อละเล่นบางอย่างแต่ก็ยังได้พยายามสืบสานด้วยการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคส่วนต่างๆให้มองเห็นถึงคุณค่ามากขึ้น
2: 1ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสังคมพ่อครูในฐานะเป็นครูภูมิปัญญาเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน PLC พ่อครูมงคลเสียงชาลีเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่จะไปคิดค่าเราเรียนอะไรจากใครตั้งศิลปะการแสดงศิลปะการละเล่นพื้นบ้านอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราสืบสานอยู่แล้วมีเยอะแยะจดทะเบียนมั้ยก็ไม่ได้จดทะเบียนหรอกมันจดเป็นลิขิตเป็นในเรื่องของการปฏิบัตินะครับเราใช้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่เราจะได้เห็นคนอีกมากมายที่จะส่งเสริมหรือหน่วยงานจะส่งเสริมนั้นเห็นว่าเขาเห็นคุณค่าไหมแต่เรายังคงปฏิบัติตลอดนะครับการละเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแนดข้ามเศร้ามอนซ่อนผ้าอะไรต่างๆมันก็นี่อยู่แล้วในฐานะของพวกเราไม่รู้เขาจะจดทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์โลกอะไรเราไม่รู้ไม่เข้าใจแต่อย่างว่าเราเห็นมันเป็นสมบัติของโลกอยู่แล้วเราอนุรักษ์แล้วเราใช้อยู่แล้วเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วในศูนย์เรียนรู้เราส่วนการเผยแพร่นั่นก็ขึ้นอยู่กับโอกาสการยอมรับและการมองเห็นนะหรือว่าเลยไปเผยแพร่ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา มันก็ต้องยอมรับนะว่าเขาพร้อมที่จะนำไปสู่หลักสูตรไหมแต่ในการจัดเรียนการสอนของพวกครูเนี่ยที่โรงเรียนอนุบาลสุมาลีหรือว่าผู้สูงชราบาลผู้สูงอายุเนี่ยเราดึงมาใช้เพราะเราเห็นว่ามันเกิดคุณูปการประการเนี่ยมากมายคุณประโยชน์มากมายต่อผู้สูงอายุผู้สูงอายุมีหลักการที่พูดเมื่อกี้ว่ามีคนที่แข็งแรงและไม่แข็งแรงคนที่แข็งแรงเล่นได้คนที่ไม่แข็งแรงก็จะคอยตามอุปทานตามก็จะแข็งแรงขึ้นมาตัวอย่างที่ดีมีค่าคำสอนหลังจากเป็นแล้วเขาก็ไปให้ลูกหลานเขาเล่นสอนลูกสอนหลานบางคนเป็นคณาจารย์ก็เอาไปใช้ในโรงเรียนมันใช้ได้อยู่แล้วนี่เป็นรูปแบบของการเผยแพร่เอาจู่ๆเราจะบอกว่าเราจะมาใส่ในโซเชียลแล้วก็ให้ทุกคนต้องเรียนมันไม่ใช่เราทำอยู่แล้วหน่วยงานหลายๆที่ก็ทำอยู่แล้วอย่างที่กาดมันดุในอินเดียก็มีอยู่แล้วแต่นั่นเป็นของประเทศเขาเป็นรูปแบบของเขาของเราเขียนบอกว่านี่แนดข้ามเศร้าเกิดขึ้นในเขตจังหวัดลำปางเชียงใหม่เชียงรายกติกาการเล่นนั้นเราก็มาจัดกันอีกทีเมื่อมีการเสวนาให้มันมีเป็นมาตรฐานตอนนี้ยังไม่มีการจดเป็นมาตรฐานสรุปแล้วกระบวนการคือเกิดคุณประโยชน์ต่อการละเล่นนั่นเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้เนาะแต่ว่าพอเรามาใช้มันจับต้องได้นะพอเด็กก็จะเข้าใจว่าเออนี่การเล่นอย่างนี้อย่างเงี้ย
0: แม้ปัจจุบันอาจพบการละเล่นแนดข้ามเศร้าอยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่าน้อยซึ่งในเรื่องนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมผลักดันและสนับสนุนให้การละเล่นนี้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างต่อไปโดยอาจจะนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นเกมด้วย
3: เราก็จะมีการประชุมกันหารือกันว่ากีฬาและกับการเล่นประเภทนี้แล้วเนี่ยมันยังอยู่มุมไหนของพื้นที่25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นี้บ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดที่เราทราบว่าเคยมีการเล่นการแสดงมาอยู่ครับเราก็จะไปหาท้องที่เหล่านี้ไปหาขุมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังมีดีอยู่แล้วก็จะไปรื้อฟื้นดูทีนี้แนวความคิดก็คือว่าคงจะไม่มีประเภทเดียวที่ใกล้เคียงกันที่มีการเล่นนะที่มันเลือนหายไปนะที่มีอยู่ในเทศกาลต่างๆงานวัดต่างๆแล้วก็คงจะหยิบยกขึ้นมาแล้วมีการส่งเสริมไปพร้อมๆกันครับเรื่องการอนุรักษ์นี่แน่นอนก็คงเป็นเป้าหมายนะถ้าสิ่งไหนที่มีคุณค่าและเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ตามแล้วก็มาถึงปัจจุบันที่มันจะเลือนหายตรงนี้ถ้าเราเห็นคุณค่าเราเห็นสิ่งที่ว่ามันน่าจะมีการสืบสานสืบต่อแล้วคงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ลงไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วถ่ายภาพมาแล้วก็มาอาจจะมีการพิมพ์เอกสารเก็บเอาไว้ก่อนถ้าถึงเวลาวันไหนมีโอกาสที่จัดการจัดงานที่จะนำมาแสดงให้คนทั่วไปได้รับทราบแล้วคงจะมีการเผยแพร่ทางสื่อด้านเอกสารด้านการแสดงทางพิมพ์เป็นเล่มอาจจะแจกจ่ายกันไปตอนนี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อลงไปท้องที่ต่างๆก็จะแจกให้คนรับรู้ทราบว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่นะก็คงจะต้องมีการสืบสานต่อไป okay. ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะที่เราจะเอาการเล่นแบบนี้เข้าไปทำเกมนะจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านสิ่งเหล่านี้ให้เขามาทำดูด้านไอทีเหล่านี้นะถ้าเขาสร้างเป็นเกมเป็นอะไรออกมาเนี่ยสามารถจะให้เด็กๆเยาวชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเล็กๆขึ้นไปถึงกระทั่งนักเรียนเอามาใช้กันเอามาเล่นกันผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขารับรู้ทราบว่าเน็ตข้ามเศร้าเขาเล่นกันอย่างนี้นะต่อไปเอาส่วนเนี้ยนำออกไปสู่โรงเรียนหรือมีการขยายวงไปเล่นตามเกมเหล่านี้ก็ได้ครับเป็นอันนี้ก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันครับ
0: และเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ให้การละเล่นยังคงอยู่แนดข้ามเศร้าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเภทการเล่นพื้นบ้านประจำปีพุทธศักราช2557

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

ช้างล้อมเป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยจุดเด่นอยู่ที่เจดีย์ประธานทรงกลมบนฐานประทักษิณสูงรอบฐานประทักษิณมีประติมากรรมลอยตัวรูปช้างประดับอยู่โดยรอบซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะลังกาดังเช่นที่สถูปรุวันเวลิบนฐานประทักษิณมีซุ้มจรณำประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยอยู่โดยรอบส่วนองค์ระฆังตั้งอยู่เหนือชั้นบัวถลาและบัวปากระฆังรองรับบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยมที่ทำเป็นชุดบัวลูกฟักที่ก้านฉัตรประดับด้วยประติมากรรมนูนสูงรูปพระพุทธรูปปางลีลาประติมากรรมดำลอยตัวรูปช้างที่วัดช้างล้อมแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นรูปช้างเต็มตัวในขณะที่ช้างรอบเจดีย์องค์อื่นๆในประเทศไทยมักจะโผล่เพียงแค่ครึ่งตัวเช่นที่วัดช้างรอบจังหวัดกำแพงเพชรและวัดมเหยงจังหวัดพระนครอยุธยาคติการสร้างเจดีย์ช้างล้อมนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศศรีลังกาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่8และคงจะได้ส่งอิทธิพลมายังอาณาจักรสุโขทัยในราวพุทธศตวรรษที่19จากการติดต่อสัมพันธ์ทางศาสนาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยโดยแนวคิดในการประดับช้างรอบฐานเจดีย์นั้นอาจมีเค้าเงื่อนมาจากการที่ช้างเป็นสัตว์มงคลและมีบทบาทในการอุปถัมภ์ค้ำจุนศาสนาอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของลายมงคล108ประการตามความเชื่อทางพุทธศาสนาอีกด้วย

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใหญ่กับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่ไม่มีผัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของระพูนเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงก่อสร้างในปีพุทธศักราช2503มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์2ชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2507โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงนอกจากได้จากเมืองโบราณสุโขทัยและพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วส่วนหนึ่งได้จากการบริจาคของประชาชนชาวสุโขทัยและส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดราชธานีและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานวัดราชธานีจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ได้จากสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. ปูนปั้นประติมาคารภายในจัดแสดงวัตถุประเภทปูนปั้นที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่พบจากโบราณสถานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. การจัดแสดงกลางแจ้งเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุขนาดใหญ่เช่นธรรมจักรระฆังหินใบเสมาและการจำลองเตาเผาเครื่องสังคโลก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่มั้ยครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่ามั้ยไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: โอ้ไม่ใช่
3: เอ้าไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
5: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
3: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
3: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
5: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
3: ผมจะรอครับ
5: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
3: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
5: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
3: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
5: อืม
3: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
5: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
3: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ุ่มเจดีย์ประธานของวัดมหาธาตุเมืองสุพรรณประกอบด้วยเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินขนาดสูงใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นประธานรายล้อมด้วยเจดีย์บริวารขนาดย่อมลงมาประจำด้าน4องค์และประจำมุมอีก4องค์รวมทั้งสิ้นเป็น9องค์เจดีย์บริวารประจำด้านทั้ง4เป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยที่ได้รับอิทธิพลและพัฒนามาจากปราสาทแบบขอมก่อด้วยศิลาแรงประดับด้วยปูนปั้นอันงดงามอยู่หลายแห่งเช่นภาพปูนปั้นปางประสูติและภาพปูนปั้นปางปรินิพพานส่วนเจดีย์บริวารประจำมุมอีก4องค์เป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งคงได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพุกามที่ส่งผ่านมาทางศิลปะหริพุนชัยและล้านนากลุ่มเจดีย์ทั้ง9องค์นี้ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันเรียกว่าฐานไพรทีซึ่งประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นรูปพระสาวกเดินประทักษิณโดยรอบซึ่งมีความหมายแสดงถึงการกระทำสักการะบูชาต่อพระมหาธาตุเจดีย์
1: อย่าขยับ
2: เออแล้วถ้าปู่ขยับล่ะฮะ
1: อิดก็จ้ากอดแน่นๆนะสิครับคุณปู่คุณปู่สองอะไรอยู่ครับขออิดดูได้คนสิครับ
2: เอาสิ
1: เอทุกทีจะเห็นพระพุทธรูปมียอดแหลมแต่เนี่ยไม่มีเลยครับคุณปู
2: ่ใช่แล้วนี่เป็นปูนปั้นรูปพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธรูปจุดสังเกตอีกอย่างก็คือ
1: พระพุทธรูป
2: จะไม่พนมมือไหว้เก่งมากหลานปู
0: สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยเป็นหลานของพ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่6แห่งอาณาจักรสุโขทัยทรงครองราชระหว่างพุทธศักราช1890ถึง1911พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีบทบาทและความสัมพันธ์กับเมืองศรีสัชนาลัยเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นกษัตริย์สุโขทัยเพียงพระองค์เดียวที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเคยมาครองเมืองศรีสัชนาลัยก่อนจะเสด็จไปยึดอำนาจกรุงสุโขทัยไทยเมื่อปีพุทธศักราช1890ดังปรากฏหลักฐานในจารึกวัดป่ามะม่วงด้านที่3บรรทัดที่1ถึง10ทรงฝากใฝ่และทำนุบำรุงพุทธศาสนามากทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขึ้นมา1ฉบับคือไตรภูมิพระร่วงมีเนื้อหาเกี่ยวกับชาติภพต่างๆและผลกรรมที่แฝงในความคิดรวบยอดของพุทธศาสนาการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอีกทั้งยังมีพระราชกรณียกิจในการบำรุงพุทธศาสนาอีกเป็นอันมากเป็นต้นว่าในปีพุทธศักราช1900พระองค์ทรงให้ช่างไปถอดแบบรอยพระพุทธบาทมาจากลังกาสำหรับสร้างรอยพระพุทธบาทเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วนำไปประดิษฐานยังเมืองสำคัญต่างๆของแคว้นสุโขทัยเช่นกรุงสุโขทัยเมืองบางพานรวมไปถึงที่เมืองศรีสัชนาลัยด้วยดังปรากฏหลักฐานในจารึกนครชุมด้านที่2บรรทัดที่52ถึง56ปีพุทธศักราช1902พระองค์เสด็จมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุและสร้างวัดป่าแดงแล้วยกทัพไปเมืองแพร่เพื่อกวาดต้อนผู้คนมาเป็นข้าวัดป่าแดงดังปรากฏหลักฐานในจารึกวัดป่าแดงแผ่นที่1ทัดที่9ถึง18

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเรา

0: いてました。
1: あは
2: は、アンเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
3: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: cà phê poli tiêu cà phê vô
1: cà phê poli
0: ngay chả rồi con
2: mà chủ chế về chả ti chả về
3: chả ti chả luôn
2: về chả ti chả về chả mà ti về và hù về ngó cả hù về cái gì về
3: ô cái mao này
2: cái gì này ở ti ở đây cả hôm chả về mất chỗ nhà con mất đã chúng ta vừa là về à chả mất chỗ quê
3: chỗ con ti chả
2: về à chỗ con ti chả về
3: thì
2: họ phố là trả tiền cho họ tiền cho thì tiêu khoản tiền của tiêu
4: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับเพื่อนเลย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิละ
6: งั้นก็ละก็ต้องชอบชูกัน
3: เป็นมาสักพวกชอบมอตัวเลยมอเมียจะไปมีหลีกันเหรอ
2: มังไห่ดีมังไห่
3: เด็กอะไรเด็ก
2: มังไห
3: ่มันยากคนนี้ละก็เลย
2: ไหนยัน
3: เ
2: งีย
3: ยันมาเละ
2: ยันมีละเล่น
3: แต่ยันมาเด็กก็เหี้ยเราไม่ยาก
2: ไงเหี้ยหลีชีบุคีเนี่ยคือกะคือคือดีชีวก็ยังเออขันเลยมังไห่ผมติดเจอยู่มาลาคู่คุยที่แขวะม้าคุยมากกว่ามาลาคุยชีบุ
3: คุยที่แขวะม้าแบบกันหลายคู
2: ่คู่ละกับเจ้าหลายมาก
3: เราประชาไป
2: คนนี้เราประชามุมไปพอ
3: มุมไปเอา
2: เลยมุมไปพ
3: อคุณมุมไปเอาเราเลยมา
2: แล้วเลยมาแล้วก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเมามาขอฮิวจีบุกยันยันเนี่ยก็ติเชบาที่อยู่นี่ก็มาฮิติกาลี
3: จะขับจะขับแบกอะไรล่ะ
2: อะไรฮิโรขับไปติกาลี
3: จะข
2: ับ เ
3: ต็
2: ม
3: ร้อยเลย
2: นี่ที่ขับดีเลย
3: น
2: ี่
3: เยอะมากจ่อยเลย
2: ไปกูอุ้ยก็ชอบนอนดีจ่อมาก็ชอบนอนเลยก็ชอบนอนจ้ะก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้วเลยก็ชอบนอนแบบเนี้ยมุขาเจีย
3: มาเลยมุขาเจีย
2: มาอะไรเหี้ย
3: ล่ะมึงอะไรเหี้ยมาตีเลยอะไรเห
2: ี้ยอุ้ยยันยากูมาตาเวเนี้ยก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูคือจุดไปมาไกลลิบุกามาเพะวิวมาเหี้ยเชื่อแต่มาเหี้ยกูลิบุชิกาลาเชกาชิไกเปื่อย

0: าณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
1: ทำไมเขาว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
0: ่ใช่ฮะ
1: เขาก็จะเรียน
0: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
2: กะจกวอติงาลีลีมากะกะกูอยู่ชูกะไ
1: ร
2: คุณ
1: ติ
2: คาติโลฮุกะกูติพะกูเอคดีฝะปูยาคติยากูปอกีกูโดวีคีวีอาลูนาชิกะกะจะเจจะจะจะอยู่อ่ะจะคิดเอาเตเตอีเอเลเตวะกูโดฮาวีโออีนาชิกะจะเจจะจะจะงายามูเตงอมียาคดาซูนั่นเสียใจใจโยกัน
1: ยามุเตมุนี่อัปราสูร
2: อเอ้ขี้มาโยกเองมึงข้าก็ยังมากาคนดูอะไรอย่าง
1: เอ๊ะใครไปเช่นอะ
2: ไรเอ๊ะใครไปที่เช่นอะไร
1: เนี่ยที่สุดยอดที่สุด
2: เ
3: ลยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
1: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาโมกับมาลาโบเทวะปุปุปุปุซาปิติพุปิราเวที่คอยมองคอยบอกโอมาราเทเจ้าตาบอยจะเทวิปุชิ
1: ตลอดแต่ชอบถึงไ
4: หนแปลอยู
1: ่ไป
4: แล้ว
1: มองแม่เลี้ยงอะไรที่อะไรล่ะ
4: มังอะไร
1: มาซื้อมาอะไร
4: เลี้ยงเยอะมากจนละนี่ยังก็มักโจมังอะไรอยู
1: ่มาลาแปะก
4: ่อคู่ก็มักโจมาปะก็มักโจ
1: ต้องมาดูฮิกา
4: น้าฮิกามาฮิกาโ
1: อมาเจอดิ
4: มาฮิอาเวชีสักกะ
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
5: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นสิทธิ์ส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
5: ครับผมแบบ
1: พิเศษผมไม่ได
5: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
3: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตน

0: ได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
1: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือล้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
2: แสดงว่าครูเพิ่งมา
1: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
0: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: ว่าจะมาจากก็จะแย่กว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
4: เขาจะเอามือยื้อล่างมาไปคอยว่า
5: โอ้ที่เอาหน้าไปฆ่าก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาล่าหูที่เอาสองพะหาเลยชิเจธาโน่โคกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวชะซึ่งที่เจ้าและเจ้ามาหลอกและถูกป้าก็พอทีละและอาชุยกเขาจะแควกับเกาะเชลและก้ามือจะเชวิลิจะกาวีเชวุโอเวะเขาจะเชแล้วอุท่าเขาจะก้ามือจะเชวิเขาจะแล้วกูพี่วิลิยืนยันแล้วค่ะแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยหนึ่งวิ่งหนึ่งกูพี่วิยื้อก็ดีพี่แล้วที่กูยื้อก็ฟิโดปาละไรมือคอกับมากระเช่ชูกาวที่ปีกที่กับมือกระเช่มากระโชดที่เจือท่าวิชมองจืดจีก็ยืนได้ละแหละคือที่ละปีช่องห้าที่ละชาชีชดไทยก็กูจุดละแหละช่องเงี้ยแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
0: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
5: ้จากที่ไปเชียวลาหูเชียวขามาเผื่อจะนอนไหมที่ตื่นแล้วจะนอนยิ้มกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเล่แต่ก็ห้องแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์เชียวอชิอุ้ยเด็ดมีเสียที่มาแล้วมาขอมาจองมือเว้ยมือเว้ยก็งาคือทั้งหมดได้เปล่าจะยศชิมาปลาท่ากูมือเว้ยนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอท่ากูว่าโต๊ะแล้วหนูแยกเขาลูกว่าโต๊ะแล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอ่ะว่าตามึงสอบผ่านเลยใช่ฮะเช่าหาตีใช่ออกไก่แช่เล่มึงตีกันตีปลาเจ้าเลยจะกูจะยศสิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอที่ปีที่กันที่ลอยพระรักปากกันจูบีเราชี้เล่จะยศที่ออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติดเชื้อวีนี่หูยาหูแล้ว
0: โด เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
6: ก็จะลีเยจอเลยนะสุดเด็ก
7: ลีเยจอแล้วจอก็ชอบน้องก็จะบวกยันแอมมาลาก็จะชมว่าจะมาก็มาปัวก็ยกก็ชิชาผู้ใหญ่ก็ยกก็ชมว่าจะมาอย่างเนี้ยมาลาก็แล้วก็พี่บอกยันเนี้ยกับมาลายันเนี้ยอยู่ก็พี่ยังอยู่ยังชิบุรีรู้สึกให้ใครตุ้ยตั้งนอแหกใครตุ้ยชมว่าปอกที่พักก็ขยันก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาใครที่เดียวใครอะไรเฮ้ยก้าก็ใหญ่คู่กันที่ปากกับใครอะไรยันเนี้ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวก็เชื่อยันเนี้ยขาเจ้าก็ยังมาให้เลยมอติคุณเชขอจมูกยังไงยากใครก็คอยนุ่มบ่าเชลเล่ก็ตีดีใกล้เท่าเลยมาโจก็ชีมาให้เลย
0: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
7: แต่มูคือจะเตะจะฮีก็คือเช่เลยฮีก็เนี่ยไปมารู้เจอที่ปอที่นี่ก็ยกกะอตุยอดอตุยอดมากาวเนี่ยมาเลยคือที่ได้อยากจะพักอยากจะขาดอยากจะบุ
0: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
7: ยายมาเฮียวมาที่เขาที่บุมาสิ่งพอตัวชีสเออมาที่ชอบพักจะชอบมาใช้ชีสเออที่มาเฮียวฮีบอกว่าเฮียวมึงคือที่เขาที่ใครใช้ยักษ์ที่เขาใช้มาเฮียใครเขามาชอบ
0: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
5: ้ยังที่ปล่อยยายสิ่งที่บ้านเลยติชีก็มากระติโอ้พ่อยังกันเลยว่าก็เอาใจวิคิดจะที่โจวิวก็ติจักมากกว่าพื้นผีคือจากเยี่ยวกับมากระฮีฮีคือมาโจวิเอลี่ใครหัวปุ้ยใครคนนี้ฮีวิหมู่ใครกูโอ้พ่อเอ็มมาลือเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีวิหมู่คนนี้เราพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวโจวิฮุยลูกเล่หมู่ฮีวิกูอียาแต่กูง่าข่อยวิอใครปืนมาแผลวิอ่ะจ้าหองแล้วผือเราก็มาหมูจ้าหองจ้าตีเวขี้ยาวีอือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวนี่กูมุ่งฮิเชวีกับโจวิวมุ่งเหนื่อยฮิเชวีลี่
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
7: เนี่ยก็เข้าที่วีวีอาชาสีขอเขียววีอยู่หน้าขอเตียวคู่ไตแล้วอะไรอยู่ฉีกขอพ่อวิลี่ที่พักก็มีห้าปุ๊บเผื่อวิแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เคยอยู่ก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งแข็งมันน่ากูไกลเปล่าก็ชิ้นเช็คกูอมตีไข่วันน่ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อหำแต้วกับกูแข็งมันก็เลยจะปกติกูป้าจะจบเราแบบนี้กับขอไกลเราเคยแล้วเชียร์ก็แบบตุยนี่ตุยนี่มากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
7: จะที่ได้มูเฮวิโอยาก็ติดชิงกิโลก็จะเราเมื่อคือก็ระบาดยากไปช่วยบุกการระบาดไปแล้วก็ช่วยปอบอีกคนมาช่วยยากไปที่กาวิยะช่วยเหตุการณ์มาช่วยที่พวกที่มีประสบการณ์คือจะฝากเลยคือใครพิเชษอยู่ที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะช่วยอาทิตย์โอ้ยอีกกาจะตัดดีกว่า

0: Ya, ini gatin nga cho. Koy ko kay macho ichi hi ti kay ti. Si ka ka jaw yo ngani. Iya yang aku ilegal ko kata mau pe kay tu ya. Ha? Ka hi le ka su eu. Ko hu ki cha chu gal le. Ka dia ko mo ho cha hi ga hi cha ko. Ni ka chua chi tai. Hu u ti ya hu ga ko ma ka.
1: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: พระพุทธรูปลีลาลอยตัวนับเป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสุโขทัยเป็นการสร้างสรรค์พุทธศิลป์ตามคตินิยมเรื่องมหาบุรุษลักษณะที่มีความงามตามอุดมคติมีพลังแห่งความเมตตาและความสงบพระพุทธรูปลีลาสำริดที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเป็นพระพุทธรูปซึ่งย้ายมาจากวัดเบญจมบพิตรปีพุทธศักราช2500ซึ่งเดิมถูกนำไปจากเมืองเก่าสุโขทัยลักษณะเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถเดิมบนแท่นบัวหงายทรงกลมรองรับด้วยฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยมพระบาทซ้ายกำลังก้าวไปข้างหน้ายกส้นพระบาทขวาเล็กน้อยพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกไปข้างหน้าส่วนพระหัตถ์ขวาปล่อยหนานไปกับพระวรกายเป็นพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่19ถึง20พระพุทธรูปลีลาลอยตัวสำริดตกแต่งด้วยการลงรักปิดทองนับเป็นงานศิลปกรรมชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งแสดงถึงความชำนาญในการหล่อโลหะที่มีความชำนาญยิ่งในสมัยสุโขทัยการสร้างพระพุทธรูปลีลามีความหมายตามพุทธประวัติต่อเด็ดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากพระองค์ทรงเทศนาโปรดพระมารดานอกจากนั้นพระพิมพ์ในอิริยาบถลีลาก็มีปรากฏในสุโขทัยมีทั้งที่ทำด้วยดินเผาและโลหะเรียกกันโดยทั่วไปในวงการพระเครื่องว่าพระกำแพงขย่ง
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2519ภายใต้ชื่อโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นโครงการของแผนงานสงวนรักษาอนุรักษ์และซ่อมแซมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งของการศึกษาทางโบราณคดี

ประวัติศาสตร์โดยมีหลักฐานทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลาจารึกที่บันทึกเรื่องราวผลงานจากการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ช่วยเผยเรื่องราวในอดีตให้ปรากฏแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาเยี่ยมชมคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติได้ประกาศในการประชุมณกรุงคาร์เทจประเทศตูนิเซียให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2534ในลำดับที่574เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยโบราณเป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองในอดีตแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศรวมทั้งในปีพุทธศักราช2546องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นมรดกความทรงจำของโลกหรือ The Memory of the World Register เมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เยาวราชย่านคนจีนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ถ้ากินอะไรไม่ออกก็ขับรถไปเยาวราชหาของกินหรือไม่ก็มาแค่ขับรถเล่นมาถ่ายรูป
2: คงมาหาของกินบางที่ถ่ายรูปแบบที่เขาถ่ายลงกันอะ
1: ใช่
3: ชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็พวกของกินอะไรพวกนี้ด้วย
4: ก๋วยจั๊บหมึกย่าง
0: ถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชแล้วหลายคนคงนึกถึงอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ยินคำล่ำลือก็ถึงขนาดที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง CNN ยกให้เยาวราชเป็นแหล่งของกินที่พลาดไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมและรายการจากรากสู่เราจะพาทุกคนไปตามรอยรสชาติเยาวราชตั้งแต่ยุคเสือผืนหมอนใบจนถึงยุคสวรรค์ของสตรีทฟู้ดกันครับพร้อมไปกันเลยครับ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสำเพ็งนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไชน่าทาวน์ในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ในช่วงนั้นเองที่ประเทศจีนก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเองทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในสยามเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เข้ามาหลายระลอกด้วยกันในครั้งนั้นน่ะทางเราเองก็ต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะหลังเซ็นสนธิสัญญาในปี2398ทำให้คนจีนจำนวนมากที่อพยพเข้ามานะครับก็อาศัยอยู่ในบริเวณสำเพ็งซึ่งทำให้บริเวณนี้มีความแออัดมีความหนาแน่นแล้วก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งนอกจากนั้นเรายังพบว่าชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนเจริญกรุงเพื่อขยายเมืองส่งผลให้สำเพ็งแออัดมากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ตัดถนนและวางผังเมืองแบบตะวันตกเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าที่จะเกิดขึ้นในพระนครรวมทั้งในย่านนี้ด้วยแต่ถนนสำเพ็งขยับขยายได้ลำบากทำให้ต้องตัดถนนสายใหม่ขึ้นนั่นก็คือถนนเยาวราช
1: ทีนี้พอเริ่มตัดถนนในสมัยกันที่5ขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมืองจีนเปลี่ยนแปลงคนอพยพออกมากมีทั้งเรื่องของสงครามฝิ่นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่แร้นแค้นนะคะอดอยากหนีสงครามหนีความรุนแรงโดยเฉพาะทางจีนใต้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะเขากล่าวว่าเป็นกลุ่มของชาวแต้จิ๋วที่เดินทางอพยพเข้ามาเนี่ยชาวแต้จิ๋วเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มคนจีนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่มาแบบเป็นแรงงานเนี่ยโอ้โหมาแบบถล่มทลายสมัยการที่2เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 แสนคนแต่ว่าพอมาสมัยการที่4คนจีนเข้ามาประมาณล้าน4แสนคนเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าสมัยการที่5ก็ได้เปรียบเทียบดูเนี่ยแรงงานจีนก็คือประมาณ2ล้านคนนะซึ่งพอๆกับประชากรสยามทั้งประเทศเพราะนั้นแรงงานที่เข้ามาแบบมหาศาลจากปลายกันที่2จนถึงรัชกาลที่4เนี่ยจะรัชกาลที่5เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหคนจีนนี่อาจจะมีมากกว่าประชากรในกรุงเทพด้วยซ้ำแบบรวมประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วนะเพราะนั้นเยาวราชก็คือถนนสายใหม่ก็จะเป็นที่รองรับของการเข้ามาทำมาหากินนะของกลุ่มคนจีนยุคใหม่เสือผืนหมอนใบเข้ามา
0: ถนนเยาวราชเส้นนี้นะครับแม้ว่าจะมีความยาวเพียง 1.5 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาตัดนานถึง9ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเวรคืนแล้วก็ส่งผลให้ถนนเนี่ยมีความคดเคี้ยวจนได้รับสมญานามว่าถนนมังกรถนนเยาวราชนะครับนอกจากจะมีความคดเคี้ยวแล้วเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจะมีความกว้างความแคบแตกต่างกันไปแต่ละช่วงนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยบริเวณนี้ครับบริเวณหน้าตลาดเนี่ยจะมีความแคบมากกว่าช่วงอื่นแล้วก็รถมันจะติดนะฮะท่าทางคงจะมีปัญหาเรื่องเวรคืนในอดีตนะครับว่ากันว่าคนจีนอพยพกลุ่มใหม่เมื่อมาถึงพระนครก็ไปพึ่งพาเจ้าสัวเนียมเจ้าสัวเนียมเป็นใครเจ้าสัวเนียมเป็นจีนเก่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพญาราชาเศรษฐีจีนที่ย้ายมาจากชุมชนชาวจีนในเขตพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่สำเพ็งเจ้าสัวเนียมเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่บริเวณตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากจีนที่สำคัญของพระนครครับ
1: ย่านตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเป็นตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของกรุงเทพในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่รับสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายโดยตรงนะไม่ว่าจะสินค้าอะไรต่างๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู
2: ่วันนี้ไปซื้ออะไรมาบ้างคร
3: ับกระเพาะปลาแห้งซื้อที่ตลาด
2: ของจริงนะ
3: ของจริงเนี่ยซื้อที่ตลาดเก่าโลละ 8,000
2: โลละ 8,000
3: ตรงนี้ 4,000
2: ฮะพี่ 4,000 บาท
3: ใช่ใช่ก็บอกแล้วไงโคเชลาก็บิดตัง
2: ทำไมถึงซื้อแพงขนาดนี
3: ้ก็ของแพงอ่ะมันยังมีโลเป็นแสนเป็นล้านก็มีนี่อย่างนี้อย่างนี้แพง
2: โลเป็นล้าน
3: โตหนึ่งเป็นล้านอ่ะทำไมต้องไปเยาวราชเพราะว่าเยาวราชมีของครบคุณไปซื้อกระเพาะปลาที่มหาซื้อไม่ได้ตามรอบนอกคุณหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาซื้อนี่
1: ตลาดที่เยาวราชโดยเฉพาะตลาดเก่าอ่ะมันเป็นตลาดทำโดยธรรมชาติที่เป็นความต้องการนะของคนจีนคนเชื้อจีนคนที่มีเสี้ยวจีนหรือว่าคน กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนจีนแต่ต้องการวัตถุดิบแบบนั้นเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมของสังคมที่ต้องการสิ่งเหล่านี
4: ้ตลาดของเยาวราชเหมือนเป็นเมืองหลวงของกับข้าวจีนในประเทศไทย
0: กระชายขายยังไง
5: ถุงเล็กแค่10จ้
0: าจับชายถุงนึงเอากระชายถุงเล็กดีกว่าฮะ
5: ได้ค่ะ
4: กาน้าชายเนี่ยทำมาจากลูกกาน่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลูกสมอเราลองถามว่าทำจากสมอไทยได้ไหมเขาบอกไม่อร่อยเราลองถามที่ร้านแน่นอนร้านบอกไม่อร่อยต้องซื้อจากจีน
6: ฉันต้องซื้อซีอิ๊วแล้วซีอิ๊วนั้นเขาบอกแค่ฉันต้มก็ต้มเฉยๆแล้วโรยก็เป็นแค่นั้นแหละอร่อยละอร่อยเลิศกินถั่วอะไรนี่มาเลยเรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้หมักจริงๆ
0: คนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มตามภาษาพูดนะครับมีจีนกวางตุ้งจีนไหหลำจีนฮักก้าจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋วบางข้อมูลนะครับจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีประชากรของคนแต้จิ๋วมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนกลุ่มอื่นๆอาจจะมีมากกว่าจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งด้วยซ้ำไปนะครับและคนจีนแต้จิ๋วเองก็มีวัฒนธรรมการกินที่สำคัญและนำติดตัวเข้ามาด้วยในสยามในเยาวราชนั่นก็คือการเจี่ยม่วยครับ
7: รุ่นแรกเลยก็เป็นญาติของเตี่ยที่เข้ามาจากพ้นทะเลเมืองจีนมาก็มาอยู่แถวเยาวราชแต่ว่าสมัยก่อนข้าวต้มมันไม่เหมือนอย่างที่สมัยนี้ทำมันมีแค่ไม่กี่อย่างมีจับไชมีถั่วต้มมีถั่วทอดเกี๊ยมไชอะไรเนี่ยใช่ไหมเจี๋ยก็แปลว่ากินม้วยก็แปลว่าข้าวต้มเจี๋ยม้วยก็คือกินข้าวต้ม
0: เจี๋ยม้วยคือการกินที่มีข้าวต้มเป็นจานหลักเสริมด้วยกับข้าวง่ายๆอย่างเกี๊ยมหรืออาหารรสเค็มเข้ากันดีกับชีวิตเร่งรีบของคนจีนยุคก่อร่างสร้างตัว
4: หลายๆบ้านบอกว่าเช้ามาก็กินเจี๋ยม้วยบางทีไม่มีเวลาก็เก็บเจี๋ยม้อยไว้กินมื้ออื่นๆด้วยตอนถ้ามันเร่งรีบอ่ะใครเดี๋ยวจะต้องทำงานก็รีบกินแล้วก็รีบทำงานซะนะคะเพราะนั้นอาหารตอนเช้าเนี่ยจะมาเสียเวลาทำและเสียเวลากินกับมันไม่ได้ต้องเลือกอาหารที่มันทำก็ง่ายกินก็ง่าย
6: ยังว่าต้องโบราณกันนะจริงๆขายแต่เช้าเลยนะไม่ได้ขายกลางคืนก็คือฟาสต์ฟู้ดของคนโบราณนั่นแหละกินเข้าไปแล้วก็ไปละไปทำงานละอะไรอย่างเงี้ย
0: จากอาหารเช้าหลายร้านก็ปรับปรุงให้เจี๋ยม่วยเป็นอาหารที่กินได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อเยาวราชกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของพระนคร
7: รุ่นอากงอ่ะ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดปีนึงหยุด3วันสมัยก่อนที่อยู่เยาวราชอ่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนผับบาร์เลิกตี2ตี3ขายดีนะสมัยก่อนจะรู้เลยก็ต้องแปลงนาม
6: เมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนนี้เด็กๆเยาวราชคือศูนย์รวมของความบันเทิงของประเทศไทยเลยนะจะบอกให้ก็คือ Fifth Avenue ของนิวยอร์กเลยคนจะต้องแต่งตัวสวยๆอ่ะแล้วก็มาเดินเล่นในเยาวราชอ่ะแล้วไปงูอ่ะมันก็มีชีวิตกลางคืนมีซ่อมมีอะไรก็อยู่ในนั้นทั้งหมดก็ขึ้นมามีบ่อนมีอะไร
1: เมื่อมีบ่อนแล้วก็ต้องมีร้านอาหารแน่นอนเงินมันหมุนเวียนได้เยอะมันก็พัฒนาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นย่านไชน่าทาวน์ทั่วโลกนะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วไชน่าทาวน์ทั่วโลกก็มีจุดเด่นเรื่องของอาหารทุกที่
0: นอกจากนี้เจี๋ยม่วยยังถูกปรับให้เข้าปากคนไทยที่ชอบอาหารรสจัดจ้านและเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยซึ่งเพี้ยนมาจากพุ้ยแต่บางคนก็บอกว่ามาจากการกินที่ไม่สุภาพเลยเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้มอ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟหมูกรอบเป็นจานๆไปใช
7: ่
0: ไหม
7: ใช่หมูกรอบอ่ะเขาจะสับแล้วใส่เป็นจาน
0: เดี๋ยวนี้ก็คือเอามาผัดกับ
7: ใช่ใช
0: ่เปลี่ยนไป
7: ผัดพริกเผาพี่ยำหมูกรอบผัดผักอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็หมูกรอบทอดพริกเกลือ
0: แล้วนี่อะไรครับเจ๊อ
7: ันนี้ซี่โครงหมูอบจ้ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะ
0: ก็คือสมัยเจ๊หรือว่าสมัยเ
7: จ๊ใช่สมัยเรานี่แหละ อย่างสมัยก่อนรุ่นละกงอ่ะไม่กินเผ็ดกับข้าวทุกอย่างต้องเจือไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเค็มหน่อยมันจะมีซีอิ๊วเป็นถ้วยแล้วเขาก็ไปจิ้มกิน

0: ริกเผารุ่นฉันที่อากงนะยังไม่ได้ใช้นะมารุ่นฉันถึงใช้พริกเผานะเพราะรุ่นอากงอ่ะไม่มีต้มยำมีแต่ต้มจืดๆแกงจืดอะไรทุกอย่างมีหมดผัดผักทุกอย่างก็ไม่ใส่พริกไม่เหมือนยุคเราผักก็ต้องใส่พริกบางทีลูกค้าย้ำเลยนะใส่พริกนะคะเผ็ดเผ็ดกระเทียมเยอะๆพริกเยอะ
1: ๆคนจีนไม่ได้เล่นเรื่องมะนาวเลยไอ้เรื่องยำนี่ไม่มียำกุ้งแห้งก็ไม่มียำไข่เค็มก็ไม่มีย
0: ำไข่เค็มมาเริ่มมาสมัยยุคฉันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ว่าวัยรุ่นอ่ะเวลาจะกินข้าวต้มถ้าเมากลับมายำไข่เค็มยำเกี๊ยมชัยอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
2: ไปเล่นไออาหารกลุ่มที่มันเป็นอาหารยำต่างๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นในสยามเท่านั้นประเทศอื่นไม่มีจีนไปที่อื่นต้องไม่ได้ไปอยู่ LA ใช่ไหมไปอยู่บรูไนไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าจะมีขนาดนี
3: ้คนจีนเนี่ยนะก็จะได้ชื่อว่าเน้นในเรื่องของอาหารต้องดีในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำอาหารแล้วนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารจีน
0: สมัยคงไม่มีกระนาชัยฉันก็เลยบอกเฮียว่าเขาทำแบบนี้นะเครื่องปรุงอยู่ที่เราทำเองเฮียฉันก็คิดเครื่องปรุง
4: ค
0: ิดสูตรขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเอง
3: ดูแล้วมันมีข้อสังเกตว่าโอ้คนจีนเขาปรับให้มันเข้ากับความชอบของคนในท้องถิ่น
5: จากเจียม้วยหรือข้าวต้มที่กินกันแบบเรียบๆง่ายๆกินเร็วๆให้อิ่มท้องแถมมีกับอยู่ไม่กี่อย่างจึงกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มโต้รุ่งร้านข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ยังถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เรามีร้านข้าวต้มอยู่แทบทุกหัวมุมถนนเลยนะครับถ้าหากพูดว่าเจี๋ยม้วยหรือการกินข้าวต้มเป็นวัฒนธรรมการกินของคนแต้จิ๋วที่ทุกวันนี้เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเราก็อาจจะพูดได้ว่าวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเองก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวและก็กินบะหมี่ครับ
6: คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนมาจากสัวเถามาตั้งหลักที่เมืองไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ขายบะหมี่ขายโจ๊กเพราะเป็นอาชีพหลักทางบ้านเขาสืบทอดมาจากคุณแม่ป่วยก็ต้องทำยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งหลักด้วยตัวเอง
5: หลังสืบทอดกิจการบะหมี่ตำลับกวางตุ้งต่อจากคุณแม่เฮียสุวิทย์ก็ปรับให้เป็นบะหมี่ที่เน้นปริมาณเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานได้กินอิ่มๆมีแรงทำงานมีพลังสู้ชีวิตจนได้ชื่อว่าบะหมี่จับกางครับ
6: อยากจะให้เขากินอิ่มกินได้เยอะคนมันตั้งชื่อให้ค่ะพอมันได้เยอะกินเยอะมันก็อิ่มใช่ป่ะมันก็เสียเงินน้อย
5: ทุกวันนี้ลูกค้าของเฮียสุวิทย์เป็นคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเพราะกินง่ายเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับบะหมี่ปากซอยทั่วกรุงเทพซึ่งได้กลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว
3: เราก็เลยรับว่าทำอาหารมาอย่างจะว่าไม่เลือกสรรก็ไม่ใช่นะก็ต้องเลือกสรรด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำรับของคนไทยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นข้าวต้มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อจีนแต่เรากินข้าวต้มนะโชคดีอาหารจีนจะชัดเรารับทุกอย่างนะข้าวมันไก่ก็ต้องพวกคนไหหลอมใช่ไหมมันก็กลับกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่แบบทุกคนแบบก็เอนจอยในการที่แบบออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยรับประทานนั่นคนจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
5: ในอดีตนะครับเคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เคยให้ความคิดที่เคยพูดเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราไม่มีชนชั้นกลางซึ่งก็หมายถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีพ่อค้าไม่มีขหาบดีเรามีแต่ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นล่างเลยซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและในตอนนั้นเนี่ยที่จีนก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีแล้วแต่บ้านเรายังไม่มีคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนอกจากจะนำวัฒนธรรมอาหารที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วเขายังเป็นชนชั้นกลางกลุ่มแรกๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยครับ
3: เราเริ่มปลดปล่อยธาตุต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะแต่มันก็โครงสร้างมันยังไม่ขยับมันก็ยังเป็นช่องว่างที่มาถ่างมหาศาลเลยนะมันก็เลยทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู
4: ่ใหญ่โตเท่าไหร่พี
3: ่คนจีนเนี่ยเข้ามาเติมสิ่งเหล่านี้
5: คนจีนพ้นทะเลสู้ชีวิตบากบั่นทำงานด้วยความมุมานะขยันประหยัดอดทนบางคนไต่เต้าไปเป็นชนชั้นกลางบางคนก้าวไปไกลถึงระดับเจ้าสัว
7: Lai Wung is a Chinese refugee here in Bangkok without a passport or visa. He makes a living as a street peddler. Lai Wung could afford a better home, but he wants to save. He wants to succeed in Bangkok. He's determined never to return to China.
5: แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตของคนจีนพ้นทะเลหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงชนชั้นที่หวังไว้และต้องจากไปอย่างศพไร้ญาติยังเคยมีคำกลอนจีนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเคยล่องผ่านน้ำดำเคยกินน้ำขมความในใจอันเต็มอุระไหลไปกับสายน้ำหวังจะเป็นเจ้าสัวไม่สามารถกลับสู่แผ่นดินเกิดเมื่อแก่ลงก็ฝังกระดูกที่งี่สัวตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับบริเวณถนนเยาวพาณิชย์เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง

0: ที่นี่นะครับเป็นตำนานขนลุกของเยาวราชว่ากันว่าคนจีนพ้นทะเลที่ผิดหวังก็จะมาจบชีวิตลงที่นี่คนแถวนี้เรียกซอยนี้ว่าตรอกผูกคอครับ
1: คนที่อยู่ที่เยาวราชบางกลุ่มก็ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าสัวบางกลุ่มเนี่ยก็กลับไปสู่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่บางกลุ่มกลับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการมาสู่แผ่นดินสยามแล้วก็พ่ายแพ้ก็คือต้องฝังตัวเองอยู่ที่สุสานวัดนอนหวังว่าจะเป็นเจ้าสัวก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าคนจีนส่วนใหญ่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นแค่จำนวนไม่มากนักของจำนวนเป็นล้านๆคนที่เข้ามาสู่สยามในยุคที่สร้างถนนเยาวราชนะ
0: นับตั้งแต่มีการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่5เยาวราชก็เติบโตควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจนเป็นย่านการค้าสำคัญในหลายด้านเช่นศูนย์กลางอาหารและวัตถุดิบนำเข้าจากจีนและเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่สำคัญของประเทศ
2: อีกอย่างนะครับถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะคิดถึงอาหารอร่อยๆที่เรียงรายอยู่ตามข้างทางสองฝั่งถนนเยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างถนนเยาวราชหากความเป็นจริงแล้วอาหารข้างทางในเยาวราชเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเองครับ
3: คุณพ่อเป็นคนแต้จิ๋วจีนมาจากเมืองจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วในเมืองไทยจีนในเมืองไทยแม่เปิดร้านหน้าตัวเองด้วยที่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเขาก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาพวกด้านอาหารด้วยเขารู้จักวิชาการหมักหมูหมักเนื้อทำอะไรต่ออะไรเขาก็ชอบตั้งพอแต่งงานเขาก็บุกเบิกกันมาสองคนตายาย
0: เจ้อ้วนเริ่มต้นธุรกิจร้านราดหน้าของตัวเองอย่างลุ่มๆดอนๆต้องย้ายทำเลอยู่หลายครั้งกระทั่งเจ้อ้วนมาตั้งร้านริมถนนเยาวราชในปี2523ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่ออกสู่ถนนเยาวราชก่อนกลายเป็นสตรีทฟู้ดสุดฮิตอย่างทุกวันนี
3: ้เมื่อตอนนั้นปี2523-24มันก็โล่งๆไม่ค่อยมีรถราเท่าไหร่มันยังไม่ถึงกับว่าคนมากพอแม่มาลงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดูแม่ใหญ่เลยว่าทำไมมาตั้งไม่ได้โอ้โหวันนั้นดูแม่ใหญ่เลยแม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ใหญ่เลยคุณตาน่ะเขาก็ไปขอมาให้ลูกสาวมาทำเขาก็บอกโอเคอย่าให้มันดูเลอะเทอะเกินไปแล้วหกแล้วเหเร่ร่อนไปหลายที่มายึดที่เนี่ยสตรีทฟู้ดที่เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นจุดเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

0: ปิดได้ไม่นานก็มีเพื่อนๆมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ
1: เมื่อก่อนมันไม่มีสตรีทฟู้ดเมื่อก่อนมันจะไม่มีคนขายตามริมถนนไม่มีนะมีแต่หาบพวกหาบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย
2: สตรีทฟู้ดเยาวราชยุคแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในย่านแห่งนี้และอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรสชาติของเยาวราชซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลายลิ้น
3: อาหารทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องผู้คนจริงๆด้วยเห็นไหมคะบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้ด้วยมันยังทำให้เห็นย่านใช่ค่ะย่านนี้เช้ามาต้องรีบค้าขายอาหารแบบไหนล่ะก็อาหารแบบนี้แหละที่เขาชอบมนุษย์เป็นหลักฐานที่อยู่คู่กับอาหารผัดกันซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจมนุษย์ก็ไปดูอาหารของเขาหรือว่าอยากเข้าใจอาหารของเขาก็ไปดูตัวเขา
2: ทุกวันหลัง6โมงเย็นฟุตบาท2ฝั่งถนนเยาวราชจากแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงแยกราชวงศ์ความยาวราวๆ400เมตรก็จะเรียงรายไปด้วยร้านอาหารนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดแต่หลายคนบอกว่าตรงนี้คือสตรีทฟู้ดยุคใหม่เป็นสตรีทฟู้ดเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเองครับคนที่เคยมาเดินสตรีทฟู้ดเยาวราชนะครับก็คงจะคุ้นตากับภาพเหล่านี้นะครับภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่อแถวกันเพื่อซื้ออาหารนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีทั้งอาหารยุคเก่านะครับแล้วก็มีอาหารที่หน้าตาใหม่ๆขายโดยคนเยาวราชเองแล้วก็ขายคนนอกพื้นที่บ้างนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับทำให้บางคนเนี่ยพูดว่าวัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว

0: มื่อก่อนเนี่ยท่านกินของอร่อยท่านเดินถนนสายเดียวแล้วจบคือถนนเยาวราชบะหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากกุยซีหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากคุณโบราณเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะอร่อยทุกวันนี้มันเป็นท่องเที่ยวให้มากินท่องเที่ยวกัน
1: พี่คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขึ้นนะมันผ่านจากเรื่องของการประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผ่านทททเลยนะผ่านบล็อกเกอร์แล้วยุคหลังเป็นพวกรีวิวอาหารพวกอะไรต่างๆแล้วมันทำให้ภายในช่วงเวลา10ปี5ปีเนี่ยที่เรามีการสื่อแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยมันถูกมองอีกแบบนึงถูกมองเป็นเชิงการท่องเที่ยว
2: หลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกหากอาหารจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนกินหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัยไม่แปลกที่เยาวราชจะมีสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าหากเราเห็นอาหารกินอาหารตรงหน้าและสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นมาของย่านแห่งนี้ได้บางทีการมากินมาเที่ยวที่เยาวราชของเราครั้งต่อไปก็อาจจะสนุกและมีรสชาติของเยาวราชมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคัก

0: อาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ

หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R E P T I L E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M A M M A L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมบริเวณคุ้งน้ำรูปเกือกม้านอกเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยในก่อนสมัยสุโขทัยดังปรากฏหลักฐานที่ซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูวัดซึ่งเป็นประติมากรรมศิลาแรงประดับปูนปั้นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรได้ร่ายรำต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างสูงดังเห็นได้จากการก่อสร้างงานศิลปกรรมชิ้นเอกต่างๆภายในตัววัดเช่นพระพุทธรูปปางลีลาภายในวิหารประธานและมณฑปอัฏฐารถในพุทธศตวรรษที่21สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขยายอำนาจทางการเมืองขึ้นมายังดินแดนหัวเมืองเหนือจนสามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลัยมีสถานะเป็นหัวเมืองชายแดนทางภาคเหนือของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันและเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จของการขยายอำนาจทางการเมืองในครั้งนี้สมเด็จ

หลักเขตแดนทางภาคเหนือแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างและเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยคร
1: ับ แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้และก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แ
1: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลอง

จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบูรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่กล่าวถึงนี้นักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระนามว่าพระศรีสักยมุนีพระศรีสักยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาซึ่งตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบนเรียบ

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย

0: หนึ่งเพื่อหนึ่งกันฝนสองกันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีเนี้ยที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนําเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับดังนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

0: วัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงกรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
2: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับและวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกครับเมืองที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์และห่วงแหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็ตามครับเป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากที่ครูพาเที่ยวรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีวัดและเจดีย์เก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ติดกับบ้านเรือนครับ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอยู่อาศัยให้กลมกลืนกับมรดกโลกนะครับ
3: และพอเป็นมรดกโลกคนเมืองของอยุธยาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ครับ
4: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองโบราณเยอะ
5: เป็นคนบางปะอินแท้ๆเลยค่ะแถวบางปะอินนี่ก็จะมีอาหารแม่น้ำก็คือกุ้งแม่น้ำที่เขาเก็บที่เขามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: ก็จะมีโบราณสถานครับพวกวัดอะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารชื่อของยุทธยาก็พวกโรตีสายใหม่อะไรพวกนั้นนะครับ
7: โดยปกติแล้ววันหยุดก็ชอบมาไหว้พระมาทำบุญที่อยุธยาอยู่แล้วจะมาทุกแบบเป็นหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
8: ถ้าพูดถึงอยุธยาก็น่าจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับวัดครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยครับแล้วก็เป็นต้นแบบของมรดกโลกหลายๆที่นะครับทำให้อยุธยาเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยครับผม
9: มันจำเป็นมาเมืองไทยก็ต้องแวะอยุธยาหน่อยมาเมืองไทยไม่มาอยุธยาก็เหมือนกับไม่ได้มา
10: ถึงแม้ว่าไข่แดงของอยุธยาเนี่ยจะคือพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นผู้คนหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยความเป็นเมืองแบบใหม่ของอยุธยาเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากครับ
11: คำว่ามรดกโลกเนี่ยคือมรดกที่มนุษย์ทุกคนในโลกเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องรักษาเอาไว้นะครับถ้าไม่นับรวมสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะครับไทยเรามีมรดกโลกอยู่5แห่งแบ่งเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ2แห่งคือเขาใหญ่กับห้วยขาแข้งนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือบ้านเชียงเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารแล้วก็อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับโดยเรียกว่าเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
10: นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเมืองเนี่ยทำเรื่องราวของเมืองเป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าการเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยมีผลต่อความเป็นเมืองยังไงครับ
12: คือความเป็นเมืองมรดกโลกที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งที่มีคุณค่าความสำคัญในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งทางธรรมชาติหรือแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่าแหล่งทางวัฒนธรรมถ้ามันมีความสำคัญเราก็เสนอชื่อตรงนี้เข้าไปให้องค์การยูเนสโกเขาพิจารณาด้วยเกณฑ์ข้อตัดสินต่างๆอยุธยาเนี่ยได้รับเกณฑ์ในข้อที่3ในเรื่องของการเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันหาได้ยากยิ่งเป็นตัวแทนของมรดกที่ยังคงอยู่หรือว่าสูญหายไปแล้วก็เลยทำให้อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกหมายความว่าไม่ใช่แค่มรดกของชนชาติไทยอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของมนุษยชาติของคนทั้งโลกเลยอยุธยามันมีความเป็นเมืองสองแบบแบบที่หนึ่งคือความเป็นเมืองที่ผู้คนต้องการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายหรืออะไรก็ตามต้องการความสะดวกสบายสาธารณูปโภคสาธารณูปการถนนหนทางนี่คือสิ่งที่เมืองทุกเมืองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาขณะเดียวกันอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สำคัญระดับชาติเพราะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยทีนี้พอเป็นเมืองหลวงเก่าของชาติความสำคัญก็มากอยู่พอแรงแต่การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยยิ่งทำให้สถานะคุณค่าของความสำคัญมันยิ่งเกินกว่าระดับชาติฉะนั้นทั้งสองอย่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทางฝั่งของชุมชนก็ต้องการที่จะอยู่ดีกินดีถนนหนทางก็ต้องการขยายให้มันสะดวกสบายบ้านเรือนขยายไปอยากอยู่อาศัยก็เข้าไปจับจองที่แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะมองว่าเราจำเป็นต้องอนุรักษ์มันจึงต้องรักษาพื้นที่ของประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่โบราณสถานที่เป็นแห่งๆ แต่ต้องรักษาพื้นที่ระหว่างบนสถานนั้นให้เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอะไรก็ตามฉะนั้นความต้องการของทั้งสองฝากเหล่านี้มันไปด้วยทิศทางเดียวกันไม่ได้การเป็นเมืองมรดกโลกแต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาคงคุณค่าเอาไว้อยู่แต่อย่างกรณีแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีถอดถอนออกไปอย่างเช่นที่ประเทศเยอรมนีนะทางการต้องการที่จะสร้างสะพานเชื่อมเข้ามาในเขตของเมืองมรดกโลกเขาก็ถามว่าต้องการที่จะรักษาความเป็นมรดกโลกหรือว่าต้องการสะพานนะชาวเมืองก็โหวตว่าต้องการสะพานสุดท้ายมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นบัญชีที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะถอดถอนการเป็นแหล่งมรดกโลกไปแต่สำหรับในประเทศไทยในอยุธยามันถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจผมคิดว่ายังไงซะไม่มีใครยอมให้อยุธยานั้นถูกถอดถอนไปมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะเป็นคนอยุธยาทำไมถึงรักษาไว้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังกันมา
11: ความจริงถ้าจะบอกว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นวิธีมองแบบฝรั่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดก็คืออิตาลีคือมีอยู่ถึง54แห่งอันดับที่2ที่ตามมาติดๆคือจีนมีอยู่53แห่งทั้งที่จีนเนี่ยน่าจะมีแหล่งมรดกโลกมากมายมหาศาลกว่ากันเยอะเพราะจีนใหญ่กว่าอิตาลีมากนะครับอันดับถัดมาคือสเปน47แห่งฝรั่งเศสกับเยอรมนีเท่ากันที่44แห่งจากนั้นถึงเป็นอินเดีย37แห่งแล้วก็เม็กซิโก34แห่งถัดมาเป็นสหราชอาณาจักร31แห่งรัสเซีย28แห่งแล้วปิดท้ายที่อันดับ10ร่วมกันคือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอยู่ที่23แห่งโดยมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมนั้นมีมากกว่ามรดกโลกในทางธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับถ้าดูกราฟการแต่งตั้งมรดกโลกในแต่ละปีก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องภูมิใจนะครับที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมจริง
1: ๆเป็นไงบ้างครับยูโรเป็นยังไงครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับก็เกี่ยวข้องกับน้ํามาโดยตลอดเนื่องจากที่ตั้งของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีแม่น้ําล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับทําให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ําเป็นหลักครับ
2: อ๋อไม่น่าล่ะครับอยุธยาเนี่ยมีตลาดน้ําเยอะเลยผมเนี่ยอยากไปเที่ยวตลาดน้ําบ้าง
1: อยากไปหาอะไรกินใช่มั้ยล่ะครับ
2: ใช่ครับ
1: ทางบ้านพร้อมไหมครับ
2: ไปกันเลย
1: ไปเที่ยวตลาดน้ำกัน
0: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูมะนาวจะพามาดูตลาดน้ำอยุธยาเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระนครศรีอยุธยาที่จำลองตลาดโบราณที่แวดล้อมด้วยสายน้ำถือได้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้ที่สนใจและเด็กๆสามารถมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยอันอบอุ่นที่บรรพชนรุ่นก่อนได้ต่อสู้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีที่อยู่ที่อาศัยและควรรักษาไว้ให้ดีครับ
1: ในตลาดเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เป็นของทั้งของเป็นของพื้นบ้านด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยจะลองดูนะครับคือถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นว่าโดยการจัดวางเนี่ยตลาดก็จะวนอยู่รอบๆที่เป็นคลองที่เขาขุดขึ้นมาครับก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนในอยุธยาในสมัยก่อนว่าอยู่กับน้ำอยู่ค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ขายอะไรกันเป็นพวกน้ำพริกมะม่วงกวนอะไรอย่างนี้นะครับ
13: ผม
1: นี่เจออะไรบ้างครับที่น่าสนใจ
13: ก็หลายอย่างนะครับต้องพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เสื้อผ้า
1: ค่ะร้านนี้ขายดีมากหม้อแกง
13: คนซื้อเยอะมาก
1: ต่อคิวเยอะเลยนะครับขายยังไงครับนี
14: ่
1: ชุดละ35เอาชุดหนึ่งนะครับมันมีรสอะไรบ้างครับ
14: มีใบเตยค่ะอันนี้มีใบเตยส้มแล้วก็ออริจินอล
1: ออริจินอลครับเอา3รสก็ได้ครับ3ถุง100ใช่ไหมครับ
14: จ้า3ถุง100ครับชิมได้จริ
1: งๆได้ห้า
14: ของเรา
1: ใส่ใหม่เหมือนกัน
14: อร่อยนะคะลองชิมดูจ
1: ้
14: ะ
1: คร
14: ับ ใจค่ะค่อยเดินกลับ
1: ปิดหน้ากาก
13: ขอบคุณ
1: ครับขอบคุณครับตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนที่เข้ามาทานข้าวกันแล้วเนาะ
13: ใช่ค่ะก็เริ่มเป็นโซนอาหาร
1: ครับอ๋อเขาก็แบ่งเป็นโซนนะเมื่อกี้เป็นของที่ระลึกนะที่เราเจอกันใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้ก็จะเป็น
13: กินเล่นประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอาหารละ
13: อาหารที่ต้องนั่งโต๊ะกินจริงจังเลยครับ
1: ถ้าพูดถึงของกินที่อยุธยายูโรนึกถึงอะไรครับ
13: ก็การันตีสายไหม
1: การันตีสายไหมใช่ไหมครับ
13: ใช่เพราะมีเยอะมากมีแคบทุกที่ในอยุธยาเลยครับ
1: เฉพาะที่เราเดินมานี่ก็สามสี่ร้านแล้วนะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือ
13: ใช่ไห
1: มฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วงของเล่นโบราณของใช้โบราณนะครับนี่เราให้อาหารปลาสวายกันนะครับโอ้ตัวโตมาก
13: ปลายักษ์ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากครับ
1: ตกลงไปนี่มันจะกินเราไหมเนี่ย
15: หลังจากเที่ยวตลาดน้ำอโยธยาแล้วครูจะพาทุกคนไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยครับแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมน่านโดยแม่น้ำทั้ง4สายไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการรวมความยาวกว่า370กิโลเมตรครับ
13: โหครูครับอันนี้แม่น้ำอะไรเหรอครับ
1: นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
13: ครับ
1: เห็นแม่น้ำอย่างนี้นึกถึงอะไร
13: เรือครับ
1: เรืออะไรอีก
13: ตลาดน้ำครับ
1: ตลาดน้ำ
13: ปลาครับ
1: ปลาอ่ายูโรครับปลาที่ยูโรรู้จักเนี่ยมีปลาอะไรบ้างครับ
13: ยูโรรู้จักปลาทูครับ
1: ปลาทู
13: ปลาดุก
1: ปลาดุก
13: ปลาไหล
1: ปลาไหล
13: ปลาตะเพียนครับ
1: ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแบบนี้หรือเปล่า
13: ใช่เลยครับคร
1: ู
13: ที่เอาไว้แขวนบนเตียงเด็กครับ
1: ใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพายูโรนะครับไปดูการสานปลาตะเพียน
15: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเครื่องแขวนปลาตะเพียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่เราจะไปทดลองสานปลาตะเพียนกันนั้นครูมะนาวขอพูดถึงความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทุกคนได้ฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้อันมาจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันครับ

0: ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มาก่อนมนุษย์เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตการปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคการสร้างที่อยู่อาศัยการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงตัวไหมเพื่อนำมาทอผ้าส่วนปลาตะเพียนสารหรือเครื่องแขวนปลาตะเพียนที่เรากำลังจะไปฝึกทำกันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกันเราไปดูและฟังเรื่องเล่าที่มาที่ไปของเครื่องแขวนปลาตะเพียนจากรายการไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนานไปกันเลยครับ
1: ตัดใบลานจนได้ขนาด4เส้นมาพับทบครึ่งสอดขัดดึงตึงแล้วพับซ้อนอีกชั้นจนเป็นตัวปลาเป็นวิธีการสานปลาตะเพียนใบลานพื้นบ้านที่ลุงวิสิทธิ์กระจ่างวีสานต่อจากครอบครัวมุสลิมบ้านหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปิดหน้าร้านแขวนปลาตะเพียนสานหลากสีมาไม่น้อยกว่า20ปีมีเวลาว่างก็สานใบลานตกแต่งสีวาดลวดลายแล้วร้อยขึ้นเป็นเครื่องแขวนสวยงามครบองค์ประกอบ6อย่างเช่นกระโจมชั้นบนสุดกระทงเกลือปักกระเป้าและใบโพปลิวล้อกับลมดึงดูดสายตาโดยเฉพาะเด็กอ่อนหากความหมายมงคลเชื่อว่าแทนความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมให้เครื่องแขวนนี้รับขวัญการเกิดใหม
2: ่ปัจจุบันก็มีตัวเล็กๆเท่ากับเหรียญ10บาทแล้วก็มีลูก3ตัวแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกปลาระยะเล็กปลาระยะเล็กก็มีลูก6ตัวแต่ลูกเป็นลูกปลากระมังตัวแม่ปลาตะเพียนแล้วก็โตขึ้นไปอีกหน่อยนึงเขาเรียกปลา4บาทแต่ไม่ได้ขาย4บาทนะปลา4บาทคือทำง่ายสุดแล้วก็มีปลาลูก9ครั้งแรกๆแล้วก็ไม่มีสีแล้วก็ต่อมาก็มีสีเหลืองกับสีแดง
3: ไอ้วัฒนธรรมการเอาเครื่องจักสานมาถักอะไรเงี้ยครับมันก็ทำทั่วไปทีนี้ถ้าถามว่ามันสะท้อนภูมิปัญญาอะไรไหมสะท้อนสิครับเพราะว่ามันคือ creative thinking เลยแหละอันเนี้ยจากเดิมที่เป็นลายเฉลียวที่คนอธิบายกันคนทั่วไปมักจะอธิบายกันไม่ค่อยได้เนี่ยมาทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นกลายเป็นลูกปลาแล้วมันก็แขวนมันก็สวยดีมันก็โอเคมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ลักษณะความคิดความเชื่ออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ในแต่ละสมัยครับ
4: สืบกันมาค่ะว่าในอดีตนั้นปลาตะเพียนสารก็เป็นของที่จะติดไปกับเรือเครื่องเทศล่องค้าขายไปตามลำน้ำนะคะซึ่งบ้านหัวแหลมที่อยู่บริเวณปากคลองเมืองเชื่อมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็เป็นที่หนึ่งค่ะที่เป็นจุดจอดเรือค้าขายสินค้านะคะแต่ว่าปัจจุบันส่วนที่ยื่นออกมาเป็นหัวแหลมตามชื่อเรียกนั้นค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะไปแล้วส่วนเรือเครื่องเทศก็ค่อยๆหมดไปในระยะ30กว่าปีมานี้ค่ะคงเหลือแต่ปลาตะเพียนสารนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำกับฤดูกาลค่ะ
1: พ้นจากฤดูน้ำหลากปลาที่มากับน้ำจะขังอยู่ตามท้องทุ่งจนตัวโตเต็มที่กินอร่อยตรงกับช่วงข้าวตกรวงเป็นที่มาของสำนวนข้าวใหม่ปลามันสัญลักษณ์เครื่องสารอย่างปลาตะเพียนจึงถือเป็นเครื่องแทนความอุดมสมบูรณ์ของวิถีผู้คนที่อยู่กับน้ำโดยลูกหลานมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียและจามสมัยอยุธยาณบ้านหัวแหลมสืบทอดเครื่องสารปลาตะเพียนมานับร้อยปีจากดั้งเดิมที่สารแขวนประดับกันตามเรือเร่ค้าขายเรียกว่าเรือเครื่องเทศจนพัฒนาปลาตะเพียนสารมาเป็นสินค้าในเรือแขวนตกแต่งเพื่อความสวยงามต่อมาประยุกต์เป็นอาชีพชุมชนจากมีเพียงปลาย้อมสีธรรมชาติก็แต่งสีสันลวดลายตามสมัยนิยมและพัฒนารูปแบบหลากหลายขึ้น
4: ธรรมชาติของปลาตะเพียนนะคะเวลาที่อยู่ในน้ำก็จะว่ายรวมกันเป็นฝูงค่ะแล้วก็ออกลูกออกหลานมากมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากปลาตะเพียนสารในปัจจุบันก็จะเห็นว่าจะต้องมีตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกเนี่ยห้อยเป็นระยะเลยซึ่งการที่มีตัวลูกเยอะๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคะ
5: อ๋ออันนี้การที่มีตัวลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูก6ตัวยิ่งมีเยอะเท่าไหร่มันก็จะบอกถึงความรุ่งเรืองความเป็นโชคเป็นลาภของเจ้าของที่เอาไปห้อยไปแขวนไว้อะนะคะอาจจะเป็นลูก6ลูก9ลูก12
1: แม้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดว่าเครื่องแขวนปลาตะเพียนสารเริ่มต้นอย่างไรแต่ชุมชนมุสลิมบ้านหัวแหลมก็สืบทอดต่อมาจนเป็นแหล่งใหญ่ของงานหัตถศิลป์นี้โดยการรักษาแบบแผนองค์ประกอบซึ่งถอดความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าองค์ประกอบต่างๆมาจากความยึดมั่นต่อหลักศาสนาเช่นกระโจมคล้ายโดมเป็นสิ่งแทนการปกป้องของครอบครัวและแม่ปลาแทนผู้นำ
6: ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ทางมะพร้าวอ่ะในการหัดสารก่อนแล้วก็ห้อยให้ลูกหลานที่อยู่ในเรือได้ดูเล่นเพลินๆคนต่างถิ่นเห็นสวยดีก็อาจจะซื้อไปให้ห้อยให้เด็กเพราะถือว่าปลาตะเพียนเนี่ยในทางคนไทยเราเนี่ยจะคิดว่าปลาตะเพียนเป็นปลานำโชคนะฮะคือออกลูกออกหลานเยอะ
7: แรงบันดาลใจสำคัญที่ผูกพันอยู่กับท้องน้ำและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นที่มาของปลาตะเพียนสารที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าปลาเป็นสิ่งเช่นคำว่าหยูของชาวจีนที่หมายถึงปลายังพ้องกับความหมายว่าอุดมสมบูรณ์อีกนัยยะหนึ่งปลาแทนความเพียรเนื่องจากว่ายทวนน้ำหรือในเทศกาลวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นใช้ธงปลาคาร์ปเพราะเชื่อว่าเป็นปลาที่แข็งแรงแม้ความนิยมแขวนปลาตะเพียนบนเปลเด็กอ่อนค่อยๆลดลงไปแต่ความหมายของเครื่องสารจากชุมชนเก่ายังเล่าต่อมาแทนภูมิปัญญาของผู้คนริมน้ำน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
0: ตอนนี้ครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็อยู่กันที่หน้าบ้านของลุงวิสิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสารปลาตะเพียนอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
8: ครูครับอันนี้เราจะได้ทำปลาตะเพียนกันแล้วใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วครับพร้อมยังครับ
8: พร้อมแล้วครับ
0: สวัสดีครับคุณลุง
8: สวัสดีครับ
0: ลุงครับวันนี้ผมพาน้องยูโรนะครับมาให้คุณลุงสอนทำปลาตะเพียนครับต้องเริ่มจากอะไรครับคุณลุง
9: ครับตอนจะสารนะครับ
0: ครับ
9: ให้จับไม่จับมือซ้ายมือเดียวจับนี้ครับแล้วก็ใช้มือขวามือขวา
0: ครับ
9: แล้วก็ดู
0: ข้อมือลงก่อน
9: โอ้

0: แล้วก็
1: อยากกัน
0: นะนัดใหม่ใช้ใบที่หนึ่งใบนี้มันจะให้ใบมุมเนี่ยใบซ้ายกับใบขวาเนี่ยยาวกว่าใบใน2นิ้วแล้วก็เพราะว่ามันไอใบข้างมันจะเป็นใบพัก
1: ครับ
0: และใบกลางเป็นใบสอด
1: สอดเข้าไประหว่างที่เรากำลังสานกันอยู่เนี่ยนะครับคุณลุงก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งไปดึงให้มันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะหาที่สอดไม่ได้นะครับผมก็พยายามดูตัวอย่างอันนี้ไปด้วยดูที่ลุงไปด้วยนะครับปรากฏว่าพอดึงไปเยอะๆเข้านะครับมันสอดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องให้ลูกช่วยแก้ไปด้วยนะครับได้ไหมยูโร
2: ได้แล้วคะ
1: นี่สุดยอด
2: คุณตาครับสวยไหมครับ
0: สวยแล้วครับสายครั้งแรกเนี่ยได้ระดับนี้คือว่าดีที่สุดแล้ว
1: ผมไม่กล้าถามเลยครับดูเทียบดูของตัวเอง
0: คุณจะต้องเอาด้านนี้เข้ามาให้มันอยู่อย่างเงี้ยทั้ง4ด้าน
1: คลิปออกสงสัยว่าทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยครับทำไมไม่เป็นปลาอย่างอื่น
0: ปลาตะเพียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นปลาที่อยู่เป็นหมู่คณะอยู่เป็นฝูง
1: ครับ
0: ปลาอื่นมันไม่อยู่เป็นฝูงนะ
1: แต่ว่าที่แขวนอยู่ก็คือจะเป็น

0: แม่ปลาตะเพียนแล้วก็มีลูกตามอะไรอย่าง
1: นี้หนึ่งพวงเนี่ยมันจะมีหลายชื่อนะ
0: ครับเอามีชื่อด้วยเหรอคร
1: ับ มีชื่อข้างบนเขาเรียกกระโจมรองลงมาก็ลูกปลา
0: ครับ
1: แล้วก็ใบโพ
0: เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งให้ทำใช่ไหมครับก็จะมี12ตัวกับ8ตัวนะครับเลข8ครับคุณลุงมาจากเขาไปขายส่งออกหรือเปล่าครับถ้าเป็นเลข8
1: หรือมาคนจีนเนี่ย
0: คนจีนใช่ไหมครับเพราะถ้าคนไทยต้องเป็นเลขอะไรกิโล
2: เลข9ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้แปลว่าส่งออกด้วยครับคุณลุง
1: ส่งครับ
0: สุดยอด
1: 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับเออไม่สังเกตไม่รู้เลย
1: 4เกตกับ9เกตอันนี้เขียน4ครั้งอันนี้ต้องเขียนถึง9ครั้ง
0: แปลว่าตัวนี้ต้องราคาแพงกว่า
1: แพงกว่าแพงกว่าเท่านึงอ่ะ
0: คุณลุงครับตอนแรกๆเนี่ยที่ทำมาก็ไม่มีลงสีใช่ไหมครับ
1: ก็ไม่มีลงนะมาตอนหลังคุณหลวงโยธามาสาธิตการลงสีทำลวดลายขึ้น
0: ครับ
1: คนจะคงจะต้องเขียนเป็นเกล็ดปลาอย่างนี้ถ้าเขามาแนะนำ
0: ครับนี่ก็เป็นผลงานของเรา2คนนะครับอันนี้ของปูมะนาวครับ
2: อันนี้ของยูโรครับ
0: วันนี้ครับยูโรช่วยคุณครูสรุปให้เพื่อนๆทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากันบ้างครับ
2: วันนี้นะครับเราก็ไปสารปลาตะเพียนมาครับ
0: แล้วก็ไปตลาดน้ำมาด้วย
2: ใช่
0: พูดถึงการสารปลาตะเพียนวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจไหม
2: ก็ประทับใจครับแต่ว่าปลาตะเพียนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะ
0: กว่าจะได้แต่ละตัว
2: ใช่ครับ
0: หลังจากที่ไปลองมาแล้วอะครับสารปลาตะเพียนเนี่ยยูโรเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานหัตถศิลป์เนี่ยอันนี้ไหมครับ
2: เห็นครับมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยาเนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ำมาก
0: ครับก็จะเห็นว่านะครับในความเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เท่านั้นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับแต่ความเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นับเป็นมรดกโลกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปครับน้องยูโรและเด็กๆทางบ้านครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดไว้กันให้กับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยควรจะช่วยกันห่วงแหนไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับและในตอนต่อไปนะครับครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับในวันนี้ครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละคร

0: เหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
1: เขาทำอะไรกันครับ
0: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างล่วงพายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
1: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
1: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
0: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
1: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงข้า
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงข้าพลายงาม
4: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
5: ไปสิจ้าพ่อจ๋าหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
5: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีทองขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได
4: ้ฮือช่วยหนูด้วยหนูกลัว
5: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะหรอกข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
3: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจคือพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
4: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
3: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประศรีเมื่อพบย่าทองประศรีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประศรีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆ

0: และกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
1: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ

0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
1: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได้
0: ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
1: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
1: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
1: 1. ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2. จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3. จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ต่อมาเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
1: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่

0: เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: Nice.
4: I think in like 1 year you'll be perfect.
5: You'll right, be
4: easy.
5: Right.
4: You'll be easy like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
8: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

0: ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไป
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายมหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชัยเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ในสมัยเกิดพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยเลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆน่ะแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซอง
0: นะครับ
3: เชอร์รูเซตชมองเนี่ย
0: คร
3: ับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
3: นะกัสเบเล่นะฮะ2คณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชัยเยนค่ะ
3: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้ของค่อนนะฮะคอนสติตินของค่อนหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะทูตนะกระทั่งคณะทูตเนี่ยกลับออกไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้
3: ตลอดจนถึงปลายราชการถึงลายเลยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชัยเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชัยเยนเป็นภาษาลำลอง
0: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
3: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก
0: ะ
3: นะไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
0: ะ
3: นะฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางตะวันตกเหนือมานำเสนอเสนอท่าลายมีการสาธิตการยิงปืนใหญ
0: ่
3: นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุราคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านวันตกเนี่ยมาใช้งานวิชัยเยนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยสุริยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าหมอน้อยภาพเกษตรกรรมที่เก่าที่สุดในประเทศไทยเป็นภาพแสดงการเพาะปลูกธัญพืชชนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นข้าวมีรูปคนสวมหมวกอยู่กลางแปลงมือขวาถืออาวุธหันหน้าเข้าหาสัตว์สองตัวลักษณะคล้ายสัตว์ประเภทกวางเหมือนกำลังไล่ล่าสัตว์ที่เข้ามาในแปลงข้าวภาพของต้นข้าวเขียนแบบง่ายๆด้วยเส้นสีแดงแยกออกเป็นกอๆปักเรียงกันอย่างมีระเบียบมีภาพมือคนประทับอยู่ล้อมรอบแปลงนาภาพด้านซ้ายของกลุ่มเกษตรกรรมเป็นภาพคนถือธนูหรือหน้าไม้กำลังเหนี่ยวลูกศรตรงไปยังสัตว์ที่อยู่ข้างหน้ามีขนาดใหญ่มากท้องห้อยลงมาคล้ายกำลังท้องผาหมอนภาพคนนุ่งกระโปรงและบ้านภาพที่พบเขียนอยู่บนผนังสูงภาพที่เขียนเป็นภาพที่ค่อนข้างจะคุ้นตาคือภาพโครงสร้างของบ้านตรงบริเวณหน้าจั่วเขียนด้วยสีแดงมีภาพคนอยู่ข้างในและภาพคนอีกหลายภาพที่แสดงลักษณะทางกายภาพคือน่องโตภาพที่โดดเด่นที่สุดคือภาพคนยืนเอียงตัวเล็กน้อยคอยาวหน้ายาวเท้าสะเอวนุ่งกระโปรงยาวครึ่งน่องขากางออกเล็กน้อยเท้าอยู่ในลักษณะกำลังเดินไม่สามารถชี้ชัดว่าเป็นหญิงหรือชายนอกจากนี้ยังมีลักษณะที่แตกต่างจากภาพอื่นคือเขียนให้เห็นเท้าด้วย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาในหอสมุดแห่งชาติมีจำนวนรวมทั้งหมด27เล่มแบ่งเป็นต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำบันทึกด้วยเส้นดินสอขาว26เล่มและเป็นหนังสือสมุดไทยขาวบันทึกด้วยเส้นหมึกอีก1เล่มต้นฉบับคำเจรจาทั้ง27เล่มมีบันทึกหลักฐานว่าเป็นตอนต่างๆกันคือเป็นต้นฉบับตอนหน้าขบาทตอนถวายแหวนตอนนางลอยตอนศึกมังกรตันตอนศึกอินทรชิตตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์ตอนถวายลิงอันอาสาออกรบตอนขาดเสียนขาดกรตอนหนุมานอาสาออกรบและตอนพระบุตรพระลบลาแม่ออกไปแผลงพระยารังสำหรับต้นฉบับที่เป็นตอนเดียวกันนั้นและเมื่อพิจารณาลักษณะรูปเล่มของต้นฉบับและลายมือที่บันทึกตลอดจนชื่อตอนในเล่มแล้วสันนิษฐานว่าเป็นหนังสือชุดเดียวกันในแต่ละตอนแม้จะมีไม่ครบจำนวนทุกเล่มก็ตามเช่นตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์มีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม6เท่านั้นซึ่งข้อมูลในต้นฉบับเล่ม6บันทึกไว้ว่ายังมีเล่ม6 7 8 9ต่อไปอีกแต่หอสมุดแห่งชาติไม่มีนอกจากนั้นชื่อตอนเดียวกันในแต่ละเล่มก็ยังมีการใช้แตกต่างกันออกไปโดยอาจใช้แบบชื่อเต็มๆตอนหรือใช้ชื่อย่อหรือใช้ชื่ออธิบายขยายความก็ได้เช่นตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์เล่ม1และเล่ม3ใช้ชื่อเต็มส่วนเล่ม2และเล่ม6ใช้ชื่อตอนว่าน้ำทิพย์ส่วนตอนหนุมานอาสาออกรบมีใช้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อคืออาสาออกรบและชื่ออธิบายขยายความคือทศกัณฐ์หนุมานยกกอง

สมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรใช้การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในสมัยนี้สามารถศึกษาได้จากหลักฐานที่พวกเขาทิ้งไว้ได้แก่เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆเช่นภาชนะดินเผาขวานหินขวานสำริดเครื่องประดับที่ทำจากวัสดุประเภทต่างๆเช่นหินมีค่าแก้วสำริดรวมถึงโครงกระดูกมนุษย์หลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเช่นแหล่งโบราณคดีเกาะคาจังหวัดลำปางพบชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่าโฮโมอีเร็กตัสกำหนดอายุประมาณ 500,000 ถึง 400,000 ปีมาแล้วแหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียวอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน3โครงกำหนดอายุประมาณ 25,000 ปีมาแล้วแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบหลักฐานทางโบราณคดีอย่างหลากหลายประเภทเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับกำหนดอายุประมาณ 2,600 ถึง 1,800 ปีมาแล้วแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าอำเภอเมืองตำบลจระเข้เผือกจังหวัดกาญจนบุรี

พบภาชนะดินเผาที่มีความโดดเด่นคือภาชนะดินเผาแบบ3ขากำหนดอายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้วและแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพบโบราณวัตถุที่มีความหลากหลายและพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน152โครงกำหนดอายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว

0: คุณผู้ชมครับพระบรมธาตุหริพุนชัยศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนคนไทยซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาช้านานปูชนียสถานอันยิ่งใหญ่ที่เรืองรองผ่องอำไพร่วมเรียงเคียงคู่อยู่กับนครหริพุนชัยมากว่า 1,300 ปีล่วงมาแล้วพระบรมธาตุเจดีย์สีทองสุกปลั่งอลังการพระธาตุประจำปีของคนเกิดปีรากาที่หากได้มาสักการะบูชานับว่ามีพลานิสงส์ยิ่งนักความงดงามของมหาเจดีย์ที่ดลให้กวีล้านนาได้พรรณนาถึงความงามเอาไว้ในโครงนิราศหริพุนชัยฉบับเชียงใหม่ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่ามหาชินธาตุเจ้าจอมจักรจอมจักรโลกทศลักษณ์เลิศล่าเลิศล่ามีใครทักเทียมแทกได้เองเทียมแทกวางไว้ฟ้าฟากด้าวดาวดึงปูชนียสถานที่ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพให้เป็น1ใน8จอมเจดีย์ที่มีอายุเก่าการและเพียบพร้อมด้วยศิลปกรรมอันโดดเด่น
1: อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน7สตมหาสถานที่ราชสำนักสยามได้กำหนดให้เป็นประเพณีว่าพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าพระองค์ใดเมื่อได้ขึ้นเสวยสิริราชสมบัติแล้วจะต้องแต่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเทียนทองธูปเงินเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทำการสักการะบูชาทุกครั้งไป
0: พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตสถาพรอยู่เคียงคู่ผืนแผ่นดินที่นี้มาช้านานเป็นศูนย์กลางนครรัฐประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรหริพุนชัย

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านกาลเวลากลับไปในดินแดนโบราณที่เป็นดั่งต้นตำนานแห่งปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือมหานครอันเกรียงไกรไพศาลเป็นแหล่งอารยวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยศิลปะสถาปัตย์และเป็นต้นตำนานพุทธศิลป์แห่งแผ่นดินสยามที่มีความเป็นมายาวนานกว่าพันปีที่นี่คือนครลำพูน

จริงนครลำพูนมีประวัติความเป็นมาดังปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าพระวาสุเทพฤาษีกับสุกะทันตะฤาษีสองพระสหายได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่าลำพูนมีความหมายว่าที่ดอนหรือเนินสูงเนื่องจากเห็นว่าเมืองลำพูนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงซึ่งเมืองลำพูนนี้บางแห่งว่าเดิมทีชื่อพิงคบุรีแล้วเปลี่ยนเป็นหริพุนชัยซึ่งอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานจากปราชญ์ท้องถิ่นกล่าวกันว่าคำว่าหริปุนเมื่อออกเสียงเร็วๆจะกลายเป็นละปูนแล้วแผลงไปเป็นคำว่าลำพูนจนถึงปัจจุบันนครลำพูนภูมิสถานย่านที่ในสมัยอดีตการเรียกขานเอาไว้ว่าแคว้นหริพุนชัยซึ่งหมายถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าฉันพลสมอดังมีหลักฐานบันทึกอยู่ในประวัติพระนางจามเทวีและจังหวัดลำพูนระบุเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งเสด็จมาบิณฑบาตและได้แวะรับฉันลูกสมอที่ชาวลั้วนำมาถวายโดยได้ทรงพยากรณ์ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีผู้มาสร้างเมืองและตั้งชื่อว่าหริพุนชัยนครซึ่งคำว่าหริแปลว่าสมอส่วนคำว่าพุนชัยแปลว่าการกินนั่นเองอีกข้อสันนิษฐานมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในตำนานจามเทวีวงศ์ชินการมาลีปกรณ์และตำนานมูลศาสนาระบุถึงการสร้างเมืองหริพุนชัยเอาไว้ว่าพระวาสุเทพฤาษีได้นำชาวลั้วกลุ่มหนึ่งล่องลงมาตามแม่น้ำเห็นสถานที่แห่งหนึ่งชัยภูมิดีอีกทั้งยังเคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าจึงคิดที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นณบริเวณดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำปิงและได้ชักชวนให้พระสุกะทันตะฤาษีพระสหายแห่งเมืองละโวมาช่วยเตรียมการสร้างเมืองและได้มีราชสารส่งไปยังพระอนุสิตฤาษีพระสหายแห่งเมืองสัชนาลัยให้นำหอยสังมาเป็นแบบอย่างในการสร้างเมืองพระอนุสิตฤาษีได้สั่งให้นกหัสดีลิงไปหาหอยสังมาจากท้องมหาสมุทรเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการวางผังเมืองหริพุนชัยตามรูปหอยสังซึ่งเป็นผังเมืองแบบโบราณที่มีรูปทรงยาวรีขนานไปกับแม่น้ำใช้ธรรมชาติด้านหนึ่งเป็นปราการมีความคดโค้งไปตามลำน้ำและมีลักษณะเป็นรูปหอยสังครั้นเมื่อการบริกรรมพระนครทั้งปวงสำเร็จลงแต่ยังขาดผู้มีคุณธรรมที่จะมาปกครองเมืองพระสุกะทันตะฤาษีจึงให้คำแนะนำแก่พระฤาษีวาสุเทพว่าพญาจักรวรรดิเจ้าเมืองละโวมีพระราชธิดานามว่าจามเทวีมีสติปัญญาสามารถฉลาดหลักแหลมรอบรู้เรื่องสรรพกิจขัตติยประเพณีพระอัจฉริยสัยเสงี่ยมงามตั้งอยู่ในศีลสัตย์สุจริตธรรมสมควรจะเป็นเจ้าเมืองปกครองรัฐประชาราษฎร์นี้ก่อนควรจะไปทูลขอหนอจักรพรรดิราชบุตรีองค์นี้มาครองเมืองพระสุกะทันตะฤาษีจึงให้ควะยกุมารเป็นราชทูตไปทูลเชิญขอพระนางจามเทวีมาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองหริพุนชัยครั้นเมื่อถึงเมืองละโวพระนางจามเทวีทรงพอพระทัยที่จะไปปกครองเมืองจึงออกเดินทางโดยเรือจากลุ่มเจ้าพระยาแถบเมืองละโว

0: ังอพยพผู้คนจำนวนมากมาตามแม่น้ำใช้เวลาเดินทางประมาณ7เดือนจนมาถึงเมืองหริพุนชัยและได้ขึ้นเสวยราชสมบัติโดยได้นำระบบการปกครองแบบกษัตริย์อีกทั้งยังทรงเชิญพระสงฆ์มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบภาคเหนือเป็นครั้งแรกจนมาถึงทุกวันนี้
1: คำว่าหริพูนชัยที่เขียนต่างกันนะคะในตัวสะกดนะคะจริงๆแล้วจะไปเน้นในเรื่องของเสียงมากกว่าเน้นในเรื่องของรูปสระในภาษานะคะแต่ว่าในศิลาจารึกบางที่ก็มีสระแต่บางที่ก็ไม่มีสระเช่นศิลาจารึกที่วัดพระยืนคำว่าหริพูนชัยมีสระไออยู่ก็เป็นที่มาของคำที่นักประวัติศาสตร์ก็มาตีความนะคะแต่ในศิลาจารึกบางที่ก็ไม่มีนะคะมีตัวชอช้างแล้วก็มีจุดนิดนึงแล้วก็มียอยักษ์ซึ่งมันเป็นรากศัพท์ของทางภาษาบาลีสันสกฤตที่มันมีการพัฒนาภาษามาแล้วอะค่ะก็ใช้ได้ทั้งสองที่อะค่ะมันพ้องเสียงกันเท่านั้นเอง
2: ศูนย์กลางความเจริญของหริพุนชัยนะครับตามตำนานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นการเดินทางขึ้นมาของพระนางจามเทวีทางเส้นทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของหริพุนชัยเองเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำเป็นหลักนะครับบริเวณวัดพระธาตุหริพุนชัยน่าจะเป็นศูนย์กลางของเมืองในอดีตนะครับ
3: เดิมทีวัดพระธาตุหริพุนชัยนี้นั้นเป็นเขตพระราชฐานของเจ้าผู้ครองเมืองลำพูนเมืองหริพุนชัยปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในขณะที่พระเจ้าอาทิตยราชทำการปกครองบ้านเมืองอยู่นั้นก็มีเจดีย์ทองคำผุดขึ้นเหนือจากแผ่นดินสูงประมาณ3ศอกพระองค์ท่านก็เลยยกเอาสถานที่อันเป็นพระราชฐานของท่านนะขึ้นเป็นสถานที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในการปกครองในยุคโบราณกษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ได้ทำการสร้างเติมเสริมองค์พระบรมธาตุเจดีย์จนกระทั่งองค์พระบรมธาตุหริพุนชัยปรากฏใหญ่โตสูงตระหง่านเด่นงามเป็นที่น่าเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนที่ได้พบเห็นในปัจจุบันนี้

ศิลปะหฤพุนชัยมรดกล้ำค่าที่สั่งสมสืบทอดส่งต่อกันมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีโดยสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งที่หฤพุนชัยยังเป็นราชธานีและด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนภาคเหนือเป็นครั้งแรกในสมัยพระนางจามเทวีซึ่งส่วนมากจะนิยมสร้างเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยเข้ามากับคณะสงฆ์และข้าราชบริพารที่มีความรู้ทางศิลปะวิทยาการด้านต่างๆในสมัยพระนางทำให้ศิลปะหฤพุนชัยจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับเมืองละโวดังปรากฏหลักฐานอยู่ในงานสถาปัตยกรรมพบเห็นได้ในยุคปัจจุบันที่เจดีย์กู่กุดวัดจามเทวีและปทุมเจดีย์วัดพระธาตุหฤพุนชัยลักษณะเจดีย์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสชั้นล่างสุดเป็นชุดเขียงรองรับฐานสี่เหลี่ยมต่อไปเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกัน5ชั้นทุกมุมของทุกชั้นประดับด้วยเจดีย์ขนาดเล็กเรียงเป็นยอดบริวารจนถึงส่วนยอดของเจดีย์ศิลปะที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบหฤพุนชัยยังมีเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในเมืองลำพูนนั่นคือเจดีย์วัดเกาะกลางที่อำเภอป่าซางและเจดีย์เชียงยันวัดพระธาตุหฤพุนชัยลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดมีเรือนธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมแต่ละด้านมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปนอกจากนี้แล้วศิลปะสถาปัตย์แบบหฤพุนชัยยังปรากฏหลักฐานเป็นเจดีย์ทรงกรวยหรือเจดีย์ทรงลอมฟางพบเพียงแห่งเดียวในนครลำพูนนั่นคือกู่ช้างลักษณะก่ออิฐโบกปูนเป็นวงกลม

0: สูงราว8เมตรตอนบนเป็นรูปปลายตัดมีลักษณะเจดีย์ทรงกลวยยอดด้วนคล้ายคลึงกับเจดีย์ในศิลปะของรัฐพยูประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่านอกจากมรดกทางสถาปัตยกรรมแล้วนั้นศิลปะหริพุนชัยยังคงหลงเหลือหลักฐานด้านงานศิลปกรรมต่างๆอีกมากมายทั้งงานประติมากรรมที่เป็นงานสลักจากหินงานปูนปั้นและงานดินเผาที่ทำขึ้นจากแม่พิมพ์ภาชนะดินเผาพระพิมพ์ดินเผาซึ่งมีจำนวนมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในศิลปะหริพุนชัยที่ปรากฏเป็นหลักฐานให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นแห่งนี้มาช้านานตลอดระยะเวลานับพันปีล่วงมาแล้ว
1: ศิลปะของหริพุนชัยในแง่มุมของนักประวัติศาสตร์นะฮะก็มองว่ารับเอาอิทธิพลในการสร้างสถาปัตยกรรมด้านศาสนาเนี่ยมาจากลพบุรีชั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปลอกเข้ามาทั้งหมดฮะก็คือศิลปะของหริพุนชัยก็เป็นเอกอ่ะก็เป็นเอกแต่ว่าได้รับอิทธิพลมาในเรื่องของวัสดุก่อสร้างสถาปัตยกรรมแรกสร้างเนี่ยส่วนมากสถาปัตยกรรมหรือว่าวัดวาต่างๆในเมืองหริพุนชัยเนี่ยจะเป็นก่อด้วยศิลาแรงทั้งหมดค่ะก็เป็นวัตถุที่พิจารณาแล้วว่ามันคงทนถาวรแล้วก็ใช้ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะไปขุดมาเป็นแท่งๆแล้วก็เอามาก่อเป็นเจดีย
2: ์ศิลปะหริพุนชัยเนี่ยลักษณะเด่นก็คือ1ทำสถูปทรงพีระมิดคือแท่งสี่เหลี่ยมซ้อนชั้นมีพระพุทธรูปยืนอยู่ในซุ้มคูหาหลายพระองค์มีให้พบหลายแห่งนะคะเช่นที่วัดจามเทวีแสดงแสนยานุภาพในลักษณะเปล่งประกายนะคะลักษณะตรีกายค่ะด้านละ3องค์รวมทั้งหมด5ชั้นชั้นละ12ก็เป็น60องค์ซุ้มจรณำคือซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปแต่ซุ้มจรณำที่เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือทำเป็นวงโค้งดอกจิกนะคะก็คือวงโค้ง3วงสุดปลายของวงโค้งเนี่ยจะทำเป็นรูปตัวมกระหรือตัวมกรนะคะอ้าปากแล้วก็คายพวงอุบะเข้าหากันซึ่งมีลักษณะผสมกันทั้งศิลปะขอมศิลปะพุกามศิลปะมอญแบบทวารวดีดูแล้วนี่คือหัวใจของหริพุนชัยมีความคลุกเคล้ากันของหลายอารยธรรมผสม
3: เอกลักษณ์ของพระพุทธรูปแบบหริพุนชัยอย่างนึงเลยนะคะก็คือวัสดุเราจะต้องทำมาจากดินเผาเพราะลำพูนเนี่ยเป็นแหล่งดินเผาชั้นเยี่ยมนะคะตั้งแต่อดีตลักษณะเด่นที่ยังคงมาจากตั้งแต่ศิลปะทวารวดีก็คือคิ้วจะต่อกันเป็นปีกกาอยู่นะคะนี่คือลักษณะของทวารวดีที่เรายังรับมาตาก็จะโปนจมูกก็จะใหญ่ปากก็จะแยมแล้วก็แบะนิดนึงที่สำคัญเลยคือพระพุทธรูปหริพุนชัยจะต้องมีไรพมสุก็คือจะต้องเป็นพระแบบมีหนวด
1: ศิลปะหริพุนชัยคลี่คลายเป็นล้านนานะคะในช่วงปลายราชวงศ์จามเทวีนะคะก็มีล้านนาเข้ามาผนวกเอาหริพุนชัยไปเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการล่มสลายของวัตถุก่อสร้างที่มันเป็นไปตามกาลและเวลาค่ะพอสร้างใหม่ก็เอาความคิดใหม่ๆเข้ามา

0: นแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนยังมีพระอารามหลวงสำคัญในสมัยพระนางจามเทวีปฐมมกษัตรีศรีหริพุนชัยศาสนสถานที่มีชื่อเรียกขานกันว่าวัดมหาวันพุทธสถานโบราณตามตำนานจามเทวีวงศ์ที่พระนางมีความประสงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมืองซึ่งเรืองรองผ่องอำไพให้เป็นมิ่งมงคลแก่ไพร่ฟ้าประชาชนคนในนครลำพูนณพระอารามแห่งนี้คือที่ประดิษฐานของพระปฏิมาซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองลำพูนพระพุทธรูปที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าพันปีพุทธศิลป์ที่ได้รับการจารึกเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพุทธศิลป์ที่มีนามว่าพระรอด
1: พระรอดแห่งวัดมหาวันจากตำนานเล่าขานกันไว้ว่ามหาวนารามเป็นพระอารามหลวงในยุคที่พระนางจามเทวีปกครองอาณาจักรหริพุนชัยได้นำศาสนามาฟื้นฟูบ้านเมืองจนมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์อีกทั้งพระนางจามเทวีทรงมีพระสิริโฉมงดงามเป็นที่หมายปองของเจ้าเมืองแว่นแคว้นต่างๆใครตีเมืองหริพุนชัยได้ก็สามารถจะครอบครองเมืองและตัวพระนางจามเทวีเป็นมเหสีได้อีกด้วยจึงก่อให้เกิดมีสงครามมาโดยตลอดพระวาสุเทพฤาษีและพระสุกะทันตะฤาษีจึงปรารภกันว่าหริพุนชัยนครนี้มีสตรีเป็นผู้ปกครองในอนาคตข้างหน้ามีศึกเหนือศึกใต้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและการต่อไปอาจมีผู้คิดแย่งชิงราชสมบัติฤาษีทั้งสองจึงมีความเห็นสมควรจัดสร้างเครื่องรางของขลังเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่เป็นขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารเสนาอำมาตย์และอาณาประชาราษฎร์อีกทั้งยังแก้เคล็ดแก้อาถรรพ์ให้กับบ้านเมืองจึงตั้งศาลบูชาเทพยดาฟ้าดินเพื่อสร้างพระรอดพระคงโดยเกณฑ์ช่าง10หมู่ร่วมกันออกแบบพระรอดด้วยไม้มงคลแกะสลักพิมพ์พระหลายพิมพ์จนในที่สุดก็เลือกพระรอดพิมพ์ใหญ่เป็นปางมารวิชัยมีลวดลายรูปใบโพธิ์ประดับคล้ายรัศมีรอบองค์พระห่มจีวรเฉียงมีชายสังฆาติสั้นซึ่งเป็นอิทธิพลของศิลปะปาละโดยสันนิษฐานว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากศิลปะแบบลพบุรีการสร้างพระรอดมีการผูกอาถรรพ์ไว้ตรงใจกลางเมืองแล้วจัดหาดินลำพูนทั้ง4ทิศพร้อมด้วยว่าน 1,000 ชนิดจากนั้นเริ่มบริกรรมคาถาเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงสุมไฟด้วยไม้มหกฟ้านาน7วัน7คืนแล้วนำพระคงที่เผาแล้วไปบรรจุในเจดีย์ทั้ง4ทิศเพื่อเป็นการผูกอาถรรพ์และนำพระรอดไปบรรจุไว้ในกู่วัดมหาวนารามเป็นพระที่มีความเชื่อในเรื่องการรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงทำให้ในสมัยนั้นเมืองหริพุนชัยรอดพ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูไร้ฟ้าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
2: ้พระรอดนั้นเป็นพระที่สร้างจากเนื้อดินเขานะครับเป็นพระที่มีลายเส้นลายต่างๆที่คมชัดลึกมากนะครับซึ่งพูดกันตรงๆว่าเป็นพระฝีมือช่างหลวงเลยทีเดียวนะครับพระรอดนั้นแตกกลุ่ออกมาจากวัดมหาวันเนี่ยทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกเนี่ยแตกเมื่อปีพ.ศ.2460กว่าเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าทางเจดีย์ที่วัดมหาวันที่บรรจุพระรอดน่ะโดนฟ้าผ่าเจดีย์ก็พังแล้วพระรอดก็หล่นลงมาด้วยผมเข้าใจว่าพระรอดเนี่ยคงจะเอาไว้ที่บนคอเจดีย์แล้วเมื่อพังลงมาพระรอดก็กระจายไปทั่วบริเวณวัดหลังจากที่บูรณะเจดีย์แล้วนะฮะก็มีแตกออกมาอีก2ครั้งพระรอดมีด้วยกันทั้งหมดอยู่5พิมพ์พิมพ์ที่1ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่2ก็คือพิมพ์กลางพิมพ์ที่3ก็คือพิมพ์เล็กพิมพ์ที่4ก็คือพิมพ์ตื้นและพิมพ์ที่5คือพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ที่มีความนิยมที่สุดก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่าพระพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ที่มีความสง่างามกว่าพิมพ์อื่นแล้วก็มีลายเส้นที่คมลึกพระรอดนั้นในวงการพระเนี่ยนะฮะพวกนิยมสะสมพระในรุ่นเก่าๆเนี่ยยกให้เป็น ทวีแห่งนิรันตรายก็คือพระที่พ้นจากพยันตรายทั้งหลายจากคำบอกเล่าของผู้ที่นิยมสะสมพระรอดแล้วก็มีพระรอดที่ไว้ใช้ซึ่งก็จริงๆผมก็ไม่เคยได้ยินว่าใครแขวนพระรอดแท้ๆแล้วประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ผู้ห้อยด้วยนะฮะคือถ้าผู้ห้อยเนี่ยประพฤติตัวทำตัวไม่ดีพระก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไร

อาณาจักรหริคุณชัยปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือซึ่งรวบรวมความภาคภูมิใจไว้ในประวัติศาสตร์ทั้งด้านศิลปะสถาปั

0: พุทธศิลป์แห่งแผ่นดินมาช้านาน
1: ล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช1824อาณาจักรหริพุนชัยถึงคราล่มสลายเข้าสู่ยุคสมัยแห่งล้านนาแต่ความมั่นคงและความศรัทธาของปวงประชาในศาสนธรรมยังคงเหนียวแน่นแว่นแคว้นดินแดนแห่งนี้ยังดำรงคงอยู่ในสถานะเมืองศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาเรื่อยมา
0: และนครแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของพุทธสถานที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นจากบรรพชิตนักพัฒนาตรงบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดบ้านปาง
1: พระอริยสงฆ์ที่จาริกธุดงค์เพื่อสั่งสมคุณประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนาเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ในการสร้างศาสนสถานบูรณะพระอารามทั่วบ้านย่านเมืองล้านนาจนได้รับการกล่าวขานกันว่านักบุญแห่งล้านนาไทย
0: สมณเจ้าผู้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนคนเมืองเหนือสมณเจ้าผู้มีสมัญญาว่าครูบาศรีวิชัย
2: ครูบาศรีวิชัยเกิดเมื่อวันอังคารที่11เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2421ปีขานที่บ้านปางตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเป็นบุตรชายของนายควายนางอุษามีพี่น้องทั้งหมด5คนท่านเป็นบุตรคนที่3มีนามเดิมว่าเฟือนหรืออินเฟือนซึ่งหมายถึงการเกิดเสียงกัมปนาทวันไหวและส่งเสียงดังไปถึงชั้นสวรรค์กระทั่งอายุได้18ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระครูบาขัตติยะเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับสมญานามว่าสามเณรศรีวิชัยพุทธศักราช2441สามเณรศรีวิชัยอายุย่างเข้า21ปีก็ได้เข้าอุปสมบทณอุโบสถวัดบ้านโฮ่งหลวงอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนโดยมีครูบาสมณะวัดบ้านโฮ่งหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าสิริวิชโยภิกขุมีนามบัญญัติว่าพระศรีวิชัยพุทธศักราช2444พระครูบาขัตติยะได้จาริกออกจากบ้านปางไปยังถิ่นอื่นและไม่ได้กลับมาอีกเลยขณะนั้นครูบาศรีวิชัยบรรพชาได้4พรรษาเป็นผู้ทรงศีลาจารวัดงดงามและมีพรรษามากกว่าภิกษุสามเณรอื่นจึงรับช่วงปกครองวัดรักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อครบ5พรรษาจึงได้เป็นเจ้าอาวาสแต่การเพ็ญสมณธรรมอยู่อารามใกล้บ้านไม่ได้รับความสงบดีนักจึงเสาะแสวงหาที่เหมาะสมตามสมณวิสัยไปพบสถานที่แห่งหนึ่งบนเนินเขาเห็นว่าเป็นที่วิเวกและสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีจึงสร้างวัดใหม่โดยให้ชื่อวัดนี้ว่าวัดจอมสรีทรายมูลบุญเรืองแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดบ้านปางตามชื่อของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี
3: ้ที่ชาวล้านนามีความศรัทธาต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเขาก็เชื่อว่าท่านเป็นนักบุญนะก็เป็นตนบุญน่ะตนบุญนี่ก็คือว่าไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปจะต้องเคยเวียนว่ายตายเกิดมาทำความดีมาสะสมมามากแล้วมีคนมานับถือท่านมากเหลือเกินจนละเลยต่อคณะสงฆ์ที่ได้รับอำนาจอันชอบธรรมมาจากภาคกลางเพราะว่าชาวบ้านพอใจที่จะเคารพหรือเชื่อฟังครูบามากกว่าก็ทำให้ถูกเพ่งเล็งท่านมีข้อหานี่ตามประวัติก็รู้สึกมี3ครั้งที่เอาตัวลงไปสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆข้อหารวมแล้วก็คือว่าตั้งตัวเป็นกบฏต่อการปกครองของคณะสงฆ์และบ้านเมืองแต่ว่าหลังจากที่ได้สอบสวนได้ไต่สวนอะไรแล้วก็เข้าใจอ่ะอย่างนั้นจึงไม่เอาผิดท่านน่ะสมเด็จพระสังฆราชก็จึงได้ตัดสินว่าท่านไม่มีความผิดไม่ได้เป็นลักษณะนั้น
4: ครูบาเป็นคนที่ทำด้วยการปฏิบัติก็เลยเป็นคำตอบให้เห็นว่าวัดในล้านนาเท่าไหร่108วัด108หรือมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นจะต้องอันนี้อาราธนานิมนต์ครูบาไปเพื่อที่จะสร้างวัตถุต่างๆสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆผลงานที่ดีเด่นของครูบาเนี่ยที่เป็นสร้างเป็นถาวรที่ชัดเจนก็คือที่เราเห็นที่รู้ทั่วไปก็คือถนนขึ้นวัดพระราชสุเทพ นะส่วนหนึ่งก็บูรณะวัดพระธาตุนี่นะก็มีส่วนมากเลยวัดหลายวัดในล้านนาหลายวัดท่านก็ไปช่วยบูรณะ
5: มาอยู่กับครูบาตมหาอายุ12เมื่อกลางวันนี่ก็น้ำกินน้ำอย่างเพื่อก็เอาเพื่อนกินบางทีก็ทำน้ำส้มเพื่อนกินครูบาเพื่อนสอนว่าจะไปลักจะไปล่วงจะไปลักล่อลวงเอาของเพื่อนมากินบ่ดี
6: ที่ศรัทธาครูบาเนี่ยครูบาเป็นคนที่สร้างวัดสร้างวานที่เป็นครูบาที่มีเมตตากับชาวกะเหรี่ยงแล้วก็เหลียวก็รักครูบาทุกปีเนี่ยถึงปีใหม่แล้วเราทุกคนเนี่ยต่อน้ำกับเสื้อปอยเนี่ยต่อไปที่วัดสาบเจดีย์น่ะต่อสู่มาเจ้าที่เจ้าทางบ้าผมเนี่ยเชื่อครูบาตั้งแต่ปู่ย่าตายายน่ะถึงปัจจุบันนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ลดลงเพิ่มขึ้น

เกียรติประวัติอันเกรียงไกรของนักบุญแห่งล้านนาไทยพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลธรรมซึ่งมีธรรมเทศนาคำสอนให้แก่ปุถุชนคนบนโลกนี้เอาไว้ว่าเครื่องประดับขัตติยนารีทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองตันหากามคุณเหมือนดั่งน้ำผึ้งแช่ยาพิษสำหรับนำความทุกข์มาใส่ตัวโดยบ่มีประโยชน์สิ่งใดเลยแม่น้ำคงคายมนาอิระวดีมหิมหาสรภูซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ทั้ง5แม่น้ำแม้นจะเอามาอาบให้หมดทั้ง5แม่นี้ก็บอกอาจจะล้างบาปคือความเดือดร้อนภายในให้หายได้ลมฝนลูกเห็บแม้จะตกลงมาหลายหาก็บ่เย็นเข้าไปถึงภายในให้หายจากความทุกขเวทนาได้นี่คืออานิสงส์แห่งการรักษาซึ่งความดีเป็นธรรมเทศนาที่น่าจะกระตุ้นสามัญสำนึกของผู้คนในยุคปัจจุบันให้รู้ว่าการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีและใช้ปัญญานำความสุขมาใส่ตัวนั้นประเสริฐกว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหลายทั้งมวล

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนยังคงมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ภายใต้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่สถิตติดอยู่อย่างนักคราแห่งนี้นั่นคือโคขาวลำพูนสัตว์สี่เท้าที่มีเรื่องราวคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เคียงคู่อยู่ด้วยว่าหากโคขาวลำพูนตัวใดที่มีลักษณะเป็นมงคลจะได้รับเลือกเป็นพระโคตามตำนานได้เล่าขานเอาไว้ว่าพระโคหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและหมายถึงสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์โคขาวลำพูนที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นสง่าตรงตามตำราโบราณจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ
1: พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีที่มีตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ทรงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีมีแต่เพียงพิธีทางศาสนาพราหมณ์เท่านั้นจนกระทั่งถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งรัตนโกสินทร์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นดังนั้นพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่สมบูรณ์พร้อมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็

จีน 4,000 ปีล่วงแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาเว้นว่างด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตัวตามปกติก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงได้ต้องแสหาทางที่จะแก้ไขและทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้ได้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจก็การที่จะแก้ไขเยียวยาน้ำฝนน้ำท่าซึ่งเป็นของ

0: ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่การเกษตรของประเทศไทยโดยมีพระโคเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์โคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันถ้ามองดูด้านข้างของลำตัวจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นตรงกับโคขาวลำพูนโคพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดลำพูนนั่นเอง
1: พันโคที่คัดเลือกนะครับเป็นพระโคที่ใช้ในประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนางขวัญในแต่ละปีเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็มีอยู่หลายพันเหมือนกันนะครับก็มีพันเป็นพันพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยนะครับจะเป็นโคไทยใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นโคชื่อว่าโคพันขาวลำพูนเพราะเวลารูปร่างเขาเนี่ยเวลามาแต่งนะครับชุดพระโคแล้วส่งเครื่องแล้วเนี่ยก็จะสง่างามมากนะครับสมพระเกียรตินะครับซึ่งในระยะหลังมาเนี่ย10กว่าปีมาได้แล้วครับก็โคลำพูนเนี่ยจะได้เป็นโคที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนางขวัญมาโดยตลอด
2: โคนั้นจะต้องมีลักษณะนะครับลักษณะที่เป็นมงคลนะครับก็คือว่าลักษณะที่เป็นมงคลนะครับจุดแรกที่สำคัญที่สุดก็คือดูที่ขวัญนะครับขวัญจุดแรกก็คือขวัญหน้าเดิมลักษณะขวัญ นะจะวนขวาไปซ้ายนะครับจุดที่2นะครับลักษณะขวัญก็คือขวัญทัดดอกไม้คืออยู่ที่โคนหูนะครับขวัญที่3นะก็ขวัญทัดดอกไม้เหมือนกันแต่อยู่ทางด้านขวามือนะครับขวัญที่4นะครับก็จะมีขวัญที่สะพายทับนะครับขวัญที่5นะครับก็จะอยู่ที่กลางหลังนะครับหน้าของโคขาวลำพูนนะฮะก็จะมีขนตาสีขาวนะครับหูก็จะขาวนะนะเขานะจะมีส่วนที่ขาวนะครับต่อไปก็คือจมูกนะฮะจะมีสีขาวมากนะครับนั่นคือลักษณะของโคขาวลำพูนที่มีลักษณะที่จะนำมาเข้าในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะครับ
3: โคขาวลำพูนนี้นะครับมาระยะหนึ่งนะครับก็หายไปจากจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่อย่างมากแต่นี้ก็มีกลุ่มของเกษตรกรนะครับที่ให้ความสนใจเห็นความสำคัญของโคขาวลำพูนซึ่งเราคิดว่าเขาเป็นมรดกของจังหวัดลำพูนเรานะครับ
4: สำหรับชาวลำพูนนะครับก็ระลึกนะครับระลึกว่านี่คือชื่อของจังหวัดลำพูนแล้วยิ่งโคของเราได้เป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์ที่เขาไปใช้เป็นพระโคก็ยิ่งต้องรักษาไว้ไม่ให้สูญเปล่าแล้วให้ลูกหลานได้มาเรียนรู้เป็นจุดที่

และมีประโยชน์และเป็นชื่อของจังหวัดลำพูนก็อยากฝากพี่น้องชาวลำพูนของเราว่าอย่าเพิ่งไปลืมสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราก็คือโคขาวลำพูนถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์หรือรักษาไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไป

0: นอกจากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามภูมิสถานแห่งนี้ยังคลาคล่ำไปด้วยวิถีของผลผลิตทางการเกษตรที่เรียกขานกันว่าลำไยพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับประชาชนคนลำพูนโด่งดังจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลว่าลำไยของที่นี่คุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าพระธาตุเด็ดพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจากมเทวีศรีหริคุณชัย
1: ลำไยมีชื่อเรียกพื้นบ้านว่าบ่าลำไยพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากทางตอนใต้ของประเทศจีนนับพันปีล่วงมาแล้วชาวจีนปลูกลำไยเพื่อเป็นยาบำรุงแพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดียลังกาพม่าและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้ามาประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2439โดยมีชาวจีนผู้หนึ่งนำลำไย5ต้นถวายแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อเสด็จกลับล้านนาเจ้าดารารัศมีได้แบ่งลำไยเอาไว้ปลูกที่กรุงเทพ2ต้นส่วนอีก3ต้นได้มอบให้เจ้าน้อยตันณเชียงใหม่จากนั้นก็ขยายพันธุ์สู่ภูมิภาคต่างๆแห่งล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิประเทศที่ดีในลุ่มแม่น้ำใหญ่หลายสายดังปรากฏเป็นเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2511เก็บผลผลิตลำไยต่อต้นได้40ถึง50เข่งเกิดเป็นลำไยต้นหมื่นที่บ้านหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจนปัจจุบันนี้มีลำไยมากมายหลายพันซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในจังหวัดลำพูนคือลำไยพันธุ์อีดอเพราะให้ผลผลิตเร็วมีลักษณะผลค่อนข้างกลมแป้นผิวเปลือกสีน้ำตาลเนื้อในหนาสีขาวขุ่นรสชาติหอมหวานยิ่งนักเป็นพันธุ์ที่นิยมของตลาดถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงตลอดปีส่งออกไปขายต่างประเทศทั้งลำไยสดและลำไยแห้ง
2: จากการที่เราปลูกลำไยเป็นพืชวัฒนธรรมคือปลูกหลังบ้านปลูกทุกบ้านนะคะต้องเล่าถึงตรงนี้ด้วยว่าทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีลำไยใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นต้นไม้ประจำบ้านทุกคนจะต้องมียิ่งที่หนองช้างคืนเนี่ยปลูกต้นเดียวเนี่ยขนาดต้นเดียวขายได้ 10,000 บาทก็ถือว่าตรงนี้มันก็ได้รับความสนใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนลำพูนให้หันมาปลูกลำไยเพิ่มมากขึ้นนี่คือต้นลำไยต้นหมื่นอันนี้คือแกนมันแล้วก็นี่คือกิ่งที่ยังไม่ยอมตายยังมีชีวิตอยู่เมื่อก่อนต้องใช้2คนโอบใหญ่มากค่ะ
3: แล้ว
2: ใบอะไรกิ่งก้านสาขาแผ่ไปกว้างมากต้นของเขายังขลังอยู่เขายังไม่ตายจากลำไยลำพูน
4: พันธุ์ที่นิยมปลูกในลำพูนอย่างกว้างขวางนะคะก็ประมาณ 90% เนี่ยก็เป็นเรียกว่าอีดอนะคะเพราะว่าเป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็ดูแลง่ายอีดอเนี่ยเป็นพันธุ์ลำไยที่พัฒนาพันธุ์มาจากลำไยพวกเบี้ยวเขียวพวกสีชมพูตลาดของลำไยนะคะ 80% ของลำไยที่ผลิตในโซนภาคเหนือส่งไปขายที่ประเทศจีนคนจีนเชื่อว่าผู้ที่ได้กินลำไยเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเพิ่มพลังให้เขาเนี่ยมีธาตุไฟเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นใครที่รับประทานลำไยที่ลำพูนเนี่ยคุณดีใจได้เลยว่าได้รับประทานลำไยที่อร่อยที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกค่ะ
5: ผมว่าลำพูนเนี่ยสุดยอดที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อแห้งกรอบหวานไม่มีน้ำรสชาติดีเป็นหนึ่งเลย

0: ครองครองคู่อยู่ทั่วแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานเมืองโบราณซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรหริพุนชัยปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือภูมิสถานอันโอฬารตระการตาไปด้วยศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลเมืองที่เรืองรองของอำไพในอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่มีนักคาราใดเสมอเหมือนเรื่องเล่าเก่าโบราณตำนานบ้านตำนานเมืองที่ในปัจจุบันนี้บรรพชนคนยุคเก่าต้องการจะให้ลูกหลานเหลนหลนชาวไทยทุกคนได้รับรู้ได้เข้าใจและตราตรึงเอาไว้อยู่ในหัวใจตลอดไป
1: โบราณสถานโบราณวัตถุนั้นเป็นของมีค่าถ้าเกิดล้มหายหรือว่าสูญหายไปเราไม่สามารถที่จะสร้างใหม่ทดแทนให้มีอายุเทียบกับของเก่าที่สูญหายไป
2: ทุกวันนี้เนี่ยคนที่มุ่งมาสุลำพูนเนี่ยล้วนแล้วแต่มาสนใจเฉพาะพระเครื่องรางของขลังมองไม่เห็นเนื้อในแห่งคุณค่าอารยธรรมดิฉันคิดว่าหริพุนชัยเนี่ยยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนกรีกคือเป็นแม่ของอารยธรรมทั้งปวง
3: ศิลปะหริพุนชัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัฒนธรรมแต่ว่ามันเป็นอารยธรรมที่ส่งผลไปถึงอาณาจักรล้านนาจวบจนที่เราคิดว่าอาณาจักรล้านนายิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นอาณาจักรล้านนาเรามีศิลปะที่ยิ่งใหญ่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรหริพุนชัยแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสได้และสามารถสืบสานต่อไปได้ถึงอนุชนรุ่นหลังต่อไป

หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมไปสืบค้นปูมประวัติอัตลักษณ์ต่างๆของเมืองลำพูนผ่านสมบัติพระสถานของบ้านเมืองซึ่งเรื่อง

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ปฐมราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือในเรื่องราวทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่นครลำพูนแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีผมจะขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ส่งพระราชทานไว้เมื่อวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2504ความว่าโบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยมีมาแต่อดีตควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ภาพเขียนสีที่ประตูผาสามารถแบ่งออกได้เป็น7กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ผาเลียงผาพบภาพเงาทึบของสัตว์สีเท้าขนาดใหญ่2ตัวลักษณะคล้ายเก้งหรือเลียงผาปรากฏอยู่กลางภาพท่ามกลางภาพเงาทึบและภาพโครงร่างของสัตว์ประเภทอื่นเช่นวัวนกเต่าม้าภาพบุคคลและภาพมือเป็นต้นกลุ่มที่2ผานกยูงพบภาพเงาทึบของสัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่มีงอนและแผนหางคือนกยูงล้อมรอบด้วยภาพมือที่สร้างขึ้นด้วยการประทับและพ่นสีและพบโครงร่างของสัตว์ประเภทต่างๆเช่นกระรอกวัวกระจงหรือพังพรและสัตว์เลื้อยคลานประเภทตะกรวดกลุ่มที่3ผาวัวพบภาพที่มีโครงร่างขนาดใหญ่ของสัตว์ที่มีเขาคล้ายวัวภาพมือและพบกลุ่มภาพที่ใช้เทคนิคในการสร้างภาพที่น่าสนใจคือการใช้ผู้กันขนาดเล็กวาดภาพเป็นภาพแบบวัว2ตัวซ้อนกันด้านหน้ามีภาพบุคคล7คนยืนล้อมรอบอยู่กลุ่มที่4ผาเต้นระบำพบภาพบุคคลจำนวน5คนมีรายละเอียดของการสวมใส่เสื้อผ้าบางภาพอยู่ในลักษณะกำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆกันเช่นบ้างก็กำลังก้าวเท้าไปข้างหน้าบ้างก็ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะและบ้างก็ยกแขนข้างหนึ่งเท้าสะเอวส่วนแขนอีกข้างหนึ่งยกงอขึ้นนอกจากนี้ยังมีภาพสัตว์หลากหลายประเภทและภาพ

เมื่อสิ้นทศกัณฐ์มณโทต้องตกเป็นมเหสีของท้าวทศคิริวงศ์จากนั้นไม่นานนางก็ให้กำเนิดโอรสนามว่าภายนาสุริยวงศ์เมื่อเวลาล่วงไปจนภายนาสุริยวงศ์อายุได้13ปีพี่เลี้ยงชื่อวรณีศูนย์ก็ทูลให้ทราบว่าพี่เพกหรือท้าวทศคิริวงศ์ไม่ใช่บิดาที่แท้จริงเมื่อสืบจนทราบความทั้งหมดภายนาสุริยวงศ์พร้อมกับวรณีศูนย์จึงคิดแผนแก้แค้นโดยอ้างว่าจะไปเรียนวิชากับพระกาลดาบสท้าวทศคิริวงศ์จึงทรงอนุญาตภายนาสุริยวงศ์เรียนมนต์แก้ด่านไฟกรดและน้ำกรดจากพระกาลดาบสจนสำเร็จแล้วลอบเข้าไปเฝ้าท้าวจักรวรรดิสหายผู้ทรงฤทธิ์ของทศกัณฐ์ที่เมืองมะลิวันเพื่อให้แก้แค้นแทนพ่อเมื่อท้าวจักรวรรดิทราบเรื่องทั้งหมดจึงยกทัพประชิดเมืองลงกาแล้วแต่งสารท้าพิเภกรบสุดท้ายพิเภกแพ้ท้าวจักรวรรดิจะให้ประหารชีวิตแต่ภายนาสุริยวงศ์ขอไว้จึงสั่งให้นำพิเภกไปขังไว้ในตรุจากนั้นท้าวจักรวรรดิอภิเษกภายนาสุริยวงศ์ขึ้นครองกรุงลงกาทั้งเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าท้าวทศพินฝ่ายอสุรพัฒน์เห็นพิเภกผู้เป็นตาต้องทนทุกข์อยู่ในตรุเช่นนั้นก็ขออภัยโทษให้แต่กลับถูกเท้าจักรวรรดิกริ้วจึงออกตามหาหนุมานผู้เป็นพ่อจนพบหนุมานจึงนำเข้าถวายตัวเสร็จจะเข้าเฝ้าเล่าเรื่องให้พระรามทรงทราบแล้วก็เกณฑ์กำลังพลวานรไปลงกาโดยมีนิลพัฒน์ทอดตัวเป็นสะพานให้หลังจากช่วยพี่เพกปีลงกาคืนได้แล้วก็ตามไปรบกับเท้าจักรวรรดิที่กรุงโดยพินกับวรณีศูนย์ถูกจับตระเวนประจานแล้วนำไปประหารส่วนท้าวจักรวรรดิออกรบหลายครั้งมาภายหลังต้องสอนของพระพจน์แล้วจึงรู้ว่ากำลังรบอยู่กับอวตารของเทพอาวุธแห่งองค์นารายณ์จึงขอขมาก่อนที่จะดับชีพลง

ีศรีสินมีเจ้าครองนครเป็นพญายักษ์ร้ายผู้เป็นพ่อนามว่าท้าวคนทันส่วนลูกชายนามว่าวิรุณพัฒยักษ์สองพ่อลูกนี้มักเที่ยวละลานไล่ตีนักพรตฤาษีอยู่เป็นนิดด้วยเกรงว่าหากปล่อยให้บรรดาผู้ทรงศีลเหล่านี้ปฏิบัติจนสำเร็จวิชาอันแก่กล้าแล้วอาจจะไปบอกเวทมนต์แก่เหล่ามนุษย์และเทวดาทำให้คิดต่อสู้กับตนหรือไม่เกิดความยำเกรงดังที่เคยเป็นมาวันหนึ่งท้าวคนทันออกประพาสป่าเพื่อไล่เนื้อจากนั้นก็สั่งให้ทหารไล่ตีนักพรตฤาษีดังเคยทำให้นักพรตฤาษีต่างหนีเอาตัวรอดกันโกลาหลเสร็จแล้วท้าวคนทันเคลื่อนพลผ่านเข้าแดนเมืองกายเกตก็สังเกตเห็นว่ามีรอยเท้ามนุษย์เดินเข้าออกอยู่เห็นทีจะเป็นเมืองใหญ่จึงให้ทหารหักด่านจับมนุษย์แล้วแต่งสารเข้าไปยังเมืองกายเกตให้ยอมสวามิภักดิ์ท้าวกายเกตเมื่อได้รับสารแล้วก็สั่งเตรียมทัพป้องกันเมืองทั้งรีบส่งสารไปทูลพระรามได้วิรุณพัฒน์ต้อนพลเข้าตีเมืองกายเกตนำทัพท้าวคนทันหักเข้าเมืองได้ท้าวกายเกตซึ่งชราภาพมากแล้วจึงต้องหนีเมื่อพระรามได้ข่าวจากผู้ถือสารก็สั่งพระพรตพระสัตรุษพระมงกุฎพระลบไปทัพทั้งให้พญาอนุชิตเตรียมจัดทัพจากเมืองขีดขินไปช่วยครั้นปันกองทัพถึงเมืองกายเกตพระพรตให้พญาชามพูวราชสื่อสารแต่ท้าวคนทันดึงดันทั้งสั่งเตรียมทัพเมื่อต้องรบสู้กันพระลบต่อสู้กับวิรุณพัฒน์พระมงกุฎเข้ารบท้าวคนทันสุดท้ายทั้งวิรุณพัฒน์และท้าวคนทันถูกฆ่าตายพระพรตพระสัตรุษเข้าเมืองกายเกตแล้วสั่งสุครีบออกติดตามท้าวกายเกตเมื่อพบแล้วจึงเชิญท้าวกายเกตกลับเมืองจากนั้นพระพรตพระสัตรุษจึงทูลลากลับเมืองอยุธยา

0: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระราชดำริให้ทำการรวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรีมาเก็บรักษาไว้ที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ต่อมาในปีพุทธศักราช2454จึงได้เคลื่อนย้ายไปไว้ในวิหารตรงข้ามพระอุโบสถซึ่งต่อมาเรียกว่าพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถานต่อมามีการขุดพบโบราณวัตถุในพื้นที่ที่เป็นเมืองโบราณนครปฐมมากขึ้นอาทิวัดพระเมนวัดพระปฐมเจดีย์และเจดีย์จุลประโทนเป็นเหตุให้อาคารพิพิธภัณฑสถานเดิมคับแคบในปีพุทธศักราช2510กรมศิลปากรได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปัจจุบันขึ้นและเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากอาคารเดิมมาจัดแสดงณอาคารหลังใหม่โดยโบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแห่งนี้โบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมที่จัดแสดงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์อาทิพระพุทธรูปยืนปางแสดงวิตักกะทั้งสองพระหัตถ์พระพุทธรูปเหนือพนัสบดีฐานศิลาจำหลักภาพพุทธประวัติตอนแสดงธรรมชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์และธรรมจักรเป็นต้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 是换底价的。
1: 也有可能低价位。
0: 得跑活了才低价位。
1: 在低价位都得换底裤，得换加码裤。
2: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
3: จะจับเพื่อนเลย
4: มาเพื่อสิ
3: เพื่อสิละ
4: ไงก็ละก็ต้องชอบชูกัน
5: เป็นมาสักพุชอมอตัวเลยหนุ่มเนี่ยจะไปมีหลีกันให้เรา
1: เมื่อไหร่หลีเมื่อไหร่
5: เอ๊ะละอะไรดี
1: เมื่อไหร่
5: มันยักกันยักกันเลย
1: ไหนยังมีอ่ะ
5: ยังมีมาเล
1: ่ยังมีละเล่นแต
5: ่ยังมีมาเหล็กกระเที่ยวเราไหมยัก
1: นายเย้าลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีเชียวก็ยัง
5: ด
1: ีขนาดเมื่อไหร่ผมที่เจอยู่มาลาคู่คุยที่แผ่มาคุยมากกว่ามาลาชิบุ
5: คุยที่แผ่มาแบบกันหลายคู
1: ่คู่ละประชาหลายมาก
5: โอ้ละประชาเป็นคนนี
1: ้ละประชามุมไปผ่อน
5: มุมไปเอา
1: เลยมุมไปผ่อน
5: คุณ
1: ป้
5: าเ
1: ราเลยมาแล้วนี่มาแล้วก็ยื้อพองุ่มมาจูก็เลยมาหมองมาขอหิวจิบึกยายันเนี่ยก็ดีเชบาที่อยู่นี่ก็มาหิติกันนี่
5: จะขับแปะกันหิวล่ะ
1: อากาศหิวเราขับไปติกันก็
5: ข
1: ับ
5: ติ ดลอยเลย
1: นี่ติดขับติดลอย
5: น
1: ี
5: ่ยังมาจอยเลย
1: ไอ้กูวิ่งก็ชนโน่ดีจ๋อมา
5: ก็ชนโน่ด
1: ีก็ชนโน่จ๋อ
5: ก
1: ็ชั่วโน้ตแบบปกติมาแล้วก็ชั่วโน้ตไปบ่เนี่ยมันค่าเจ
5: มาอยู่ค่าเจอะไรอะไรเฮียละมึงเป็นอะไรเฮียมาเ
1: จออะไรเฮียอุ้ยยากูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักชั่วโมงกูที่พักกูคือจุดไปมาไกลลิบุก็มาเผ็ดวิวมาเฮียเชื่อแต่มาเฮียกูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปื่อย
6: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
5: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มั้ย
6: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
5: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
6: ่ใช่ฮะ
5: เขาก็จะเรียน
6: ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
1: กะจกวัวที่กะลีลีมากันกะกูอยู่ช่วงกะไรฮิคุที่กะที่เราฮุกกะกูที่ผักวัวเอ๊คือฝาปุยอะคือที่กะวัวปอกีกัวดอวีขี้วีอะลูน่าชื่อกะว่าจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเดียวเตะจริงเอ๊เลตเตอร์วัวก็ดอหายโอ้ยน่าชื่อกะจะจอยงายมุเตยงอมีอะคดัสูนั่นสิจะใจยกอะ
5: ยามุเตมุมีอัครสูร
1: เอขี้มายกเอ็มข้าก็ยังมากาคนดูหายยัง
5: เอ๊ะใครไปเช่นอ่ะ
1: เอ๊ะใครไปเช่นอ่ะพอดีเช่นอ่ะโอ้ย
5: ยี่สิบสี่อย่างที่น่า
1: เ
2: ลยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
5: แล้วใครไม่ทันหมดสายก็ไปรอแหละมาลาโมกับมาลาโบใช่ว่าปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ซาปิติพบปิราเวที่คอยมองคอยบอกโอมาราคือเจ้าตาบอยจะเสกปุ๊ปุ๊เฉะ
7: ตลอดแต่ชอบถึงไห
5: มแปลอยู
7: ่
5: เอ
7: ้ยมองแม่เลย

0: เอ้าเฮียวิละมังอาเฮ้ยมาเฮ้ยเลยเฮ้ยเย็บมัดจนแล้วนี่เย็บกับมัดจนมังอาเฮ้ยวิวมาลาแปะจ่อคู่กับมัดจนมาปะกับมัดจนต้นหนุ่มพี่ก้าน้าพี่ก้ามาพี่ก้ามาเตะมังอาเฮียวเชี่ยตะกะ
1: ที่จอที่จออาสวงไม่ปอดก็ควรเนี่ยปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปนเดินปน ือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
2: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบและก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
3: ให้มาก็สอน
2: ครับผมแบบ
3: พิเศษผมไม่ได
2: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
1: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
2: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการสานอกระบบและการสานตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
3: แสดงว่าครูเพิ่งมา
2: ได้7-8วันนี้ครับคร
3: ับ
2: แต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ

0: ช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
1: 我叫那白卡过来的，我操，不拉他过，我拉胡椒，上不下来，去接他弄苦干乱搞，到南面下南一下过来吃，自己家来加满落来，就把个破地拉来，阿叔约个月快个个车来。การมือจะเชื่อเลยได้กล่าวเชื่อวัวเอาไว้ก็จะเชื่อเลยอุท่าก็จะการมือจะเชื่อเลยก็จะได้กู้พี่เลยยืนยันแล้วค่ะแต่หลอดแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยนึกว่าวิ่งอยู่กู้พี่วิยื้อก็ยืนพี่แล้วได้กู้ยื้อก็ฟิโดปาละไรมือคอกับมากระเช้าชูเกาที่ปีกกับมือกระเช้ามากระโชดจืดท่าวิชมองจืดจีก็ยืนได้ละแหละคือละปีช่องห้าทีละสาเสียสาเสียชดไทยก็กูจุดละแหละช่องเนี่ยแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
0: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
1: ้จากที่ที่เชียวลาหูเชียวขามาเพื่อจะนอนไหนที่จืดแล้วจะนอนยิ่งกุยเลยอุ้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเล่แต่ก็ห้องแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวเอาสิวิเดนมีเสียกี่มากามาขอมาจ้องมือเว่ยมือเว่ยก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเว่ยนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอท่ากูวัวโตแล้วหนูแยกเขาลูกวัวโตแล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอ่ะวัวตามึงสอบผ่านเลยใช่ไหมเออชาวหาดีที่ออกไก่เจ้าเล่ที่การที่ปลาเจ้าเลยที่กูจะยกสิปลาเลยมือเจ้ากาที่ขอที่ปีที่กาที่ลอยพระกาปากกาจูวีแล้วก็ชีเล่จะยกที่ออกวะหูวะหูแล้วก็ที่เชวีนี่หูยาหูแล้ว
0: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
2: ก็จะลีเย่จะเรียนหนังสือได้ครับ
3: ลีเย่จะแล้วจะก็ชอบนอกก็สิบวยันแหน่มาหมาล่าก็ยังชมว่าจะหมาก็มาเพราะว่าก็ยังก็สิชอบผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะหมายันแหน่มาหมาล่าก็นักปีบอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กูปีอะไรอยู่ใจชิบุรีรู้สึกที่ใครตุยตั้งนอแหกใครตุยชั่วโมงปอกที่ผักก็เคยก้ามาตายเฮียกันกะที่จะตีเหล็กมุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาที่เดียวใครเลยคือก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครเลยยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลีปอกหุกใครจู้เขาเลยปอกจู้ก็มึงก็จะกอดตัวกะเชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็มาให้เลยหมอที่เช็คของจิบุจิงอะไรคือการก่อนนุบะเช็คอะไรก็ตีดีไกลเท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาที่ตัว
0: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ไ

0: พราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
1: เดมูคือจะเตจะฮีก็คือเชยเลยฮีก็เนี่ยไปมาลุเจอที่ปอตินี่ก็ยกกาประตูยอดประตูยอดมากาวเนี่ยมาลุเลยที่ได้อยากจะพักจะขาดจะสิบ
0: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
1: ยายมาเฮียวมาที่จะเข้าที่บื้อมาสิ่งพอตัวชีสเออมาที่ชอบพักจะชอบมาใช้ชีสจอยคือมาเฮียวเฮียบอกว่าเฮียวโม่คือที่ข้าเฮียใครใช้ยักษ์คือข้าเขาใช่มาเฮียใครข้ามาชอบ
0: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
2: ้ยังที่ปล่อยยาแอชิติบาลเลยตุ๊กชี้ก็มากระตีผมปล่อยยาการเลยว่าก็เอาใจวิคิดที่โจวิวก็ติดจับมากกว่าพื้นผีคือจากเกี่ยวกับมากระฮีฮิกมาโจวิเอลี่ใครหัวปืนใครคนนี้ขี้เลยหมู่ใครกูผมปล่อยมาลือเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีหมู่คนได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจวิฮุยลูกเล่หมู่เฮียวิโกอียาแต่แต่ก็ง่าข่อยวิออไปปืนมาแผลเวียจ้าหงแล้วมึงผือลักออกไปแล้วมาหมูจ้าหงจ้าตีเวียขี้ยาวิอือวิธีกูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อวิธีกูมึงฮิเชวิกาโจวิวมึงเหนื่อยฮิเชวิลี่
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
1: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเขียววิวน่าขอเตียวคู่ไตแล้วไรอยู่ชิขอพ่อวิวเลยที่พักก็มีห้าปุ๊บเผาวิวเขี้ยแต่ก็ไกลก็เขียววิวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งไขมันน่าก็ไกลเปล่าชิเช่กูอมตีไขมันน่ากูเขาที่กูเขาที่กูเปล่าทำเตียวกับกูไขมันก็ตัวปกติก็ป้าจะเจอเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเข็มและเชี่ยเกาะแบบตัวย้อนตัวย้อนมากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงการเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: ก็ที่ได้มูเฮวิโอยะก็ติดชิงกิโลก็แต่เราเมื่อคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วจุ๊บปอปออีกก็มาเจอยากไปที่กาวิยะช่วยตัวก็มาเจอที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝ่าเล็กที่ใครพิชัยวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะเจาะอาทิตย์โอ้ยอาทิตย์ฮิกาจาวตักดีครับพี่อาทิตย์ฮิกาติงาจ่อพ่อยก็ใครมาจ่อวิชิสุเฮติใครติสิกาฮักจาวอยู่ตรงนี้พี่อาอย่างนั้นพี่เลี้ยงก็ต้องมาเปิดใครตุยะจ่าฮิเลยข้าเชื่อว่าพวกขี้จะจู้เราเลยแต่เดี๋ยวก็มองห้องจะฮิกาฮิชากเลยนี่ก็ชัวร์ชิตตายหรืออุติยาฮิกาก็มาเกะ
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ต
2: รงนี้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บไหนอะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
2: เอา
3: ลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าเอาหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: นี่อย่างนี้คือมันม
3: ีแต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาล
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาว
3: คือแบบเพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
2: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3 ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูก จานสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช
2: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีก
1: นี่เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
4: ่ได้
1: กินได้ชิมได้นะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลย
2: ชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาแล้วก็จะมีขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
4: จะ
2: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกโหนดเอาไว้ให้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกมั้ยแม่
4: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ให้วัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นน่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมันก็แล้วมันล้นม้านะมันโดนแห้ง
2: ๆจ้ะ
4: ม
2: ัน
4: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
4: ฑ์
2: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
2: จ้ะ
4: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียน
2: เทียน
4: เนี่ยเทียน

0: เอามาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปอ่
1: ะ
0: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
2: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อย

0: องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
2: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
2: คาดแล้วคาด
1: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
2: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
2: เดี๋ยวคาดนะ
1: ฮะ
2: ไม่คาดดูเนียนๆเยอะแล้วยิ่งดีใช่ไหม
1: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินิจะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ
1: ้
3: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่แต่อย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
3: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
3: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
3: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
3: มาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เพี้ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
3: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอ่ะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
3: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
3: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
3: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
3: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่

0: เทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
0: จ้ะน้ำตาลทราย
1: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดเลยเนาะ
0: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโหนดแบบนี
0: ้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
0: สีมันออกคล้ายๆเนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
0: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโนดเชื่อม
1: อ
0: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
0: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
0: สีแดง
1: สีแดง
0: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะแม่อ
0: ันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
0: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
0: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้งกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
0: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
0: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
0: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
0: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
0: ื่อ
1: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
0: า
1: ะ
0: อีกหน่อย
1: จ้ะ
0: อ้าว
1: พอในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
0: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
0: ื่อ
1: ม
0: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราต้มแล้วมันทานไอ้นี่แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
0: ิแล้วก็ใส่
1: จ้ะก
0: ็
1: ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต
0: ่
1: อ
0: ใช้ต่อ
1: มีรสชาติโอเคนี่คือตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
0: ก็มันขอใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละมุน
0: อันนี้มันแฉมตาลเหมืองคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
1: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
0: ไฟปานกลางอ
1: ่ะ
0: ไฟปลงไม้ไม้เนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าถอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
0: า
1: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
0: จ้ะ
1: ยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลไ
0: หมแม่ก็สมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
1: ้จ้ะ
0: โดยมาเขาจะทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงาน แล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
0: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
0: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันเนี้ย
1: จ้า
0: เนี้ยเลื่อมใช้ได้แล้วเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ียบร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมที่เชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต่อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาหรอกได้เนื้อหนูแทน
3: Amarin TV หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี้

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระจอมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

ายการคลายฉงนสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวความฉงนทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์แล้วก็พัชชาได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผ่าทองกูรูประวัติศาสตร์ประจำรายการที่ทำให้เราได้ทั้งสาระความรู้ได้รู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปเริ่มต้นกันที่เกาะเกร็ดจุดเริ่มต้นของความฉงนทั้งหมดกับมิ้นท์กันเลยค่ะ

0: องนี้เนี่ยคือคลองขนมหวานทำไมถึงชื่อคลองขนมหวานล่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาทำลูกตาลกันไงพอตอนหลังต้นตาลมันก็ไม่มีเขาโค่นไปมั่งแล้วก็น้ำในคลองนี้มันจะเสียเขาก็เลยเปลี่ยนมาทำพวกทองหยอดไม้ขนุนฝอยทองทองหยิบก็เลยตั้งชื่อว่าคลองขนมหวาน
0: ตอนนี้ก็เลยพอน้ำมากปุ๊บหันมาทำขนมแบบนี้แทนเป็นศูนย์โอท็อปของเกาะเกร็ดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ค่ะจากของที่ขายที่นี่แล้วรู้สึกได้ว่าถ้าเราจะนำไปเป็นของฝากให้อาจารย์เนี่ยมันคงง่ายเกินไปไม่ได้เราไม่ซื้อค่ะเรื่องนี้ในความสามารถเพราะนั้นเราจะไปทำผ้าบาติกกันและด้วยความสามารถนะคะของมิทิตานะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าว่านตามตรงนะคะท่านผู้ชมถือเป็นของฝากที่ดีมากๆเพราะว่าทำมือหมดทุกชิ้นคือแฮนด์เมดเลยแท้ๆเลย บรรยากาศดีมากเลยค่ะอาจารย์
2: ดีไหมบรรยากาศดีมากชมพู่หวานมากเลย ตุ่มที่เป็นตุ่มดินเผาสีแดงๆเนี่ยทุกบ้านเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะมาจากที่สามโคกปทุมธานีแล้วก็ที่เกาะเกร็ด
0: เหมือนที่เขาเรียกว่าตุ่มสามโคกใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่สมัยนั้นเรียกเป็นภาษามอญไอ้ตุ่มดินเผาปากแคบแล้วก็พองป่องแล้วก็ก้นแคบหน่อยเนี่ยจะเรียกว่าตุ่มอีเลิงเป็นกับเป็นคำชื่อเฉพาะของเขาม
0: ันเหมือนกับย่านนางเลิงหรือเปล่าคะที่เคยเรีย
2: กชื่อคล้ายกันตรงเลิงแต่ว่าข้างหน้าไม่เหมือนกันอันนึงเป็นอีอันนึงเป็นนาง
0: สุภาพกับไม่สุภาพ
2: ก็อย่างนั้นแหละถูกต้องคือเขาก็เรียกตุ่มอีเลิ้งกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ถึงรัชกาลที่8ต่อกับรัชกาลที่9เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องภาษาวันนึงท่านก็มานั่งดูเอ๊ะแถวนั้นเป็นย่านสนามม้าจริงไหมสนามม้าอีเลิ้งท่านก็บอกมันไม่เพราะไอ้อีนี่เป็นคำเรียกที่ไม่สุภาพตอนนั้นท่านก็บัญญัติมีคำว่านายมีคำว่านางมีคำว่านางสาวสำหรับเป็นคำนำหน้าท่านก็บอกว่าอีเลิ้งเนี่ยไม่เหมาะไม่ให้ใช้ละส่วนจะเป็นอะไรล่ะก็แก้เป็นนางเลิ้ง
0: จริงๆเหรอคะเนี่ย
2: จริงเพราะฉะนั้นจากอีเป็นนางนี่ก็แปลว่ามีสามีแล้วเพราะเป็นนางไม่ได้เป็นนางสาวเล
0: ยแต่งงานอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อย
2: ไม่แต่งงานโดนบังคับให้แต่งงานนะสิเขาอาจจะอยากเป็นนางสาวเลิ้งก็ได
0: ้
2: จริงไหม
0: อาจจะยาวเกินไปค่ะอาจารย์
2: ก็เลยเป็นใช่เหลือแต่แค่ว่านางเลิ้ง
0: โอ้ยนี่เองหนูอยากทราบว่าทำไมคนถึงใช้คำว่าโง่เหมือนควายเพราะควายมันโง่หรือเปล่าหรือว่ายังไง
3: จริงๆวันนี้เดี๋ยวจะต้องพาไปลอง
0: พี่ตอบมันเลยไม่ได้เหรอคะ
3: ไม่ได้ครับคือเราต้องมารู้จักวิธีการไถ่นา

0: ก่อน
1: ทูลทาดยอ
0: ครับถ้าจะให้ถ้าจะให้เขาเดินหน้าบอกเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเขาก็จะเดินไปข้างหน้า
0: ครับผม
1: อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่เพลงมันมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ทาดเร็วทาดทาดเร็วยอหยุดหยุดยอยอยอหยุดหยุดยอไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็ว
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: เนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เขาจะให้เขา
1: อย่ารีบอย่ารีบยอยอยอ
0: ยอต้องดึงฮะดึงดึงไว้ฮะ
1: ยอ
0: ยอแค่นี้ฮะต้องดึงไว้นานเลยฮะ
1: เฮ้ยเฮ้ยยอ
0: ยอดึงครับ
1: ยอ
0: ดึงครับดึงดึง
1: ยอยอพี่คุณรัตยอ
0: ดึงไว้ครับ
1: ยอยอ
0: ยอ
3: เป็นไงบ้างสนุกไหม
1: พี่นัทคะสนุกไหมคะก็สนุกค่ะแต่ว่ารู้เลยว่าเป็นงานที่หนักมากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าทำให้รู้สึกว่าถ้ากินข้าวต่อไปจะไม่เหลือแล้วค่ะ
4: ระหว่างตอนเย็นกับตอนกลางคืนเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงลมสงบยุงมันจะมาเยอะมากเลยยุงมันจะมาเนี่ยสองสามชั่วโมงแค่นั้นแล้วมันก็หายไปเราก็จะต้องมีการสุมไฟไล่ยุงให้ควายคนโบราณเนี่ยเรารู้ว่าควายมันจะต้องไม่ชอบยุงเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยสุมไฟแล้วเนี่ยยังช่วยไม่ได้มากไอ้เจ้าโคลนที่มันจับอยู่บนผิวเนี่ยมันก็ช่วยให้ยุงกัดไม่ได้เห็นไหมอันเนี้ยมันสำคัญโง่
1: โง่เหมือนควาย
4: เออทำไมอ่ะเออทำไมต้องบอกว่าโง่เหมือนควาย
1: หนูไปใช้ชีวิตร่วมกับเขามาวันนี้หนูว่าเขาก็ไม่โง่เท่าไหร่นะ
4: ไม่โง่ครับ
1: บอกซ้ายเป็นซ้ายบอกขวาเป็นขวาอยู่นะคะ
4: เอาก็จริงนะควายไม่โง่แต่ควายไม่ค่อยจำความจำกับโง่นี่คนละเรื่องนะคนเราที่ไปเตรียมว่าโง่เหมือนควายเนี่ยจริงๆแล้วควายเนี่ยความจำสั้นเวลาที่เราจะฝึกให้เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจึงต้องมีเชือกหรือที่เรียกว่าสนตะพายคล้องเข้าไปในรูจมูกเนี่ยเข้าข้างนึงแล้วก็ไปดึงออกอีกข้างนึงมันจะเกี่ยวอยู่ข้างในอ่
1: ะ
4: หรือเวลาจะไปไหนจะให้เลี้ยวซ้ายก็ต้องจูงไปทางซ้ายจะเลี้ยวขวาก็จูงไปทางขวาบางทีจูงคล้องจมูกเสร็จแล้วโยมาข้างหลังทำสัญญาณเขย่าเขาก็เดินไปข้างหน้าลากไอ้ผานไถให้ไถนาไป

0: สวัสดีค่ะอาจารย์เผ่าทองมิ้นอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของการจัดเก็บพระบรมอัฐิเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย
1: ์ถ้ามิ้นอยากรู้เรื่องราวการเก็บรักษาพระบรมอัฐิมิ้นต้องไปเริ่มนู่นเลยที่วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยานะจ๊ะ
2: การบรรจุอัฐิกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยวัดหนึ่งที่วัดแรกวัดสำคัญที่จะพูดถึงวัดศรีสรรเพชรแห่งนี้เพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะครับผมมันมีพงศาวดารมีเอกสารระบุว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของกษัตริย์ในอยุธยาถึง3พระองค์ด้วยกัน
0: ที่วัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยมีพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันถึง3พระองค์มิ้นเดาค่ะว่าจะต้องบรรจุอยู่ในพระเจดีย์3องค์ด้านหลังเราแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับผม
0: งั้นพี่ตีช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับก็ได้เลยครับเมื่อก่อนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้
0: ค่ะ
2: เคยเป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาก่
0: อ
2: นแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องมาสัก100ปีจนถึงรัชกาลที่8รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดไฟไหม้ก็ย้ายวังจากตรงเนี้ยนะครับผมขึ้นไปอยู่ด้านทิศเหนือให้ติดแม่น้ำลพบุรีแล้วก็ยกพื้นที่ตรงเนี้ยให้เป็นวัดแล้วก็ต่อมาก็มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเจดีย์องค์เนี้ยเคยขุดแล้วพบว่ามันมีการทำเป็นช่องเพื่อบรรจุอัฐิถามว่าทำไมต้องทำเป็นช่องเพื่อบรรจุอัฐิรู้ไหม
0: ไม่ทราบค่ะ
2: บรรจุได้เยอะก็เอกคือบอกว่าเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ยอดฮิตมากว่าเป็นวัดที่แบบใครๆก็อยากจะเอาอัฐิตัวเองมาไว้ที่นี่เพราะว่าเป็นวัดสำคัญ
0: อ๋อค่ะนี่เอง
1: คำว่าเสด็จสวรรคตเนี่ยแปลตรงตัวเลยเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าตายสวรรค์ก็คือสวรรค์ส่วนคตเนี่ยจะออกเสียงว่าคตะคตะเนี่ยแปลว่ากลับไปแล้วกลับคือ

0: คืนสู่ก็คือกลับคืนสู่สวรรค
1: ์ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่ประดิษฐานพระบรมโกศก็ต้องตั้งบนฐานเป็นชั้นฐานเป็นชั้นเนี่ยก็หมายถึงเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมนเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นฐานก็ต้องสูงนะฮะอย่างน้อย3ชั้น5ชั้นเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อฐานสูงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไม้ไผ่ยาวมากเลยเป็นตรงๆเนี่ยทะลุปล้องตลอดเพราะสมัยนั้นไม่มีท่อไม่มีว่าท่อเอสลอนท
2: ่
1: อ PVC ท่อเหล็กท่ออะไรไม่มีทั้งนั้นก็ต้องกระบอกไม้ไผ่ทะลุปล้องทะลวงปล้องให้กลายเป็นท่อแย่เข้าไปที่ใบบัวกรวยใบบัวทองคำแล้วก็ท่อนี่ก็ยาวลงมาจนถึงพื้นที่ตั้งพระบรมศพแล้วที่พื้นเนี่ยก็จะเอาตุ่มดินเผาเคลือบข้างนอกแล้วก็เอาท่อเนี่ยแย่ลงไปในตุ่มฝาตุ่มไม่ต้องปิดนะใช้กระดาษสาหลายๆชั้นปิดลงไปแล้วก็เอาขี้ผึ้งทาขี้ผึ้งนี่ก็จะเป็นตัวเคลือบเป็นแว็กซ์ซึ่งจะเคลือบไม่ให้กลิ่นเนี่ยออกน้ำพระบุพโพก็จะไหลจากพระศพก็ลงมาที่ใบบัวทองคำไหลลงตามกรวยไหลลงไปในตุ่มที่บางครั้งเราจะเรียกว่าถ้ำพระบุพโพการเก็บรักษาพระบรมอัฐิตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นต้องเรียนว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเพราะว่าพระราชพิธีก็ดีจารีตเหล่านี้ก็ดีเนี่ยในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคร่งครัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระบรมอัฐิส่วนพระบรมราชสรีรังคารตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง8ก็กระจายไปอยู่ตามวัดต่าง
3: ๆนี่แค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอให้คุณผู้ชมได้คลายฉงนไปกับมิ้นและอาจารย์เผ่าทองช่วงหน้าค่ะ

0: นี้เราก็อยู่กันข้างหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์นี่เองนะคะและหีบศพยะเหลสุนัขทรงเลี้ยงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยที่เรามาตามคลายฉนวนในวันนี้ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกันค่ะ
1: จริงๆหนูเข้าใจว่าชื่อเหลแล้วย่านี่คือเป็นเหมือนย่ายายตาเหม
2: ือ
1: นกับอายุมากแล้วก็เลยเรียกว่าย่า
2: ครับชื่อย่าเหลเนี่ยมาจากชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ์แปลเรื่องวิทย์แท้เป็นบทประพันธ์ภาษาฝรั่งเศสชื่อ My Friend Jarret ท่านก็ทรงตั้งชื่อย่าเหลในเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวจาเร่หรือชาลีแล้วก็มีเปาสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะฮะแล้วมารีเนี่ยเป็นหลานสาวเจ้าของโรงแรมที่2คนนี้ไปพักกันอยู่ได้ชั่วเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยพอลถึงได้รู้ว่ามารีเนี่ยเป็นลูกสาวของตัวที่พัดพรากกันมาตั้งแต่แรกเกิดเมื่อพอลรู้ว่ามารีเป็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยพอลก็เลยอาสาไปตายแทนจาเล่เพื่อให้จาเล่กับมารีได้แต่งงานสมหวังนะซึ่งกันและกันชื่อพระตำหนักชาลีมงคลอาจก็คือจาเล่และพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก็คือมารีและตัวสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างสองพระตำหนักนี้เนี่ยท่านหมอปิ่นมาลากุลท่านอธิบายว่าคือพอลซึ่งทำให้ทั้งชาเล่กับมารีเนี่ยได้พบกันและสมหวังได้สมรสกัน
0: โอ้ยขนลุกค่ะ
3: งานศพสัตว์นะไม่ต้องจำเอาว่าไม่ต้องแค่สุนัขนะสุนัขก็มีอยู่แล้วงานศพสัตว์ที่เราค้นพบเนี่ยนะฮะเก่าที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ถึงในสมัยอียิปต
0: ์อียิปต์
3: อย่างน้อยที่สุด 3,000 4,000 5,000 ปีมาแล้วเราพบอะไรเราพบมัมมี่สุนัข
0: จริงเหรอคะอาจารย์
3: สุนัขที่เจ้าของรักมากเลยเนี่ยนะฮะตายแล้วเนี่ยเจ้าของเขาไม่ฝังไม่เผาไม่อะไรเขาทำมัมมี่เราพบมัมมี่แมวนะมัมมี่นกอินทรี
0: โอ้โห
3: มัมมี่อีเหยี่ยวเพราะสมัยนั้นในทะเลทรายมันจะมีที่เขาให้เกาะนกอินทรีหรืออีเหยี่ยวที่บินมาเกาะแขนเนี่ยตายก็เจ้าของรักทำมัมมี่อ่ะ

แหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าการจัดงานศพสุนัขหรือการแสดงความรักของคนต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เลยล่ะค่ะ

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่คุณแมวหรือเปล่าคะ
1: ใช่สิคะ
0: โอ้ยงั้นก็มาถูกที่แล้วนี่คือร้านไม้ดอดไม้ดัดกระป๋องใสใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบรรจัยเนี่ยถ้าภาษาตามตัวเขาเลยหมายถึงการย่อส่วนต้นไม้ใหญ่ให้มาเล็กลง
0: อ๋อเหรอคะ
1: เนี่ยอย่างมะขามตัวนี้ก็20ปี
0: นี
1: ่25ปีตัวนี้

0: อนไซเนี่ยมันต้องเป็นของคู่กันเหมือนเวลาจะขายก็ขายคู่กันไปที่ไหนก็จะเห็นไม้ดัดบอนไซเป็นคำพูดติดปากไม้ดัดบอนไซไม้ดัดบอนไซตลอดเลยค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับไม้ดัดบอนไซก็มีวิธีการดัดที่ไม่แตกต่างกันมากครับเพียงแต่ว่าบอนไซเนี่ยเป็นการดัดไม้ของประเทศญี่ปุ่นแต่ไม้ดัดของเราเนี่ยเป็นของไทยเองจริงๆในเอเชียเนี่ยครับจะมีประเทศที่เลี้ยงต้นไม้และดัดแบบนี้จะมีอยู่แค่3ประเทศก็คือญี่ปุ่นจีนแล้วก็เมืองไทยเนี่ยแหละครับ
2: เนี่ยคือเขามอคือที่ตั้งของไม้ดัดบอนไซเนี่ยที่วัดประยูรวงศาวาสเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี่คือเขามอเหรอคะแต่นี่คือภูเขาจำลองเหรอคะ
2: ใช่แล้วภูเขาจำลองคำว่าเขามอนี่ต้องบอกว่ามันมาจากภาษาเขมร
0: อ
2: ๋
0: อเหรอคะอาจารย์หนูสงสัยมานานแล้วเขาม
2: อเพราะคนเราชอบเข้าใจผิดบอกเขามอก็นึกว่าเขาควายเขาวัวมันร้องมอมอเงี้ยนะมันไม่ใช่
0: นั่นแหละสิคะอาจารย์
2: มันไม่ใช่เพราะว่า
0: จริงๆมันมาจากอะไรนะคะคำว่าเขามอ
2: เขามอเนี่ยนะคำว่ามอเนี่ยมันมาจากคำว่าทะมอ
0: ทะมอ
2: ทะมอทะมอเป็นภาษาเขมรแปลว่าหินเขามอเนี่ยมันเป็นการเอาหินธรรมชาติมาประติดประต่อกันให้มีรสมีหลั่นมีชั้นมีเชิงนะทำเป็นเหมือนกับหินงอกหินย้อยทำเป็นหลืบเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นวุ้งเป็นเวิ้งนะฮะถ้าเราไปอ่านดูนะในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปรักนางวันทองกระโจนขึ้นมาบนระเบียงบ้านของขุนช้างขุนช้างอย่าลืมเป็นขหบดีน
0: ะ
2: เป็นเศรษฐีสมัยนั้นโอ้โหเรือนของเขานี่นะแบบว่าตั้งกระถางทั้งบอนไซกระถางไม้ดัดเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วความเก่งก็คือเขาปลูกมะขามนะเป็นไม้แคระแต่ว่ามีลักษณะคุณสมบัติทุกอย่างครบตามมะขามต้นใหญ่คือออกรากเป็นตะปุ่มตะปมเปลือกเป็นปมไปหมดน
0: ะ
2: มีใบมีกิ่งทอดไปทอดมาแล้วก็ยังออกฝักในกระถางเล็กๆแค่นี
0: ้
2: ยังมีกระถางไม้มะขามออกฝักก็คือเลี้ยงทุกอย่างเหมือนกับให้เป็นคนแคระต้นนึงก็เลี้ยงกัน40 50ปี100ปีอย่างนั้นเป็นต้น
0: สงวนในเรื่องของพระราชพิธีชลมารคเนี่ยนะคะมันทำให้มีตัดสินใจจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนั่นเองค่ะ

0: หลักฐานที่เคยมีปรากฏก็คือมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยว่ามีการใช้เรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยสุโขทัย
1: ย้อนกลับไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: และในพระราชพิธีจองประเรียงก็คือลอยจองประเรียงลอยพระประทีปก็คือลอยกระทงนั่นเองที่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์มีเอ่ยถึงไว้โขนเรือรูปสัตว์ที่น้องมิ้นเห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
1: ที่เราเห็นอยู่นี่เหรอคะ
0: ใช่ใช่แต่ในส่วนของตัวเรือเนี่ยก็คือสร้างใหม
1: ่อ๋อแล้วก็ใช้ขนเรือเก่ามาซ่อมแซมปะติดปะต่อกัน
0: ใช่ค่ะ
2: หน่วยความเร็วของขบวนเรือพระราชพิธีสามารถแบ่งได้เป็น6ระดับค่ะระดับแรกนะคะก็คือพายหนักมากระดับต่อมาพายหนักค่ะระดับต่อมาก็คือพายปกติต่อมาคือพายเบาฝีพายจะจุ่มใบพายลงไปเพียงเศษ1ส่วน3ระดับต่อมาคือพายเบามากฝีพายจะอยู่ในท่าพายและระดับสุดท้ายก็คือหยุดซึ่งฝีพายจะอยู่ในท่าเตรียมพายนั่นเองค่ะ
3: ประมาณพ.ศ. 2100ไปแล้วอ่ะเขาบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าในการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านจะประทับอยู่บนเรือรูปครุฑนะแล้วก็เมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยก็จะถือโชครางเพราะเคลื่อนไปรบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเจอคนท้องเมื่อไหร่ก็จะจับคนท้องนั่นแหละผ่าท้องทั้งเป็นแล้วก็ควักตับไตไส้พุงแล้วก็ลูกในท้องเนี่ยเอามาชโลมทาที่พญาครุฑหัวเรือนะเอาเลือดชโลมทาลงไปหมดอันนี้คตินี้ในเนปาลในการบูชายันก็ยังมีอยู่ในอินเดียก็ยังมีอยู่นะการบูชายันลำไส้ของคนเรายาวตั้งหลายสิบฟุตเนี่ยเขาก็จะเอามาพันระยงระยางนะพันเข้าไปที่ปากครุฑจะงอยพันเข้าไปที่มือสองข้างของพญาครุฑต่างๆเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เป็นผีตายโหงสดๆเนี่ยนำชัยชนะมาสู่กองทัพของพระองค
4: ์
1: หลวงพี่คะ อยากถามว่าทำไมวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยถึงมีวัฒนธรรมมีศิลปะแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วยล่ะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงล่ะ
5: วัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งรัชกาลที่3นั้นสมัยตอนที่ท่านเป็นกรมเมืองเจษฎาบดินทร์ท่านจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการค้าขายซึ่งท่านได้ลงเรือสำเภาเอาไม้จากเมืองไทยไปขายที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยการที่ท่านไปค้าขายเป็นประจำความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้ท่านซึมซาบเอาวัฒนธรรมของจีนลงมาด้วยดังคำที่กล่าวว่าล้นเก้ารัชกาลที่1นั้นท่านเป็นคนชอบแม่ทัพล้นเก้ารัชกาลที่2ท่านชอบนักกวีล้นเก้ารัชกาลที่3ท่านชอบในการสร้างวัดสร้างวาและวัดทั้งหมดที่ท่านสร้างเป็นศิลปกรรมแบบเกือบทั้งหมด
3: ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะสร้างมาครบ50ปีพอดีเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆที่สร้างตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1เนี่ยนะหน้าบันที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมของพระอุโบสถวิหารน
1: ะ
3: หน้าบันก็เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทองก็ลอกกระจกก็หลุดไม้ก็ผุน
1: ะ
3: ช่อฟ้าขึ้นไปข้างบนใบละกาที่เป็นปีก2ข้างเนี่ยนะก็เป็นไม้ก็หักพังหมดเลยทีนี้ถ้ามิ้นดูรูปแบบของวัดเฉลิมพระเกียรติก็ดีหรือที่วัดราชโอรสตรงนี้ก็ดีเนี่ยมิ้นจะเห็นเลยว่าตัวอาคารต่างๆเนี่ยเป็นการก่ออิฐถือปูนนะฮะช่อฟ้าใบละกาที่ยืดออกมามากมายตัดออกหมดเลยหน้าบันเคยเป็นไม้แกะสลักปิดทองนะก็เลิกหายไปเปลี่ยนมาเป็นหน้าบันก่ออิฐถือปูนปั้นปูนประดับใช้กระเบื้องลวดลายต่างๆของจีนมาประดับหมดเพราะว่ารัชกาลที่3ท่านเห็นแล้วว่าศิลปะจีนเนี่ยใช้ของที่เป็นถาวรค่อนข้างมากวัดรัชกาลที่3ส่วนใหญ่นอกจากที่ท่านจะทรงซ่อมแล้วกับที่ทรงสร้างใหม่ทั้ง3 40วัดในรัชกาลของพระองค์เนี่ยน
1: ะ
3: ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยเราจึงเรียกศิลปะจีนแบบนี้น
1: ะ
3: ที่อยู่ในวัดไทยในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยว่าศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3
6: ของพิธีกรสาวช่างสงสัยอย่างพัชชาที่จะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนกันต่อในเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
4: วันนี้นะคะพัชชามายึดครองรายการคลายฉงนค่ะถือว่ารับหน้าที่แก้ความฉงนต่อจากน้องมิ้นแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะพัชามารับภารกิจแรกในการคลายฉงนให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่พ้นเรื่องขนมและของกินค่ะพัชาอยากจะทราบว่าค่ะเค้กชิ้นแรกๆของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรค่ะ

0: คือเนี่ยร้านขนมแน่นอนแล้วสิ่งนี้คือ
1: เซาให้ดูอันนี้คือเค้กสูตรโบราณ
0: คร
1: ับของชาวโปรตุเกสเป
0: ็
1: นเค้กชิ้นแรกที่คนไทยได้เห็นในเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยจะไม่ใช้ไข่ในการทำขนมหวานเลยพอชาวโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็นำวัฒนธรรมการทานของหวานที่ทำจากไข่เนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยไว้มากมายเลย
0: ถึงเวลาขั้นตอนการทำจริงๆแล้วค่ะสัดส่วนของวัตถุดิบ3อย่างคือ
1: ตัดส่วน1ต่อ1ทั้งหมดเลยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ถ้าใช้ไข่1กิโลก็แป้ง1กิโลเหมือนกันแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายก็1กิโล
0: เห็นพี่โป้งทำเมื่อกี้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะของพัดดูฝืนธรรมชาติมากเดี๋ยวจะทำขนมก็เสียทั้งกะละมังกรอบมากคุณอุ่นๆนะดีงาม
1: อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์สำคัญพิเศษเลยสำหรับขนมฝรั่งกุดีจีนก็คือความกรอบนอกนุ่มใน
2: ที่หายไปเนี่ย
0: ค
2: ือพัดคนเดียว
0: ให้เขาดู
2: ให้เขาดูเนี่ยไม่ใช่พี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันแหลมๆอยู่ดีๆพัดชุบไปแล้ว
0: อุตส่าห์หันหลังแล้วให้คนเขานึกว่ายังชิ้นเต็มอยู่ค่ะอาจารย์
2: เจ้าพญาวิชเยนเนี่ยท่านมีภรรยาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับโปรตุเกสภรรยาของท่านเนี่ยชื่อมารีกีมาเดอปีนาม
0: ารีกี
2: มาเดอปีนานะฮะคนไทยเรียกง่ายๆเลย
0: ค่ะ
2: มารีกีมาเดอปีนา
0: อีกแล้วอันนี้ใส่คนไทยมาก
2: เรียกง่ายๆเลยเท้าทองกีบม้าก
0: ีบม้า
2: คือจริงๆก็คือกีบม้าคนไทยนี่ชอบเรียกอะไรที่ง่ายๆนะฮะเช่นเฮนรี่เบอร์นี
0: ่กลายเป็น
2: สมัยรัชกาลที่4นะนายหันแตรบารณี
0: เท่เขาเป็นชาวอะไรนะคะ
2: เป็นชาวอังกฤษอะไรที่มันออกเสียงยากเราก็เอาออกให้ง่ายๆ
0: ซึ่งง่าย

0: บถามมานะคะเสาหมุดประชาธิปไตยอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านี่แหละค่ะเวลาที่หันหน้าไปหาพระที่นั่งอนันต์นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายคือพระบรมรูปทรงม้าทางด้านขวาคือสนามเสือป่าเขาบอกให้ก้มหน้าหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเสาหมุดเองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนกันแน่อ๋อนี่ค่ะเขาบอกว่าจะมีหน้าตาเป็นเหมือนกับแผ่นทองเหลืองนะคะอยู่ที่พื้นกลมๆค่ะลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตซึ่งพอมาดูใกล้ๆของจริงแบบนี้แล้วนะคะมีรายละเอียดอยู่บนนี้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยหรือสัญลักษณ์เอ่ยค่ะ
1: คือว่ารู้ไปหลายอย่างแล้วแต่มันยังมีรายละเอียดที่อยู่บนเสาหมุดอีกเยอะเลยค่ะที่พัดยังไม่เข้าใจทั้งแบบเอเวลาจริงๆแล้วมันคือช่วงไหนเป๊ะๆกันแน่หรือว่ามันมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความหมายอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์นี่ถามนิดนึงชีวิตเนี่ยไม่ฉงนบ้างได้ไหม
1: เดี๋ยวตกงานค่ะ
2: อ๋อโอเคงั้นคลายฉงนต่อโอเคตกงานทั้งคู่อ่ะสัญลักษณ์แล้วก็วอร์ดดิ้งต่างๆเนี่ยนะครับข้อความต่างๆนี่แหละที่ปรากฏอยู่บนหมุดประชาธิปไตยตรงลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับถ้าอ่านรวมทั้งหมดทั้งแนวนอนแล้วก็แนววงกลมรอบนอกอ่านว่าณที่นี
1: ้
2: 24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ
1: หนูคลายฉงนแล้วว่าณที่นี้คือณที่นี้จริง
2: ๆ
1: ท
2: ำไม
1: บอกวันที่เนี่ยอันนี้เคลียร์แต่ว่าเวลาย่ำรุ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำไมเวลาย่ำรุ่งประกาศเช้าเลยตั้งแต่เช้า
2: ไม่ทันเหมือนกันเนี่ยตัวเองไม่เกิดฉันก็ไม่เกิดก็รู้ว่าแต่ย่ำรุ่งพอการ
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่นับเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์คงไม่มีใครจับเวลาหรอกตอนนั้นคำว่าย่ำรุ่งตอนนี้เนี่ยน
1: ะ
2: ก็คือมันเริ่มตอนเช้าตอนฟ้าสางย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าบอกว่าย่ำรุ่งเนี่ย
1: ะ
2: นะครับคือพ้นเวลาวิกาลคำว่าย่ำรุ่งเนี่ยให้ดูจากนี่ลายมือของตัวเองมองห่างเอามือยกขึ้นมาเนี่ยมองห่างกับลูกตาเนี่ยศอกหนึ่งศอกของตัวเราเองนี่ศอกรู้แค่นี้ก็เอาแค่นี้
1: อย่างนี้แสดงว่าคณะราษฎรอาจจะยืนรอส่องมานานแล้วก็ได้นะคะ
2: ไม่รอ
1: เพราะว่าใช้แสงธรรมชาติ
2: เขาอนุมานโดยรวมประมาณ
1: า
2: อนุมานเอาว่านะเวลาย่ำรุ่งแล้ว

0: ถานที่ที่อยู่ในภาพนี้นะคะเป็นส่วนไหนของสยามกันแน่คะ
1: ดูปุ๊บก็รู้เลยเนี่ย คือสี่แยกปทุมวันสมัยก่อนเป็นโรงเรียนปทุมวัน
0: ค่ะ
1: สยามสแควร์จะเกิดก่อน
0: สยามสแควร์ภาพมองในรูปมองไปเนี่ยสยามสแควร์อยู่ขวามืออ
1: ยู่ขวามือใช่
0: คือใต้ป้ายโฆษณา
1: ใช่ค่ะ
0: แ
1: ล้วก็สยามเซ็นเตอร์อยู่ซ้ายมืออ
0: ยู่ซ้ายมือ
1: ค่ะแล้วหลังถัดจากสยามเซ็นเตอร์ไปก็เป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลก่อนที่จะรื้อเป็นพารากอนทางสยามสแควร์ระยะหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการก่อสร้างอาคารมีการรื้อมีการปรับปรุงตึกของเกตเวย
0: ์
1: นะครับตรงนั้นเป็นบริเวณของสมัยก่อนที่เขาเรียกกันเซ็นเตอร์พอยต์
0: เซ็นเตอร์พอยต์เด็กๆอายุซักมอต้นสมัยนี้ไม่รู้จักเซ็นเตอร์พอยต์แล้วนะคะ
1: ครับเพราะมันหายไปตั้งนานแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่พัดยังทันค่ะพัดยังทันสมัยแบบเซ็นเตอร์พอยต์เพิ่งเปิดนิ่งๆเลย
1: เด็กเยอะมากนักเรียนทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบจะมีการจัดกิจกรรมก็มีคอนเสิร์ตมาลงอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อน
2: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะก็จะมีแนวพระราชดำริบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยเลยก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยก็เจริญพระชนพรรษาสูงขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีพระราชพิธีโศกันคือโกนจุกเมื่อโกนจุกแล้วโศกันแล้วก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่ก็จะโปรดให้แยกวังออกมาตามธรรมเนียมเนี่ยต้องแยกวังออกมาก็เลยโปรดให้สร้างจัดซื้อที่นะครับตรงย่านสนามกีฬาเนี
0: ่
2: ยแล้วก็ซื้อที่เรื่อยมาจนถึงย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรทั้งหมดเลยเป็นที่ดินแปลงใหญ่มากแล้วก็สร้างวังวังนี้ก็ใช้สถาปนิกชาวอังกฤษนะมาเป็นคนออกแบบก่อสร้างก็ได้เอารูปแบบสถาปนิกนั้นก็เอาแบบพระราชวังวินเซอร
0: ์วินเซอร์
2: ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมาทำ เป็นขนาดเล็กๆนะครับย่อสเกลให้มันเล็กลงมาเป็นวังไทยอ่ะนะวังไทยก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าวังฝรั่ง
0: แล้วก็ไม่ได้ต้องโอ้
2: ไม่ได้ใหญ่โตเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝรั่งที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเรียกวังตรงเนี้ยว่าวังวินเซอร์ The Little Windsor ก็คือพระราชวังวินเซอร์เล็กๆนะ

0: ดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พัชชาอยู่ที่ทะเลแล้วค่ะ
1: หาดเจ้าสำราญนี่มีที่มายังไงคะ
2: คือมีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่นี่ตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5และที่6นะคะท่านก็ให้คนสร้างเป็นพระตำหนักขึ้นมาเป็นชั่วคราวนะคะเสร็จแล้วก็พักอยู่73วันที่นี่แต่เดิมเป็นตำบลบางทะลุบางทะลุเสร็จแล้วท่านทรงอยู่แล้วทรงพระสำราญดีก็เลยมีความรู้สึกบอกกับชาวบ้านว่าที่นี่ชื่อไม่เพราะนะ
1: บางทะล
2: ุจะเปลี่ยนให้ใหม
1: ่
2: ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตำบลหาดเจ้าสำราญก็คือมีเจ้าทั้ง3พระองค์ทรงพระสำราญที่มาพักที่นี
1: ่พาเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเอ๊ะดูเป็นอาคารทรงยุโรปหน้าตายุโรปยุโรปน
3: ะ
1: หลังคากระเบื้องแต่ว่าดูมีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยผสมอยู่จริงๆแล้วคือการออกแบบเนี่ยมาจากไหนคะ
3: คือว่าจริงๆแล้วที่นี่มันเป็นการผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรมแบบไทยกับเทคโนโลยีแบบตะวันตก
1: ค
3: ือระบบการก่อสร้างที่ใช้ที่นี่มันเป็นระบบการก่อสร้างแบบลาดซิสเต็มครับ
1: ค
3: ือมันเป็นระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป
1: ค
3: ือวังทั้งวังเนี่ยที่เห็นกว้างใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาก่อสร้างแค่ปีเดียวครับ
1: ปีเดียวเหรอคะ
3: ครับผมซึ่งทุกอย่างมันจะมาประกอบเข้าไปด้วยกันแต่ที่เรารู้สึกถึงความเป็นไทยเนี่ยเพราะเขาแอพพลายแนวคิดแบบฝาปะกลแบบเรือนไทยเข้ามาใช้ในการออกแบบฝาผนังทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆมาสามารถลงเรือได้เสร็จแล้วมาประกอบที่นี่เสร็จภายในรวดเร็ว
4: การเสด็จไปประทับที่หาดเจ้าสำราญเนี่ยที่บ้านบางทะลุเนี่ยไม่ใช่สบายน
1: ะ
4: คือเป็นที่ที่ไม่มีบ้านเรือนราษฎรคือในการจะสร้างพระราชวังเนี่ยก็ไม่รัชกาลที่6ไม่โปรดที่จะไปรบกวนบ้านเรือนราษฎรถ้าอยู่ๆเขาอยู่มาก่อนแล้วพอไปสร้างวังก
1: ็
4: ต้องไปย้ายเขาออก
1: ก็คือเหมือนจะต้องกั้น
4: ไปกั้นเขตท่านก็บอกไม่เอาไปเลือกตรงที่ที่ไม่มีใครเขาอยู่ก็แน่นอนเลยนะฮะไอ้ที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันต้องเป็นที่ที่แย่ที่สุด
1: เป็นที่ที่เข้าไม่ค่อยถึง
4: ที่สุดเข้าไม่ค่อยถึงไม่มีใครเขาเลือกแล้วก็เมื่อมีพระราชดำริลงมาเช่นนั้นก็เลือกสถานที่ตรงบางทะลุมันก็ทะลุหมดนะครับน้ำเนื้อมันไม่มีเลยเพราะว่าชื่อมันทะลุน้ำหายหมดน
1: ะ
4: รั่วไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสด็จไปประทับก็สร้างเป็นที่ประทับเป็นพวกพับพลาไม้นะฮะไม้เสาไม
1: ้เสาไม
4: ้เสาไม้พื้นกระดานเนี่ยเป็นไม้ฟากคือไม้ไผ่นะฮะฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะสารนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นจาก
1: ง่ายๆอย่างนี้เลย
4: ง่ายเลย
1: ค่ะ
4: อุ้ยเป็นหมู่ที่ประทับสนุกสนาน
1: ค่ะ
5: เรื่องราวความสงวนของพระชายยังไม่หมดเพียงเท่านี้กลับมาย้อนดูความสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเช้านี้นะคะเราอยู่กับ General Manager ค่ะของโรงแรม Sentara Grand Beach Resort และวิลล่าหัวหินนะคะคุณชาร์ลส์มูรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: Good morning Good morning The history of this hotel is very long It is over 90 years old
0: Oh really
1: It was commissioned by the royal family in the early 20th century
0: Yes.
1: And the first building opened the 1st of January 1923.
0: 1923, so it's 91 years ago.
1: Exactly, yeah. Right.
0: Can you explain me about the maintenance and the difference about the building?
1: Well, the main thing is that we're in a tropical climate next to the ocean. It's salty water, wind, rain, and the buildings. Are practically 100% wood.
0: Yeah.
1: So the maintenance is, that's heavy maintenance. I like to compare this to the Golden Gate Bridge in San Francisco because I have worked there and they paint it all year long and once it's finished, they start again. And this is the same here for the hotel.
0: We all need for all year.
1: All year long to protect it from the rain and from the wind and from the salty water.
2: ตลาดชัดชัยนี่ก็ถือว่าสมัยนั้นนะ80-90ปีสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียทะเลเลยก็ว่าได
0: ้นะ
2: จริงๆอยู่แค่ตรงนี้ครับอยู่ข้างนี้เองแค่ตัวเนื้อที่ตลาดนะตรงนี้เป็นที่รกเป็นแม่ค้านะฮะ

0: ก็ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยนะครับจากประเทศไทยจากกรุงเทพเนี่ยลงไปจนถึงมาลายูเรียบร้อยละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหัวหินนี่เป็นทางผ่านแน่นอน
0: ทางผ่านแน่นอนท่านกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเสนาบดีกระทรวงคมนาคมก็โปรดให้มีการจัดสร้างโรงแรมเนี่ยเพราะว่ามีฝรั่งมังค่าเริ่มมากันเยอะแยะแล้วก็ไม่มีที่พัก
1: เขาก็อยากจะวาเคชั่น
0: มาวาเคชั่นทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดให้สร้างโรงแรมรถไฟหัวหินขึ้นนะฮะคุณตาพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมรถไฟคนแรกนะ
1: คนแรกเหรอ
0: คนแรกเลยฮะนะฮะแล้วก็ในสนามหญ้าของเขาด้านหน้าโรงแรมเนี่ยนะมันจะมีต้นข่อยไอ้เจ้าต้นข่อยนี่ขึ้นเต็มเลยจำได้นะต้นข่อยหมดเลยแล้วก็ตัดเป็นรูปหมูหมากาไก่นกหนูปูปัก

0: ตัดเป็นต้นเป็นรูปสัตว์หมดเลยใช่แต่ที่สวยที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดที่เด็กๆต้องอยากไปดูก็คือตัดเป็นรูปช้าง
1: ยืนสี่ขาแล้วเราก็ต้องมุดเป็นตรงใต้ท้องช้างก็เป็นทางเดิน
2: อันนี้หนูไปเห็นมาแล้วค่ะตอนปัจจุบันนี้ช้างใหญ่มากค่ะ
0: ใหญ่มากไหมผมเกิด

งอนของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนจีนเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะ

0: ามีสำนวนว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสือกับหมอนเอาไว้นอน
0: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์อาดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
0: ค่ะ
1: เป็นกรรมกร
0: แบบหางกันอยู่อย่างนี้
2: จีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
0: จีนพ้นทะเล
2: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นนะครับผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจ๊จิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
0: เหม
2: ือนหนังจีนเหมือนกัน
0: เก้าอี้เก้าอี้แบบ
2: เก้าอี้จีนมีทุกอย่างเจ๊จิ๋วเสร็จทานน้ำทานเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำฉาที่นี่หยำฉาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงเขียวเป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
0: โคมเขียวเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
2: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
0: ค่ะ
2: คือตึก7ชั้น
0: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
2: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
0: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
2: ก็คงมีหยำฉานั่นแหละ
0: เจ็ดชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
2: ก็เดินหมดแรงนะคะเดินไปถึงครบไม่ทำอะไรนอนแบะ

0: เดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกในการเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะ
1: เรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัยครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์ที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
0: คือมีกลไกเพิ่มตรงซุ้มด้วย
1: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจัง

0: ผีหลอก
1: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
0: นี่สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้น
1: ะ
0: อายุ100ปีที่พัดได้ยินเนี่ยก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงไหมเพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เรา2คนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
1: จริงค่ะ
0: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4
1: ค่ะ
0: นะฮะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคง

0: ก็คือพันธิวาทิตย์กับพันพินิจจันทรา
1: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตย
1: ์
0: ทิวานะฮะทิตย์ก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮ
1: ะ
0: ก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์กลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
1: กลางคืน
0: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
1: ค่ะ
0: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
1: มง
0: มงอ่าใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
1: ง
0: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าโมงโมงโมงทั้งนั้น
1: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
0: ใช่พอหมดถึงหกโมงเย็นพอหมดจากหกโมงเย็นไปก็เป็นเวลาหนึ่ง
1: หนึ่งทุ่ม
0: ทุ่ม
1: แสดงว่า
0: ทุ่มทุ่ม
1: เป็นเสียงกลอง
0: ถูกต้องอีกนั่นแหละ

นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์และพัชชาได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผาทองแต่ความฉงนยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่างสงสัยส่งเรื่องราวที่คุณอยากให้คลายฉงนมาที่ Facebook Fanpage รายการคลายฉงนแล้วเรื่องราวของคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการในตอนต่อไปสำหรับสัปดาห์หน้าเวลาใหม่ 11:00 นตรงรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและจะไปคลายฉงนในเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสารศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกานิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลตโนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตโนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลตโนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมที่มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงโฉมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้คุณผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ผมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับ
0: เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอประแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุก ลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยม

ที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตังในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทะแยงเดี๋ยวสตังจะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอประแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระบอกนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด

หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: างแล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
0: ข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วถ่ายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ในนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชา

0: Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงคั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินและก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
3: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนุรัยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
4: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
5: พืชสม
4: ุ
5: นไพรค่ะ
4: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก
5: ็
4: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
6: สวัสดีค่ะเด็ก
7: ๆ
4: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
6: อันนี้อะไรคะ
7: ตาไคร่ค่ะ
6: บ้านใครปลูกบ้าง
4: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
6: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
4: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูก
7: ใส่ในต
4: ้
7: มยำ
4: ใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่

0: ขอให้เราไขว่คว้า
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่ะนะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ

0: ไปทำอะไรคะเมื่อกี้ไปผัดนะคะนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมมายังเมื่อกี้ชิมยังคะยังค่ะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอาข
0: ายค่ะจะขายเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะ
1: สูงค
2: ่
1: ะ
2: นักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรภูสวัสดิ์
3: ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
4: ป.4ทับ2ครับ
3: โรงเรียนอะไรคะ
4: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพัชรานุกูลกิจครับ
3: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
3: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
4: ทุกวันศุกร์ครับ
3: ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
4: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
3: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยในการตำครับ
3: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
4: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
3: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
4: ได้ชิมคร
3: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
4: ไปทำ

0: อาชีพในอนาคตครับ
1: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
0: จำเป็นครับ
1: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
0: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
1: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
0: สำคัญครับ
1: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
0: 59ครับ
1: 59ทำไมเราตั้งราคา59
0: ลงทุนสูงครับ
1: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
0: เคยครับ
1: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
0: ที่ตลาดครับ
1: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
0: ไม่ครับ
1: เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
0: ดีใจครับ
1: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
0: เพราะการความเรียนรู้ค่ะ
1: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
0: ทำอาช
1: ี
0: พ
1: อนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
0: ที่โรงเรียนครับ
1: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
0: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารานุกูลกิจนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหม ค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
2: ส
1: วัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
2: มีความสุข
1: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
2: กิจกรรมสนุกค่ะ
1: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
2: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
1: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรอื่น
2: ทานแล้วอร่อยค่ะ
1: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
2: กับตัวเราเอง
1: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
2: ช่วยผัดค
1: ่ะแล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
2: ใจดีมาก
1: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
3: ชื่อมูฮัมหมัดอามีที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
1: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
3: ลดเวลาเรียนครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
3: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
1: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
3: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
1: นอกจากนั้นแล้วรอบๆ บ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
3: หาซื้อง่ายครับ
1: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไร
3: เรื่องของวัตถุดิบครับ
1: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
3: การทำครับ
1: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
3: เยอะครับ
1: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
3: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
1: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
3: สามารถสร้างรายได้ครับ
1: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
3: จัดเวลากิจกรรมลดเรียนครับ
1: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
3: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
1: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
3: ประมาณ 20-30 คนครับ
1: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในทำกิจในการทำกิจกรรม
3: มีส่วนร่วมครับ
1: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
3: ้ชอบมากเลยครับ
1: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
3: มีความสำคัญมากเลยครับ
1: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
3: เพราะถ้าเราไม่ได้เรีย

0: ครับก็จะไม่มีงานทำดีๆครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะและมีสั่งซ้ำ
2: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็อีกครั้งนึงก็คือท่านผู้อํานวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทําใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออ๋อนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นค่ะการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับหมออ๋อนะคะแล้วก็ทางหมออ๋อจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
3: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูผูกมิตร
1: เช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะ

ครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

าชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศ

0: าที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลไทยหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชันที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวชและปวสเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวและลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่ไหมฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาจากสังคมต่างบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะ

ทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วก็แล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือได้ผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นั้นเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่สำคัญที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้การอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศเนี่ยทีแรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับ

การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU แล้วก็ความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบscholarship หรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอัน

0: ดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแย้มชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักศึกษาเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทําอาชีพอะไรค่ะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงๆแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันชักไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2เขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดสายอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันเนี่ยฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมว่าที่การเราก็จับโยงกันระหว่างคณะบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100%เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไออัลบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพม่า300คนพอเทรนไปมันก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทรนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่ที่มันตะลักกับกันหมดเพราะว่า ด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ครับเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได
0: ้ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

0: างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของวัฒนธรรมของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามเกียรติ์ภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพท้าวราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปท้าวราบมี10เสียร20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชนยุทธ์กำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าขบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคล2คนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าขบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะนางสีดาบนหน้าบันทันที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษณ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คนจีนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ถ้ากินอะไรไม่ออกก็ขับรถไปเยาวราชหาของกินหรือไม่ก็มาแค่ขับรถเล่นมาถ่ายรูป
2: คงมาหาของกินบางที่ถ่ายรูปแบบที่เขาถ่ายลงกันอ่ะ
1: ใช่
3: ชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็พวกของกินอะไรพวกนี้ด้วย
4: ก๋วยจั๊บหมึกย่าง
0: ถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชแล้วหลายคนคงนึกถึงอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ยินคำล่ำลือก็ถึงขนาดที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง CNN ยกให้เยาวราชเป็นแหล่งของกินที่พลาดไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมและรายการจากรากสู่เราจะพาทุกคนไปตามรอยรสชาติเยาวราชตั้งแต่ยุคเสือผืนหมอนใบจนถึงยุคสวรรค์ของสตรีทฟู้ดกันครับพร้อมไปกันเลยครับ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสำเพ็งนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไชน่าทาวน์ในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ในช่วงนั้นเองที่ประเทศจีนก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเองทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในสยามเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เข้ามาหลายระลอกด้วยกันในครั้งนั้นน่ะทางเราเองก็ต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะหลังเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งในปี2398ทำให้คนจีนจำนวนมากที่อพยพเข้ามานะครับก็อาศัยอยู่ในบริเวณสำเพ็งซึ่งทำให้บริเวณนี้มีความแออัดมีความหนาแน่นและก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งนอกจากนั้นเรายังพบว่าชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนเจริญกรุงเพื่อขยายเมืองส่งผลให้สำเพ็งแออัดมากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ตัดถนนและวางผังเมืองแบบตะวันตกเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าที่จะเกิดขึ้นในพระนครรวมทั้งในย่านนี้ด้วยแต่ถนนสำเพ็งขยับขยายได้ลำบากทำให้ต้องตัดถนนสายใหม่ขึ้นนั่นก็คือถนนเยาวราช
1: ทีนี้พอเริ่มตัดถนนในสมัยกันที่5ขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมืองจีนเปลี่ยนแปลงคนอพยพออกมากมีทั้งเรื่องของสงครามฝิ่นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่แร้นแค้นนะคะอดอยากหนีสงครามหนีความรุนแรงโดยเฉพาะทางจีนใต้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะเขากล่าวว่าเป็นกลุ่มของชาวแต้จิ๋วที่เดินทางอพยพเข้ามาเนี่ยชาวแต้จิ๋วเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มคนจีนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่มาแบบเป็นแรงงานเนี่ยโอ้โหมาแบบถล่มทลายสมัยการที่2เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 แสนคนแต่ว่าพอมาสมัยการที่4คนจีนเข้ามาประมาณล้าน4แสนคนเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าสมัยการที่5ก็ได้เปรียบเทียบดูเนี่ยแรงงานจีนก็คือประมาณ2ล้านคนนะซึ่งพอๆกับประชากรสยามทั้งประเทศเพราะนั้นแรงงานที่เข้ามาแบบมหาศาลจากปลายการที่2จนถึงรัชกาลที่4เนี่ยและรัชกาลที่5เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหคนจีนนี่อาจจะมีมากกว่าประชากรในกรุงเทพด้วยซ้ำไปรวมประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วนะเพราะนั้นเยาวราชก็คือถนนสายใหม่ก็จะเป็นที่รองรับของการเข้ามาทำมาหากินนะของกลุ่มคนจีนยุคใหม่เสือผืนหมอนใบเข้ามา
0: ถนนเยาวราชเส้นนี้นะครับแม้ว่าจะมีความยาวเพียง 1.5 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาตัดนานถึง9ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเวรคืนและก็ส่งผลให้ถนนเนี่ยมีความคดเคี้ยวจนได้รับสมญานามว่าถนนมังกรถนนเยาวราชนะครับนอกจากจะมีความคดเคี้ยวแล้วเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจะมีความกว้างความแคบแตกต่างกันไปแต่ละช่วงนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยบริเวณนี้ครับบริเวณหน้าตลาดเนี่ยจะมีความแคบมากกว่าช่วงอื่นแล้วก็รถมันจะติดนะฮะท่าทางคงจะมีปัญหาเรื่องเวรคืนในอดีตนะครับว่ากันว่าคนจีนอพยพกลุ่มใหม่เมื่อมาถึงพระนครก็ไปพึ่งพาเจ้าสัวเนียมเจ้าสัวเนียมเป็นใครเจ้าสัวเนียมเป็นจีนเก่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพระยาราชาเศรษฐีจีนที่ย้ายมาจากชุมชนชาวจีนในเขตพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่สำเพ็งเจ้าสัวเนียมเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่บริเวณตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากจีนที่สำคัญของพระนครครับ
1: ตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเป็นตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของกรุงเทพในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่รับสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายโดยตรงไม่ว่าจะสินค้าอะไรต่างๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่
2: ซื้ออะไรมาบ
3: ้
2: างคร
3: ับ กระเพาะปลาแห้งซื้อที่ตลาด
2: ของจริงนะ
3: ของจริงเนี่ยซื้อที่ตลาดเก่าโลละ 8,000
2: โลละ 8,000
3: ตรงนี้ 4,000
2: ฮะพี่ 4,000 บาท
3: ใช่ใช่ก็บอกแล้วไงโคเชลาก็บิดตัง
2: ทำไมถึงซื้อแพงขนาดเนี้ย
3: ก็ของแพงอ่ะมันยังมีโลเป็นแสนเป็นล้านก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพง
2: โลเป็นล้าน
3: ไอ้โตนึงเป็นล้านอ่ะทำไมต้องไปเยาวราชเพราะว่าเยาวราชมีของครบคุณไปซื้อกระเพาะปลานี่หาซื้อไม่ได้ตามรอบนอกคุณหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาซื้อนี
1: ่ตลาดที่เยาวราชโดยเฉพาะตลาดเก่าอ่ะมันเป็นตลาดทำโดยธรรมชาติที่เป็นความต้องการนะของคนจีนคนเชื้อจีนคนที่มีเซี่ยวจีนหรือว่าคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนจีนแต่ต้องการวัตถุดิบแบบนั้นอ่ะ เป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมของสังคมที่ต้องการสิ่งเหล่านี
4: ้ตลาดของเยาวราชเหมือนเป็นเมืองหลวงของกับข้าวจีนในประเทศไทย
0: กระชายขายยังไง
5: ถุงเล็กแค่10จ้
0: าจับชายถุงนึงเอากระชายถุงเล็กดีกว่าฮะ
5: จ้าได้ค่ะ
4: กาน้าฉายเนี่ยทำมาจากลูกกาน่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลูกสมอเราลองถามว่าทำจากสมอไทยได้ไหมเขาบอกไม่อร่อยเราลองถามที่ร้านแน่นอนร้านบอกไม่อร่อยต้องซื้อจากจีน
6: ฉันต้องซื้อซีอิ๊วแล้วซีอิ๊วนั้นเขาบอกแค่ฉันต้มข้าวต้มเฉยๆแล้วโรยเข้าไปนะแค่นั้นแหละอร่อยละอร่อยเลิศกินถั่วอะไรนี่มาเลยเรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้หมักจริง
0: คนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มตามภาษาพูดนะครับมีจีนกวางตุ้งจีนไหหลำจีนฮักก้าจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋วบางข้อมูลนะครับจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีประชากรของคนแต้จิ๋วมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนกลุ่มอื่นๆอาจจะมีมากกว่าจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งด้วยซ้ำไปนะครับและคนจีนแต้จิ๋วเองก็มีวัฒนธรรมการกินที่สำคัญและนำติดตัวเข้ามาด้วยในสยามในเยาวราชนั่นก็คือการเจี่ยม่วยครับ
7: รุ่นแรกเลยก็เป็นญาติของเตี่ยที่เข้ามาจากพ้นทะเลเมืองจีนมาก็มาอยู่แถวเยาวราชแต่ว่าสมัยก่อนข้าวต้มมันไม่เหมือนอย่างที่สมัยนี้ทำมันมีแค่ไม่กี่อย่างมีจับฉ่ายมีถั่วต้มมีถั่วทอดเกี่ยมฉ่ายอะไรเนี่ยใช่ไหมเจี๋ยก็แปลว่ากินม้วยก็แปลว่าข้าวต้มเจี๋ยม้วยก็คือกินข้าวต้ม
0: เจี๋ยม้วยคือการกินที่มีข้าวต้มเป็นจานหลักเสริมด้วยกับข้าวง่ายๆอย่างเกี่ยมหรืออาหารรสเค็มเข้ากันดีกับชีวิตเร่งรีบของคนจีนยุคก่อร่างสร้างตัว
4: หลายๆบ้านบอกว่าเช้ามาก็กินเจี๋ยม้วยบางทีไม่มีเวลาก็เก็บเจี๋ยม้อยไว้กินมื้ออื่นๆด้วยตอนถ้ามันเร่งรีบอ่ะใครเดี๋ยวจะต้องทำงานก็รีบกินแล้วก็รีบทำงานซะนะคะเพราะนั้นอาหารตอนเช้าเนี่ยจะมาเสียเวลาทำและเสียเวลากินกับมันไม่ได้ต้องเลือกอาหารที่มันทำก็ง่ายกินก็ง่าย
6: ยังว่าต้องโบราณกับนานจริงๆขายได้เช้าเลยนะไม่ได้ขายกลางคืนก็คือฟาสต์ฟู้ดของคนโบราณนั่นแหละเออกินก็ไปแล้วก็ไปละไปทำงานละอะไรอย่างเงี้ย
0: จากอาหารเช้าหลายร้านก็ปรับปรุงให้เจี๋ยม่วยเป็นอาหารที่กินได้ทั้งคืนเมื่อเยาวราชกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของพระนคร
7: รุ่นอากงอ่ะ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดปีนึงหยุด3วันสมัยก่อนที่อยู่เยาวราชอ่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนผับบาร์เลิกตี2ตี3ขายดีนะสมัยก่อนจะรู้เลยก็ต้องแปลงนาม
6: เมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนนี้เด็กๆเยาวราชคือศูนย์รวมของความบันเทิงของประเทศไทยเลยนะจะบอกให้ก็คือ Fifth Avenue ของนิวยอร์กเลยคนจะต้องแต่งตัวสวยๆอ่ะแล้วก็มาเดินเล่นในเยาวราชอ่ะแล้วไปดูงิ้วอ่ะมันก็มีชีวิตกลางคืน

0: มีซ่อมมีอะไรก็อยู่ในนั้นทั้งหมดก็ขึ้นมามีบ่อนมีอะไร
1: เมื่อมีบ่อนแล้วก็ต้องมีร้านอาหารแน่นอนเงินมันหมุนเวียนได้เยอะมันก็พัฒนาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยในย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยซึ่ง

0: เลยเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้ม
1: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟหมูกรอบเป็นจานๆไปใช่ไหม
2: ใช่หมูกรอบอ่ะเขาจะสับแล้วใส่เป็นจาน
1: เดี๋ยวนี้ก็คือเอามาผัดกับพริกเผา
2: ใช่ๆ
1: เปลี่ยนไป
2: ผัดพริกเผาพี่ย้ำหมูกรอบผัดผักอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็หมูกรอบทอดพริกเกลือ
1: แล้วนี่อะไรครับเจ
2: ๊อันนี้ซี่โครงหมูอบจ้ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะ
1: ก็คือสมัยเจ๊หรือว่าสมัยเ
2: จ๊ใช่สมัยเรานี่แหละอย่างสมัยก่อนรุ่นละกงอ่ะไม่กินเผ็ดกับข้าวทุกอย่างต้องเจอมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเค็มหน่อยมันจะมีซีอิ๊วเป็นถ้วยแล้วเขาก็ไปจิ้มกินพริกเผารุ่นฉันที่อากงนะยังไม่ได้ใช้นะมารุ่นฉันถึงใช้พริกเผานะเพราะรุ่นละกงอ่ะไม่มีต้มยำมีแต่ต้มจืดๆแกงจืดอะไรทุกอย่างมีหมดผัดผักทุกอย่างก็ไม่ใส่พริกไม่เหมือนยุคเราผักก็ต้องใส่พริกบางทีลูกค้าย้ำเลยนะใส่พริกนะคะเผ็ดกระเทียมเยอะๆพริกเยอะ
3: ๆคนจีนไม่ได้เล่นเรื่องมะนาวเลยไอ้เรื่องยำนี่ไม่มียำกุ้งแห้งก็ไม่มียำไข่เค็มก็ไม่มีย
2: ำไข่เค็มมันเริ่มมาสมัยยุคฉันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ว่าวัยรุ่นอ่ะเวลาจะกินข้าวต้มถ้าเมากลับมายำไข่เค็มยำเกี๊ยมฉ่ายอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
4: ไปเล่นไอ้อาหารกลุ่มที่มันเป็นอาหารยำต่างๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นในสยามเท่านั้นประเทศอื่นไม่มีจีนไปที่อื่นต้องไม่ได้ไปอยู่ LA ใช่ไหมไปอยู่บรูไนไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าจะมีขนาดนี
5: ้คนจีนเนี่ยนะก็จะได้ชื่อว่าเน้นในเรื่องของอาหารต้องดีในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำอาหารแล้วนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารจีน
2: สมัยก่อนไม่มีกระนาชัยฉันก็เลยบอกเฮียว่าเขาทำแบบนี้นะเครื่องปรุงอยู่ที่เราทำเองเฮียฉันก็คิดเครื่องปรุง
6: ค
2: ิดสูตรขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเอง
5: ดูแล้วมันมีข้อสังเกตว่าโอ้คนจีนเขาปรับให้มันเข้ากับความชอบของคนในท้องถิ่น
0: จากเจียม้วยหรือข้าวต้มที่กินกันแบบเรียบๆง่ายๆกินเร็วๆให้อิ่มท้องแถมมีกลับอยู่ไม่กี่อย่างจึงกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มโต้รุ่งร้านข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ยังถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เรามีต้มอยู่แทบทุกหัวมุมถนนเลยนะครับถ้าหากพูดว่าเจี๋ยม้วยหรือการกินข้าวต้มเป็นวัฒนธรรมการกินของคนแต้จิ๋วที่ทุกวันนี้เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเราก็อาจจะพูดได้ว่าวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเองก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวและก็กินบะหมี่ครับ
7: คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนมาจากสัวเถามาตั้งหลักที่เมืองไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ขายบะหมี่ขายโจ๊กเพราะเป็นอาชีพหลักทางบ้านเขาสืบทอดมาจากคุณแม่ป่วยก็ต้องทำยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งหลักด้วยตัวเอง
0: หลังสืบทอดกิจการบะหมี่ตำรับกวางตุ้งต่อจากคุณแม่เฮียสุวิทย์ก็ปรับให้เป็นบะหมี่ที่เน้นปริมาณเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานได้กินอิ่มๆมีแรงทำงานมีพลังสู้ชีวิตจนได้ชื่อว่าบะหมี่จับกางครับ
7: อยากจะให้เขากินอิ่มกินได้เยอะคนมันตั้งชื่อให้ค่ะพอมันได้เยอะกินเยอะมันก็อิ่มใช่ป่ะมันก็เสียเงินน้อย
0: ทุกวันนี้ลูกค้าของเฮียสุวิทย์เป็นคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเพราะกินง่ายเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับบะหมี่ปากซอยทั่วกรุงเทพซึ่งได้กลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว
5: เราก็เลยรับว่าทำอาหารมาอย่างจะว่าไม่เลือกสรรก็ไม่ใช่นะก็ต้องเลือกสรรด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำรับของคนไทยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นข้าวต้มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อจีนแต่เรากินข้าวต้มนะโจ๊กที่อาหารจีนจะชัดเรารับทุกอย่างนะข้าวมันไก่ก็ต้องพวกคนไหหลอมใช่ไหมมันก็กลับกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่แบบทุกคนแบบก็เอนจอยในการที่แบบออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยรับประทานมันคนจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
0: ในอดีตนะครับเคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เคยให้ความคิด ที่เคยพูด

0: พูดเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราไม่มีชนชั้นกลางซึ่งก็หมายถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีพ่อค้าไม่มีขหาบดีเรามีแต่ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นล่างเลยซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและในตอนนั้นเนี่ยที่จีนก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีแล้วแต่บ้านเรายังไม่มีคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนอกจากจะนำวัฒนธรรมอาหารที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วเขายังเป็นชนชั้นกลางกลุ่มแรกๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยครับ
1: เราเริ่มปลดปล่อยทาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะแต่มันก็โครงสร้างมันยังไม่ขยับมันก็ยังเป็นช่องว่างที่มาถ่างมหาศาลเลยนะมันก็เลยทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู
2: ่ตัวใหญ่ตัวเท่าไหร่พี
1: ่คนจีนเนี่ยเข้ามาเติมสิ่งเหล่านี
0: ้คนจีนพ้นทะเลสู้ชีวิตบากบั่นทำงานด้วยความมุมานะขยันประหยัดอดทนบางคนไต่เต้าไปเป็นชนชั้นกลางบางคนก้าวไปไกลถึงระดับเจ้าสัว
3: ไลวุง is a Chinese refugee here in Bangkok without a passport or visa he makes a living as a street peddlerLai Wung could afford a better home, but he wants to save. He wants to succeed in Bangkok. He's determined never to return to China.
0: แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตของคนจีนพ้นทะเลหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงชนชั้นที่หวังไว้และต้องจากไปไร้ญาติยังเคยมีคำกลอนจีนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเคยล่องผ่านน้ำดำเคยกินน้ำขมความในใจอันเต็มอุระไหลไปกับสายน้ำหวังจะเป็นเจ้าสัวไม่สามารถกลับสู่แผ่นดินเกิดเมื่อแก่ลงก็ฝังกระดูกที่นี่สัวตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับบริเวณถนนเยาวพาณิชย์เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง

0: ที่นี่นะครับเป็นตำนานขนลุกของเยาวราชว่ากันว่าคนจีนพ้นทะเลที่ผิดหวังก็จะมาจบชีวิตลงที่นี่คนแถวนี้เรียกซอยนี้ว่าตรอกผูกคอครับ
1: คนที่อยู่ที่เยาวราชบางกลุ่มก็ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าสัวบางกลุ่มเนี่ยก็กลับไปสู่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่บางกลุ่มกลับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการมาสู่แผ่นดินสยามแล้วก็พ่ายแพ้ก็คือต้องฝังตัวเองอยู่ที่สุสานวัดนอนหวังว่าจะเป็นเจ้าสัวก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าคนจีนส่วนใหญ่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นแค่จำนวนไม่มากนักของจำนวนเป็นล้านๆคนที่เข้ามาสู่สยามในยุคที่สร้างถนนเยาวราชนะ
0: นับตั้งแต่มีการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่5เยาวราชก็เติบโตควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจนเป็นย่านการค้าสำคัญในหลายด้านเช่นศูนย์กลางอาหารและวัตถุดิบนำเข้าจากจีนและเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่สำคัญของประเทศอีกอย่างนะครับถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะคิดถึงอาหารอร่อยๆที่เรียงรายอยู่ตามข้างทางสองฝั่งถนนเยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างถนนเยาวราชหากความเป็นจริงแล้วอาหารข้างทางในเยาวราชเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเองครับ
2: คุณพ่อเป็นคนแต้จิ๋วจีนมาจากเมืองจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วในเมืองไทยจีนในเมืองไทยแม่เปิดร้านหน้าตัวเองด้วยที่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเขาก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาพวกด้านอาหารด้วยเขารู้จักวิชาการหมักหมูหมักเนื้อทำอะไรต่ออะไรเขาก็ชอบตอนพอแต่งงานเขาก็บุกเบิกกันมาสองคนตายาย
0: เจ้อ้วนเริ่มต้นธุรกิจร้านราดหน้าของตัวเองอย่างลุ่มรุ่มดอนดอนต้องย้ายทำเลอยู่หลายครั้งกระทั่งเจ้อ้วนมาตั้งร้านริมถนนเยาวราชในปี2523ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่ออกสู่ถนนเยาวราชก่อนกลายเป็นสตรีทฟู้ดสุดฮิตอย่างทุกวันนี
2: ้เมื่อตอนนั้นปี2523-24มันก็โล่งๆไม่ค่อยมีร

0: เวลาเท่าไหร่มันยังไม่ถึงกับว่าคนมากพอแม่มาลงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดูแม่ใหญ่เลยว่าทำไมมาตั้งไม่ได้โอ้โหวันนั้นดูแม่ใหญ่เลยแม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ใหญ่เลยคุณตาน่ะเขาก็ไปขอว่าให้ลูกสาวมาทำเขาก็บอกโอเคอย่าให้มันดูเลอะเทอะเกินไประหกระเหเร่ร่อนไปหลายที่มายึดที่เนี่ยสตรีทฟู้ดที่นี่ประสบความสำเร็จเป็นจุดเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จพอแม่มาเปิดไม่นานก็มีเพื่อนๆมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อย
1: ๆเมื่อก่อนมันไม่มีสตรีทฟู้ดเมื่อก่อนมันจะไม่มีคนขายตามริมถนนไม่มีนะมีแต่หาบพวกหาบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย
2: สตรีทฟู้ดเยาวราชยุคแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในย่านแห่งนี้และอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรสชาติของเยาวราชซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลายลิ้น
3: อาหารทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องผู้คนจริงๆด้วยเห็นไหมคะบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้ด้วยอย่างทำให้เห็นความเป็นย่านใช่ค่ะย่านนี้เช้ามาต้องรีบค้าขายอาหารแบบไหนล่ะก็อาหารแบบนี้แหละที่เขาชอบมนุษย์เป็นหลักฐานที่อยู่คู่กับอาหารผัดกันซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจมนุษย์ก็ไปดูอาหารของเขาหรือว่าอยากเข้าใจอาหารของเขาก็ไปดูตัวเขา
2: ทุกวันหลัง 6:00 น.ฟุตบาท2ฝั่งถนนเยาวราชจากแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงแยกราชวงศ์ความยาวราวๆ400เมตรก็จะเรียงรายไปด้วยร้านอาหารนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดแต่หลายคนบอกว่าตรงนี้คือสตรีทฟู้ดยุคใหม่เป็นสตรีทฟู้ดเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเองครับคนที่เคยมาเดินสตรีทฟู้ดเยาวราชนะครับก็คงจะคุ้นตากับภาพเหล่านี้นะครับภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่อแถวกันเพื่อซื้ออาหารนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีทั้งอาหารยุคเก่านะครับแล้วก็มีอาหารที่หน้าตาใหม่ๆขายโดยคนเยาวราชเองแล้วก็ขายคนนอกพื้นที่บ้างนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับทำให้บางคนเนี่ยพูดว่าวัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว

0: เมื่อก่อนเนี่ยฉันกินของอร่อยฉันเดินถนนสายเดียวแล้วจบคือถนนเยาวราชบะหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากกุยซีหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากคุณโบราณเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะอร่อยทุกวันนี้มันเป็นท่องเที่ยวให้มากินท่องเที่ยวกัน
1: พี่คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขึ้นนะมันผ่านจากเรื่องของการประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผ่านททเลยนะผ่านบล็อกเกอร์แล้วยุคหลังเป็นพวกรีวิวอาหารพวกอะไรต่างๆแล้วมันทำให้ภายในช่วงเวลา10ปี5ปีเนี่ยที่เรามีการสื่อแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยมันถูกมองอีกแบบนึงถูกมองเป็นเชิงการท่องเที่ยว
2: หลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกหากอาหารจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนกินหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัยไม่แปลกที่เยาวราชจะมีสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าหากเราเห็นอาหารกินอาหารตรงหน้าและสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นมาของย่านแห่งนี้ได้บางทีการมากินมาเที่ยวที่เยาวราชของเราครั้งต่อไปก็อาจจะสนุกและมีรสชาติของเยาวราชมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ PhotosynthesisPhotosynthesis Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll Chlorophyll Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญ